0: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
3: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
5: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
6: Tab to Read
5: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
6: Play Store และ App Store
3: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
5: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
0: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
7: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
8: ตอนลูกจ้างต้องฟื้นฟูสมรรถภาพ
9: เป็นไงเพื่อนตกนั่งร้านขาหักหายดีแล้วเหรอ
8: เออก็ยังไม่ดีขึ้นเท่าไหร่วะเพื่อนหมอก็ให้เข้าไปทำกายภาพทุกวันเลย
9: โอ้โหอย่างนี้ก็ต้องจ่ายเงินอีกเยอะเลยสิ
10: ไม่ต้องห่วงค่ะกฎหมายคุ้มครองว่าไว้การที่ลูกจ้างได้รับบาดเจ็บจากการทำงานเมื่อเข้ารับการรักษาและต้องมีการฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูสมรรถภาพเท่าที่จ่ายจริงเบื้องต้นไม่เกิน 24,000 บาทและค่าใช้จ่ายในการบำบัดรักษาผ่าตัดเพื่อฟื้นฟูร่างกายตามจริงเพิ่มอีกไม่เกิน 110,000 บาทค่ะ
8: โชคดีที่นายจ้างจ่ายเงินเข้ากองทุนเงินทดแทนให้ไม่งั้นก็แย่เหมือนกันนะ
7: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ที่อาคารนิทรรศการ1อุทยานหลวงราชพฤกษ์ตำบลแม่เหี่ยอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนางวิยดานราดิศรนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่นำผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจและพระสงฆ์นิกรชาวเชียงใหม่ทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน49รูปถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชินีเมื่อวันที่1พฤษภาคม2562ณพระที่นั่งอัมพรสถานและเมื่อวันที่4พฤษภาคมพ.ศ. 2562ได้ทรงรับการสถาปนาพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีนับเป็นสมเด็จพระบรมราชินีองค์ที่8แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสนองพระราชปณิธานในการสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริครอบคลุมทั้งด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนงานสังคมสงเคราะห์และการสาธารณสุขอันก่อให้เกิดประโยชน์แก่พระสงฆ์นิกรชาวไทยอย่างกว้างขวางทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มและพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในช่วงเย็นวันนี้เวลา 17:30 นเป็นต้นไปณอาคารนิทรรศการ1อุทยานหลวงราชพฤกษ์ตำบลแม่เหี่ยอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่จึงขอเชิญชวนพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าร่วมแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันคมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลินเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้า เอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ตอนกระเจิดประเจ
9: ้อแต่งตัวโป๊จังเลย
10: ว้าทำตัวประเจิดประเจ้อจังไม่น่าดูเลยนะ
11: ครูที่โรงเรียนบอกว่าเดี๋ยวนี้สังคมเราเปลี่ยนไปมากคนชอบทำตัวประเจิดประเจ้อในที่สาธารณะเป็นสิ่งที่ไม่ดี
12: ประเจิดประเจ้อเนี่ยเป็นยังไงนะโอ้หรอก็ทำนองนั้นแหละแต่ว่าคำนี้เขาใช้ว่าประเจิดประเจ้อไม่ใช่ประเจิดประเจ้อ
11: แล้วในโทรทัศน์เนี่ยเขาเดินกอดกันนี่ก็ประเจิดเอ้ยไม่ใช่ประเจิดประเจ้อใช่ไหมเห็นพี่เก่งพูดเมื่อกี้
12: ใช่จ้ะ
11: เมื่อวันก่อนเดินไปหาก้าวแต้มเห็นผู้ชายคนหนึ่งยืนฉี่ริมถนนอย่างเนี้ยเรียกประเจิดประเจ้อได้หรือเปล่าน
12: ี่แหละประเจิดประเจ้อทีเดียวล่ะประเจิดประเจ้อคือการกระทำสิ่งที่ควรทำในที่มิชิดเป็นการส่วนตัวแต่ไปทำในที่สาธารณะ
13: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: 5อย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: สัมภาระสุไหงโกลกเตือนผู้ค้าออนไลน์ต้องยื่นภาษีให้ถูกต้องเลี่ยงเสี่ยงโทษตามกฎหมายสรรพากรอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสแจ้งเตือนผู้ประกอบการออนไลน์ให้ศึกษาและปฏิบัติตามกฎหมายภาษีอย่างเคร่งครัดหลังปัจจุบันการค้าขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ได้รับความนิยมมากขึ้นทั้ง Shopee Lazada TikTok Facebook Marketplace และช่องทางออนไลน์อื่นๆนางสาวนูรามาเจ๊แวสรรพากรอำเภอสุไหงโกลกเปิดเผยว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้ผู้ประกอบการจำนวนมากหันมาทำธุรกิจออนไลน์ซึ่งข้อมูลรายได้จากการค้าขายผ่านแพลตฟอร์มต่างๆอาจถูกส่งมายังกรมสรรพากรโดยตรงจึงขอให้ผู้ประกอบการตรวจสอบรายได้และดำเนินการด้านภาษีให้ถูกต้องเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตพร้อมย้ำว่าการหลีกเลี่ยงภาษีมีความผิดตามกฎหมายผู้ประกอบการที่มีข้อสงสัยสามารถติดต่อขอคำแนะนำได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งใกล้บ้านหรือโทร1161ศูนย์บริการข้อมูลสรรพากรในวันและเวลาราชการ
3: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050 หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452 หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
7: English please press 1
8: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
9: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
10: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
11: Tab to Read
10: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
11: Play Store และ App Store
12: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
10: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
4: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านGrab Foodได้แล้ววันนี้ สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224
13: ตอนถนนราชดำเนิน
14: ถนนราชดำเนินเนี่ยทั้งกว้างทั้งสวยเลยนะ
15: ถนนสายนี้เป็นถนนสำคัญสายหนึ่งของกรุงเทพก็ต้องได้รับการดูแลสวยงามอยู่เสมอสิจ๊ะพวกเธอรู้ไหมว่าชื่อถนนราชดำเนินนี้รัชกาลที่5ทรงตั้งเองนะถนนราชดำเนินมีที่มาจากควีนวอล์กหรือทางเสด็จพระราชดำเนินของพระราชินีในกรีนพาร์กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ
14: ฉันอยากรู้เรื่องถนนราชดำเนินให้ละเอียดกว่านี้จัง
15: ฉันจะเล่าให้ฟังเอง
14: อุ๊ยมาได้ยังไงเนี่ย
15: หลังจากเสด็จกลับจากประพาสยุโรปในครั้งแรกในพุทธศักราช2440รัชกาลที่5มีพระราชดำริจะปรับปรุงบ้านเมืองให้สวยงามสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยเหมือนประเทศต่างๆที่ได้เสด็จประพาสในปีถัดมาจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ซื้อที่ดินทางตอนเหนือของพระนครระหว่างคลองพดุงกรุงเกษมกับคลองสามเสนแล้วสร้างพระราชวังดุสิตและตัดถนนโดยรอบสำหรับแปรพระราชฐานในพุทธศักราช2442โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตัดถนนอีกสายหนึ่งเชื่อมทางเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระบรมมหาราชวังโดยมีพระราชประสงค์ให้ถนนสายนี้เป็นที่เชิดหน้าชูตาบ้านเมืองและร่มรื่นด้วยต้นไม้ด้วยเมื่อถนนสายแรกแล้วเสร็จในพุทธศักราช2444ก็โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างสายที่2อีกสายหนึ่งบรรจบกับสายที่1จากนั้นก็สร้างอีกสายหนึ่งให้บรรจบกับสายที่2มาแล้วเสร็จในพุทธศักราช2446ถนนทั้ง3สายนี้คือถนนราชดำเนินนอกถนนราชดำเนินกลางและถนนราชดำเนินในนั่นเอง
16: ขอบคุณขาวมณีมากนะจ๊ะว่าแต่เธอทำได้ยังไงอ่ะ
17: นั่นสินั่นสิ
15: ความลับ
18: แล้วพบกันใหม่นะคะ
19: ให้บริการเชิงรุกอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลถึงบ้านเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของรัฐได้อย่างสะดวกรวดเร็วและทั่วถึงตามนโยบายของรัฐบาลโดยต้องแล้วเสร็จภายในวันที่17มิถุนายนนี้ปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
20: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ันโลกทันข่าวสารทันเหตุการณ์ฟังรายการคนไทยทันไปข้างหน้ากับชัยยายินออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น. ถึง 9:30 น. ทาง FM 92.5 MHz
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับผมชัยยายินไหลนะครับก็ในสัปดาห์นี้นะครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเป็นวันวิสาขบูชานะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในพระราชพิธีทรงเป็นพระราชกำหนดวันวิสาขบูชานะครับเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569นะครับซึ่งทั้งสองพระองค์ก็เสด็จพระราชดำเนินไปในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันวิสาขบูชาณพระอุโบสถที่วัดพระศรีลักษณะสารครามที่วัดพระแก้วนะครับพระบรมมหาราชวังครั้นเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงเสด็จเข้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับกระทรงดอกไม้นะครับวางบนพานหน้าด่านซุกชีแล้วก็ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งและทรงจุดเทียนบูชาพระพุทธมหามณีรัตน์ปฏิมากรนะครับทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระพุทธเลิศล้านนภาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าจอมมาศนะครับทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงจุดเทียนน้องเครื่องนมัสการทองที่หน้าจอมมาศทรงกราบแล้วก็เสด็จไปยังชานาพระอุโบสถพระราชทานพระบรมราชโองการให้พลังการโทพัฟสตีแสงชูโตรักษาราชการผู้อำนวยการกองพระราชวิธีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเทียนทรงถึงไฟกับโคมไฟฟ้าและพระราชทานเพื่อเชิญถวายเจ้าอาวาสพระราชจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยตามพระรามหลวงที่ได้ทรงพระราชทานไว้จำนวนองค์พระรามนะครับได้แก่วัดพระศรีพระรัตนศาสดาตามวัดบวรนิเวศวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดเป็นชมาพิตรเทพมหานครและวัดนิเวศกับมรรควันจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับจากนั้นรักษาการทุ่งใบกายออกพระราชพิธีเฝ้าทูลองค์ศรีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเทียนชนวนไฟจากโฟมไฟฟ้าแล้วส่งเทียนนั้นเจ้าพนักงานสุภรัตน์นำโฟมเทียนความขอพระราชทานจุดไฟสำหรับทองถือเมื่อเสด็จพระราชดำเนินเดือนเทียนพระประทับสิงห์พระอุโบสถพระราชทานต้องตรงมาราชบุรุษโอกาสให้พระชมุนองค์มนตรีและข้าราชการเข้าทูลอ่องปีพระบาทของพระราชทานขอเทียนที่ทรงถืออยู่นั้นเสร็จแล้วทรงนำสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยจบแล้วทรงรับองค์จากเจ้าพนักงานนะครับเป็นมอบตามทรงพระจำเริญเลี้ยวขวาเปลี่ยนรอบพระอุโบสถ3รอบนะครับก็ถือว่าวันวิสาขบูชาก็เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามวันวิสาขบูชานั้นเป็นวันที่พระพุทธเจ้านั้นเนี่ยนะครับทรงประสูติตรัสรู้ปรินิพพานซึ่งก็เป็นวันขึ้น5ค่ำเดือน6นะครับเจ้าชายสิทธัตถะทรงประสูติที่พระราชอุทยานลุมพินีแล้วก็ทรงเรียกว่ามีการทรงตรัสรู้ก็เป็นวันที่มีพระชนมายุได้35พรรษาใต้ร่มพระศรีมหาโพธิ์ริมแม่น้ำนิรัญชรานะครับตำบลอุรุเวลาเสนานิคมภายหลังจากออกบวชได้6ปีปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ก็คือที่พุทธกยาซึ่งผมก็เคยไปมาแล้วถึง 2-3 ครั้งนี่แหละครับนครที่ตำบลยังอภยาแห่งรัฐวิหารประเทศอินเดียนะครับภายหลังจากตรัสรู้แล้วองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงออกประกาศพระธรรมวินัยและก็รับโปรดวายสัตว์เป็นเวลา45ปีนะครับในเมืองมีพระชนม์อายุได้80พรรษาองค์ก็เสด็จดับขันปรินิพพานนะครับแล้วก็ทรงขอพระกษัตริย์ปีที่กุสินาราแฟนพระปัจจุบันอยู่ที่เมืองกุสินารารัฐสุรวเทศประเทศอินเดียนะครับเพราะถือว่าวัดสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นส่วนที่สำคัญเช่นเดียวกันนี่นะครับเอาละครับมาติดตามเรื่องของการบ้านการเมืองของประเทศไทยเรากันบ้างนะครับท่านประธานผู้แทนราษฎรนะครับคุณโสภณ ชารัมก็จัดบรรจุนะครับเข้าแก้รัฐธรรมนูญในวันที่78กรกฎาคมนะครับซึ่งเป็นระบอบสีน้ำเงินคำว่าระบอบสีน้ำเงินนี่นะครับมีในย่าความหมายสำ คัญอย่างมากทีเดียวเนี่ยครับคำว่าระบอบสีน้ำเงินฟังให้ดีๆนะครับสีน้ำเงินมันมีนัยยะสำคัญคำว่าน้ำเงินมันเป็นทั้งน้ำและเงินอาจจะเป็นเรื่องของน้ำเงินเรื่องของน้ำเงินเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวนี้มีทั้งระบอบทักษิณระบอบประยุทธ์ระบอบป๋าเปรมระบอบสีน้ำเงินแล้วก็จะมีในเรื่องของระบบ AI ของคุณชัยชนกชิดชอบก็มี 1,642 ล้านบาทนี่นะครับเห็นมีการพิพากษาวิจารณ์คุณพราวุฒิเนี่ยอภิปรายในสภาเนี่ยนะครับบอกว่ามีการสกิลคอร์รัปชันกันมากมายก็คงจะว่ากันต่อไปเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามก็เตรียมบรรจุนี่นะครับวันที่7ที่8ในเรื่องของเข้าสู่วาระร่วมรัฐสภา78กรกฎาคมระบุว่าหากกรรมาธิการพิจารณาไม่ล่าช้าขั้นตอนจะเดินหน้าพร้อมมองปมเรื่องระบอบสีน้ำเงินเนี่ยนะครับเป็นเปลี่ยนความคิดเห็นที่เกิดขึ้นได้ในระบอบประชาธิปไตยและต้องการเคารพเสียงประชาชนจากในเรื่องของการฟังประชามตินะครับท่านโสภณ สารัมเนี่ยประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงความคืบหน้าการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญจะเข้าสู่วาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อไหร่เนี่ยตนได้รับตัวร่างเนี่ยจากหลายพรรคและประชุมเข้าสู่วาระทั้งหมดซึ่งการพูดคุยเนี่ยกับวิปทั้ง3ฝ่ายคาดว่าจะนำเข้าสู่การประชุมเนี่ยวันที่7ที่8เพื่อประชุมร่วมของรัฐสภาเพื่อพิจารณารับหลักการในวาระที่1นะครับเมื่อถามว่าขั้นตอนหลังจากรับวาระแล้วใช้เวลานานเท่าไหร่คุณโสภณ ต้องบอกว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นกฎหมายที่สำคัญซึ่งโดยปกติเนี่ยจะใช้ระยะเวลาพอสมควรก็หวังว่าคณะกรรมการจะปรึกษาและหารือกันโดยไม่ล่าช้าเพราะกระบวนการเนี่ยด้านรัฐธรรมนูญเนี่ยยังมีอีกมากมายเพราะหลายฝ่ายจับตาว่าตัวรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยจะเกิดขึ้นได้หรือไม่เนี่ยทั้งนี้หากกรรมการพิจารณาได้เร็วเนี่ยขั้นตอนก็อย่ารวดเร็วนะครับเพื่อผู้สื่อข่าวถามว่าบรรยากาศความขัดแย้งระหว่างส.ส.และส.ว.เนี่ยครับมีการกล่าวหากันว่าระบอบสีน้ำเงินนะครับนายโสภณกล่าวว่าอยู่ที่การหารือว่าเชื่อว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยออกเสียงประชามติว่าอยากเห็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยเชื่อว่าทุกฝ่ายจะรับฟังเสียงกันส่วนจะได้ข้อสรุปอย่างไรนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งไม่ว่าหน้าตาของรัฐธรรมนูญจะเป็นอย่างไรเนี่ยอยู่ที่การพูดคุยกันแต่เชื่อว่าก็ต้องมีการเชื่อฟังความคิดเห็นและเสียงของพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ถามซ้ำอีกว่าหากว่าในเรื่องของระบอบสีน้ำเงินอีกครั้งนึงเนี่ยนะครับว่าจะเป็นประเด็นปัญหาใช่หรือไม่คุณโสภณก็บอกว่าอย่าว่าเป็นการโจมตีเลยเพราะเป็นแค่ของการพูดเป็นความคิดเห็นบางอย่างซึ่งในเรื่องระบอบสีน้ำเงินเนี่ยภูมิเนเวนเนี่ยยี่ห้อย120เนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องปกติของประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นสีอะไรก็ว่ากันมานานแล้วแต่เราอย่าไปมองในเรื่องสีอะไรเลยเนี่ยนะครับเป็นอุปสรรคไม่ยึดติดอะไรแล้วก้าวเรื่องพวกนี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าไม่น่าเชื่อคุณเดวินชิดชอบเนี่ยนะฮะฉายาเดิมยี่ห้อย120เนี่ยใหญ่โตมหาศาลมากเลยนะครับใครจะไปเชื่อว่าจะใหญ่มากขนาดนี้เนี่ยนะครับก็คงต้องติดตามกันต่อไปเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามในเรื่องของส่วนของรัฐบาลก็น่าเป็นห่วงในเรื่องของดูสิตโพเนี่ยเปิดผลสำรวจดัชนีการเมืองเนี่ยลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับศูนย์ดูสิตโพเนี่ยมหาวิทยาลัยศูนย์ดูสิตสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วทั้งประเทศถึงเรื่องดัชนีการเมืองไทยประจำเดือนพฤษภาคมนะครับรวมตัวอย่างจำนวนเนี่ย 2,166 คนเนี่ยนะครับสำรวจทางออนไลน์และภาคสนามระหว่างวันที่26ถึง29พฤษภาคมที่ผ่านมาพบว่ารวมตัวอย่างให้คะแนนรวมดัชนีการเมืองไทยประจำเดือนพฤษภาคมเนี่ยเหลือเพียงเฉลี่ยแล้วเนี่ย36คะแนนลดลงจากเดือนเมษายนเนี่ยนะครับที่ได้ 3.79 คะแนนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนสูงสุดเนี่ยคือผลงานของฝ่ายค้านเฉลี่ยอยู่ที่ 4.13 คะแนนนะครับตัวชี้วัดได้คะแนนต่ำสุดเนี่ยก็คือการแก้ไขปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลเฉลี่ยอยู่ที่ 3.09 คะแนนนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลที่มีบทบาทโดดเด่นที่สุดแน่นอนนะครับคุณอนุทินชาญวีรกุลร้อยละ 37.07% รองลงมาเนี่ยคือคุณยศนันท์ วงศ์สวัสดิ์ ได้ร้อยละ 29% กว่าส่วนฝ่ายค้านก็คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะร้อยละ 25% กว่านะครับรองลงมาก็ไม่น่าเชื่อนะครับคุณรัชนกสีนอกร้อยละ 24% ถึง 96% นะครับทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างร้อยละ35 50% กว่าคาดหวังว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยของรัฐบาลจะช่วยลดค่าครองชีพได้และคาดหวังว่าฝ่ายค้านจะติดตามและตรวจสอบการดำเนินของรัฐบาลเนี่ยอยู่ที่ร้อยละ 50% นะครับดร.พรพันธ์บัวทองเนี่ยประธานศูนย์ดุสิตระบุว่า2เดือนของรัฐบาลของคุณอนุทินเนี่ยยังน่าเป็นห่วงอยู่พิจารณาจากดัชนีในเรื่องของเมืองไทยที่ปรับลดลงจากเดือนก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับบ่งบอกถึงความกังวลของประชาชนเนี่ยตามสถานการณ์ต่างๆที่ประสบปัญหาขณะนี้ก็คือเรื่องการตั้งคำถามและความคิดหวังการทำงานของรัฐบาลอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ฝ่ายค้านและประชาชนทั่วไปเนี่ยหากเดือนหน้าที่เริ่มใช้จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็ยังไม่แน่ใจจะดึงคะแนนกับที่ขึ้นมาได้หรือไม่เนี่ยนะครับท่านอาจารย์ศาสตราจารย์ดร.รุ่งพงศ์เนี่ยคงฤทธิ์ประจันเนี่ยครับซึ่งเป็นรองคณะบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีดุสิตนะครับอธิบายว่าเหตุผลการลงคะแนนนิยมของเรื่องของรัฐบาลเนี่ยลดลงยังมองว่าปัญหาสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านเนี่ยที่ประชาชนให้ความสนใจในการแก้ไขปัญหารัฐบาลจะไปในทิศทางใดโดยส่วนใหญ่ประชาชนพิจารณาในประเด็นของการช่วยเหลือรัฐบาลจะกำหนดการบรรเทาในเรื่องของเดือดร้อนเนี่ยได้มากน้อยขนาดไหนต้องให้ประชาชนได้รับผลกระทบอย่างเชิงลบน้อยที่สุดแต่ท้ายที่สุดเนี่ยประชาชนเห็นว่าเป็นการช่วยโอกาสของรัฐบาลในการหาประโยชน์ในเรื่องของวิกฤตการสงครามในครั้งนี้เนี่ยนะครับก็มองว่ามาตรฐานการทายของรัฐมนตรีคนนอกเนี่ยนะครับกำหนดนโยบายในการเลือกตั้งยังไม่มีแนวคิดในการความเชื่อมั่นในการกินดีอยู่ดีของประชาชนสำหรับท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับได้รับคะแนนโหวตเนี่ยสูงสุดในเรื่องการทำงานนะครับเพราะว่าสอบถามดูแล้วเนี่ยในเรื่องของการทำงานโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยสร้างความหวังให้แก่ประชาชนส่วนใหญ่นะครับเรื่องค่าของชีพก็อาจจะประยุกต์คะแนนนิยมของนายกได้ขึ้นมาให้เป็นอย่างดีเนี่ยก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปนะครับอย่างไรก็ตามคนไทยก็ได้เฮลั่นเลยนะครับเพราะว่าการท่องเที่ยวของไทยเนี่ยแรงอย่างต่อเนื่องปีตั้งแต่ปี68ถึงปี69นะครับในเรื่องของรางวัลเนี่ยในเรื่องการกวาดรางวัลเนี่ยนะครับเรียกว่าอยู่ในระดับสากลนางสาวลลิตาท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าแม้เศรษฐกิจโลกและสถานการณ์ระหว่างประเทศจะมีความผันผวนแต่รัฐบาลยังเดินหน้าขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างเชิงรุกนะครับส่งผลประโยชน์ให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากการท่องเที่ยวระดับนานาชาติปี2568ถึง69สะท้อนความสำเร็จในการยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสู่คุณภาพและความยั่งยืนและประสบการณ์ระดับโลกนะครับพร้อมต่อย้ำความเชื่อมั่นในฐานะจุดหมายปลายทางสำคัญของสึกความคึกคักของนักท่องเที่ยวชาวโลกเนี่ยนะครับโดยนักท่องเที่ยวชาวโลกเนี่ยไทยได้รับรางวัลและการจัดระดับโลกหลายที่เกาะกระดานจังหวัดตรังได้รับการยกย่องให้เป็นชายหาดที่ดีที่สุดของโลกนะครับแล้วก็หมู่เกาะลันตาจังหวัดกระบี่นะครับคว้ารางวัล Green Destination Story Award นะครับ2026สาขา Nature Scenery นะครับที่จากเวทีทั้งหมด11จากเวที ITB เบอร์ลินประเทศเยอรมนีอุทยานแห่งชาติดอยภูผาที่จังหวัดน่านแล้วก็เมืองเก่าตะกั่วป่าจังหวัดกำลายังได้รับรางวัลการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสะท้อนถึงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับและเชียงคานจังหวัดเลยจังหวัดไทยธานีได้รับการยอมรับในฐานะที่เรื่องของแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นด้านการรักษาสภาพแวดล้อมและมีส่วนร่วมนะครับนอกจากนี้กรุงเทพมหานครยังได้รับการจัดระดับ จากฟอกทราเวลสกายให้เป็นจุดหมายปลายทางของลักชัวรี่ในเรื่องชั้นนำของโลกและของภูเก็ตนะครับและก็เกาะสมุยและเชียงใหม่ยังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวคุณภาพที่เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็จะผลักดันให้มีเชียงใหม่เนี่ยนครหลวงแห่งล้านนานะครับสู่การขึ้นทะเบียนเพื่อต่อยอดศักยภาพการท่องเที่ยวในระยะยาวรางวัลและยอมรับจากเวทีระดับโลกนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับประเทศไทยนะครับส่วนในเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยวันแรกคนใช้สิทธิ์เนี่ยประมาณ 8.9 แสนเงินสะพัด170กว่าล้านบาทนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นข่าวดีคุณเอกนิติคันประภาสนะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ลงพื้นที่ลงสำรวจบรรยากาศการใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับในวันแรกเนี่ยก็ที่ตลาดสดที่ชลบุรีที่กรุงเทพมหานครของเราเนี่ยนะครับเปิดเผยว่าตั้งใจมาพูดคุยกับพ่อค้าแม่ขายประชาชนเนี่ยให้เรียกว่าเดินตลาดนี่นะครับก็บอกว่าเพื่อรับฟังความคิดเห็นและติดตามผลการดำเนินงานผู้ใช้นิติบอกว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยมีเป้าหมายของการปรับการก็ช่วยเหลือการลดค่าครองชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตสินค้าราคาแพงอันเป็นผลกระทบจากสงครามในตะวันออกกลางนี่นะครับทั้งนี้โครงการนี้ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแต่เน้นไปที่การแก้ไขปัญหาปากท้องและก็จะเข้าร่วมในเรื่องของการแบ่งค่าใช้จ่ายที่จำเป็นชีวิตประจำวันพี่น้องประชาชนนะครับสำหรับรูปแบบของโครงการเนี่ยรัฐบาลจะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าเนี่ย 60% ขณะที่ประชาชนจะจ่ายสมทบทุนเนี่ยเพียง 40% นะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีเนี่ยนะครับส่วนโดยรัฐจะช่วยใช้จ่ายค่าสูงสุดวันละ200บาทนะครับทำให้ประชาชนมีกำลังซื้อขายรวมทั้งสิ้นเนี่ย333 บาทต่อวันนะครับก็นำจำกัดสิทธิการช่วยเหลือที่เหลืออยู่ทั้งหมดเดือนละ 1,000 บาทปัจจุบันมีเข้าร่วมองค์การทั้งสิ้นเนี่ยนะครับประมาณ 26.5 ล้านคนเนี่ยครับซึ่งกว่า 60% เนี่ยเป็นกลุ่มคนชั้นกลางและก็สำหรับมนุษย์ที่ใช้เดือนเป็นหลักนี่นะครับเพราะฉะนั้นโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีนะครับปัจจุบันมีร้านค้าย่อยเข้าร่วมโครงการเนี่ยแล้วกว่า 1.0 ล้านกว่าร้านค้าโดยโครงการเนี่ยสามารถใช้สิทธิเฉพาะร้านค้ารายย่อยและไม่เปิดให้กลุ่มสรรพสินค้าขนาดใหญ่เนี่ยครับพวกมอเดิร์นเทรดเนี่ยเข้ามาใช้โครงการนี้เนี่ยนะครับมันถือว่าไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็จะทำให้ผู้ดำเนินการรายย่อยเนี่ยสามารถช่วยเหลือตัวเองกันได้เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์อย่างมากทีเดียวเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามมาดูในเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับก็เป็นโจทย์ในเรื่องของพ่อเมืองหลวงเนี่ยซื้อใจ 4.5 ล้านควอเตอร์นะครับถึงเรื่องตั้งผู้ว่ากทม.และสภ.ทั้งหมด50 เขตเนี่ยครับจะรู้แพ้ชนะกันในวันที่28 มิถุนายนนี้นะครับก็เพียง20 วันเท่านั้นเองในเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทั้งนี้มีประชากรคนกรุงเทพประมาณ60 ล้านคนแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะมีมากกว่านั้นเนี่ยครับ7 ล้านคนเพราะว่ามีทั้งชาวต่างต้องต่างด้าวที่ยกมานะครับแล้วก็อาจจะแปลงเป็นสัญชาติไทยแล้วก็เป็นได้นี่นะครับต้องติดตามมาต่อไปอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับก็ถามว่ายกระดับคนในชีวิตเนี่ยนะครับผู้มีสิทธิเลือกตั้งเนี่ยประมาณเกือบจะ 4.5 ล้านคนซึ่งแต่ละพรรคกำลังประชันแข่งขันนี่นะครับต้องมีอาจารย์ชัดชาติสิทธิพันธ์ดร.มาริกานะครับผมยังไม่ทราบเลยว่าจะเลือกใครดีนะครับแต่ตัวเต็งที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นอาจารย์ชัดชาติแต่ในช่วงของชัดชาติถึงเนี่ยก็รู้สึกว่าฟิตฝังทีเดียวแต่ไปเอาลงไปในขณะนี้ก็น่าจะมีตัวเต็งก็มีคุณมาริกามีอาจารย์ชัดชาตินะครับและมีดร.โจแต่ดร.โจนี่จะพักภาคประชาชนซึ่งการเลือกตั้งส.ส.ครั้งที่แล้วเนี่ยภาคประชาชนนี่กวาดเรียบทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับ แต่ครั้งนี้เนี่ยน่าจะเรียกว่าผู้ที่มีบทบาทมากที่สุดก็คือสกและสสนะครับซึ่งใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดเช่นเดียวกันเนี่ยนะครับที่สำคัญเนี่ยนะครับตัวบุคคลเนี่ยที่จะมาขับเคลื่อนนโยบายมือหลวงทั้งหมดเนี่ยร่วมกับบรรดาสกทั้งหมดนะครับอย่างที่ผมได้เรียนไว้ว่าสกสสเนี่ยจะมีบทบาทมากที่สุดเลยเนี่ยนะครับก็ถามว่าเมื่อมีบทบาทมากที่สุดแล้วเนี่ยจำนวนสกและสสเนี่ยจะเป็นฐานบันไดสำคัญสำหรับตัวผู้ว่าปากกรุงเทพมหานครมากที่สุดเลยก็ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดเลยเนี่ยนะครับก็เมื่อที่จะซื้อใจ 4.5 ล้านวอเตอร์ในสนามเมืองหลวงเนี่ยนะครับเรื่องเช็คความพร้อมโค้งสุดท้ายเนี่ยนะครับของบรรดาแคนดิเดตพ่อหลวงเนี่ยก็ไล่ตั้งแต่อดีตผู้ว่าคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับก็อาจจะเป็นสัญญาณที่ดีว่าคุณชัชชาติยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นคุณชัชชาติหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนิดาโปเนี่ยก็ทำการเผยแพร่เมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเรื่องของการส่วนใหญ่แล้วเนี่ยประมาณ 22.39% เนี่ยบอกว่าแคนดิเดตการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เนี่ยก็ไม่ได้ใช้ตัวเงินเป็นหลักนี่นะครับสิ่งที่ผู้ที่จ้องใช้ในเรื่องนโยบายทั้งแนวคิดในเรื่องการบริหารของประเทศมากกว่านะครับโดยเฉพาะอย่างชาวกรุงเทพมหานครเอาละครับมาดูในเรื่องของโจทย์อยู่ที่การสำรวจในครั้งนี้เนี่ยนะครับคงจะต้องดูกันว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เนี่ยอีกไม่กี่วันจะเป็นอย่างไรก็คงต้องติดตามกันต่อไปเนี่ยนะครับมาดูในเรื่องของศึกสงครามในเรื่องของราคาน้ำมันแพงนี่นะครับก็แพงสุดความสามารถชำระหนี้สภาพัฒน์จับตาครัวเรือนเนี่ยนะครับธุรกิจผิดชำระหนี้ครัวเรือนเนี่ยนะครับราคาน้ำมันเนี่ยก็ตลาดโลกเนี่ยก็ปรับตัวสูงขึ้นราคาปัจจุบันน้ำมันในขณะนี้เนี่ยที่ลิตรละ50-60 บาทนะครับแต่คนไทยก็ไม่ยี่ราดนะครับก็ขับเขาจึงเดินนั่นตลอดเวลาก็ไม่น่าเชื่อเนี่ยท้องคนไทยไม่รู้สนใจแม้รถไฟเนี่ยเดี๋ยวนี้คนไทยก็ไฟฟ้าออกเร็วสูงต้องมักจะไปนั่งรถไฟในที่ในประเทศสปป.ลาวบ้างใช้ในศรีลังกาบ้างนะครับก็คงต้องติดตามเพราะว่าเราจะต้องใช้ในเรื่องของคนไทยไม่ยี่หละอยู่แล้วเนี่ยนะครับรถราก็ติดกันตลอดราคาน้ำมันจะสูงขนาดไหนก็ใช้ในเรื่องของรถราก็ติดกันตลอดเวลาน้ำมันก็แพงรถก็ติดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะครับไม่ว่าราคาน้ำมันจะสูงมากน้อยขนาดไหนคนไทยก็ยังใช้รถใช้รากันขนาดนั้นเนี่ยนะครับผมเพิ่งประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยนะครับปกติในกรณีต้องขออภัยนะครับเอ่ยชื่อรถเนี่ยรถวอลโว่เนี่ยโอ้โหรถไฟฟ้าเนี่ยนะครับผมคิดก็อยากได้รถวอลโว่เนี่ยแต่ไปถามดีลเลอร์เนี่ยดีลเลอร์บอกว่าอาจารย์อย่าใช้เลยนะครับรถไฟฟ้าเนี่ยใช้รถน้ำมันดีเซลรถน้ำมันเบนซินดีกว่านะครับเพราะว่าถ้ารถใช้รถไฟฟ้าเนี่ยก็ยังมีข่าวคราวว่ารถไฟฟ้าเนี่ยแบตก็ลงแบตเตอรี่เนี่ยอาจจะระเบิดได้เนี่ยนะครับก็ถือว่าใช้รถน้ำมันเนี่ยผมก็ใช้รถน้ำมันเบนซิน95-91ใช้รถน้ำมันดีเซลเนี่ยน่าจะดีที่สุดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารถใช้รถไฟฟ้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นรถที่มีอัตราที่เสี่ยงมากที่สุดเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ยก็ถามว่าในเรื่องราคาสถานการณ์ในเรื่องสุดสงครามโลกที่หลาดทราบว่าราคาน้ำมันเนี่ยเฉลี่ยแล้วอยู่ที่85-95 ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยนะครับต่อแบเรลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถามว่าในกรณีความขัดแย้งกับต่อกลางจะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่ผมคิดว่าจะยืดเชื้อไปอีกยาวนานนะครับมันอาจจะปลายปีนี้ก็เป็นได้นะครับเราติดตามไปต่อไปเพราะว่าทั้งสงครามสหรัฐอิหร่านกับอิสราเอลกับยูเครนนะครับคงจะติดยาวนานมากทีเดียวเนี่ยนะครับแล้วก็ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยขณะนี้ต้องพยายามที่จะคนอเมริกันทั้งหมด50 รัฐเนี่ยต้องประท้วงโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยให้ลาออกจากตำแหน่งนะครับดังนั้นเนี่ยถามว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะถูกอิมพีชไหมผมเชื่อมั่นว่าคงจะไม่ถูกอิมพีชเนี่ยนะครับหรือถูกถอดถอนจากตำแหน่งเพราะเหลือระยะเวลาประมาณ2 ปีกว่าดังนั้นเนี่ยนะครับผมคิดว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยซึ่งวันนี้อายุใกล้จะ80แล้วเนี่ยนะครับก็ คงจะหมดแล้วน่าจะเป็นภาพเดโมแครตเนี่ยน่าจะเป็นประธานาธิบดีคนต่อไปเนี่ยแหละครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยวันนี้ต้องเรียนตามตรงนะครับคนอเมริกันเนี่ยก็เกลียดมากไม่อยากให้กลับมาเป็นประธานาธิบดีทั้งที่ก็อยากจะกลับมาเป็นประธานาธิบดีสมัยที่3แล้วซึ่งเป็นไปไม่ได้ตามรัฐธรรมนูญของประธานของประเทศอเมริกาเนี่ยไม่สามารถที่จะกลับมาเป็นประธานาธิบดีสมัยที่3ได้เป็นได้2สมัยนะครับแล้วก็บารักโอบามาในขณะนี้เนี่ยก็มีชื่อเสียงมากนะครับก็วิ่งหาเสียงให้กับพรรคเดโมแครตดังนั้นผมคิดว่าพรรคเดโมแครตเนี่ยก็มีตัวเต็งใหม่ๆผมจำชื่อไม่ได้แล้วเนี่ยนะครับก็จะน่าจะเป็นพรรคที่มีเสียงคะแนนมากที่สุดและน่าจะเป็นพรรคที่ส่งตัวแทนคนรุ่นใหม่ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวคราวที่จะเล่าไว้ฟังสำหรับวันเสาร์นี้นะครับต่อนะครับเสาร์นี้มีข่าวเท่านี้นะครับส่วนสภาวะเศรษฐกิจเนี่ยก็เรียกว่าปีนี้สภาวะเศรษฐกิจประเทศไทยอาจจะโตเพียง 2.2-2.3% นะครับสภาวะเศรษฐกิจโลกอาจจะโตเพียง 3.2-3% เท่านั้นเองเนี่ยนะครับก็ต้องติดตามต่อไปว่าสภาวะเศรษฐกิจโลกจะเป็นอย่างไรราคาน้ำมันจะเป็นอย่างไรนะครับ

กทันข่าวสารทันเหตุการณ์ฟังรายการคนไทยทันไปข้างหน้ากับชัยยายินออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 9:30 นทาง FM 92.5 MHz

สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับทุกวันเสาร์บรรยากาศสบายๆแบบนี้เช่นเคยครับในรายการสไตล์ดีครับกับผมภูดิษฐ์ศิริวุฒิเช่นเคยครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ครับมาพร้อมกับเพลงแปลกๆใหม่ๆอีกแล้วครับมาฝากกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยครับและแน่นอนครับมาพร้อมกับคอนเทนต์ที่น่าสนใจครับแต่วันนี้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับติดตามได้เลยครับในช่วงหน้าครับกับรายการสไตล์ดีครับ

มาแล้วครับท่านผู้ฟังครับวันนี้คอนเทนต์ของเราเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพครับโรคผิวหนังครับสาเหตุอาการและวิธีในการรักษาที่ท่านนั้นควรจะรู้ครับโรคผิวหนังนี่เป็นสิ่งที่คนมองเห็นก่อนเป็นลำดับแรกครับมันไม่ได้อยู่ภายในมันอยู่ภายนอกครับถ้าเราไม่เห็นคนภายนอกก็มองเห็นใช่ไหมครับซึ่งผิวหนังเนี่ยครับก็เป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดของร่างกายถูกไหมครับทำหน้าที่เป็นประการด่านแรกในการป้องกันเราจากเชื้อโรคต่างสารก่อภูมิแพ้รังสี UVแต่ในขณะเดียวกันนะผู้ฟังผิวหนังก็อาจเผชิญกับปัญหาต่างๆที่นำไปสู่โรคผิวหนังได้หลายรูปแบบเลยทีเดียวซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและความมั่นใจของผู้ป่วยได้ครับซึ่งโรคผิวหนังนั้นมีหลากหลายประเภทเลยตั้งแต่ปัญหาเล็กน้อยที่สร้างความรำคาญใจนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกผื่นคันผิวหนังสิวไปจนถึงโรคร้ายแรงที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยรวมและคุณภาพชีวิตครับการทำความเข้าใจเกี่ยวกับโรคผิวหนังเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสาเหตุอาการการรักษาและก็การป้องกันจึงมีความสำคัญเลยท่านผู้ฟังเพราะจะช่วยให้ดูแลสุขภาพผิวได้อย่างถูกวิธีนั่นเองเพื่อให้ผิวหนังนั้นยังคงทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์เป็นเกราะป้องกันที่แข็งแรงให้กับร่างกายของเราต่อไปนั่นเองครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรามาต่อกันครับว่าโรคผิวหนังคืออะไรช่วงหน้ากับรายการสไตล์ดีครับ

ที่ทิ้งท้ายกันเอาไว้ครับโรคผิวหนังคืออะไรครับโรคผิวหนังเนี่ยครับคือภาวะผิดปกติที่เกิดขึ้นกับผิวหนังผมเล็บหรือว่าเยื่อบุต่างๆทั่วร่างกายครับก็มีสาเหตุได้หลากหลายปัจจัยเลยทั้งจากภายในและภายนอกครับความรุนแรงของโรคนั้นก็มีตั้งแต่เล็กน้อยไปจนถึงรุนแรงมากและอาจเป็นแบบเฉียบพลันหรือว่าเรื้อรังก็ได้ครับสาเหตุหลักๆของโรคผิวหนังครับก็เกิดได้จากหลายสาเหตุเลยโดยสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆได้ครับนี้เลยครับตามการติดเชื้อแบคทีเรียครับไม่ว่าจะเป็นโรคผุพองผิวหนังอักเสบสิวอักเสบครับเกิดจากการติดเชื้อราเช่นกลากเกลื่อนฮ่องกงฟู้ดนั่นเองครับหรือว่าการติดเชื้อไวรัสครับเช่นเริมงูสวัดหูดหรือว่าปรสิตไม่ว่าจะเป็นหิดหรือโลนครับนี่หรือว่าอาจจะเกิดจากสาเหตุเกิดจากปฏิกิริยาที่ร่างกายแสดงต่อสารก่อภูมิแพ้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเกสรดอกไม้ไรฝุ่นอาหารบางชนิดสารเคมีในเครื่องสำอางหรือว่ายาบางชนิดก็เกิดเป็นผื่นแพ้ลมพิษแล้วก็โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังนี่ก็เป็นด้านเองครับสาเหตุที่อาจจะมีอีกก็คือความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันครับก็เป็นโรคที่เกิดจากระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายนั้นทำงานผิดปกติและหันมาโจมตีเซลล์ผิวหนังของตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นโรคสะเก็ดเงินโรคด่างขาวนั่นเองอาจจะเกิดจากพันธุกรรมก็ได้ครับโรคผิวหนังบางชนิดนั้นสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ไม่ว่าจะเป็นโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังโรคผิวหนังเกล็ดปลาอย่างนี้นั่นเองครับรวมไปถึงปัจจัยทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมครับการสัมผัสทางแสงแดดครับนะถ้าเราไปสัมผัสกับแสงแดดจัดๆสารเคมีรุนแรงอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงกระทันหันหรือว่าการเสียดสีเป็นเวลานานก็สามารถก่อให้เกิดปัญหาผิวหนังได้ไม่ว่าจะเป็นฝ้ากระผิวไหม้หรือว่าแผลถลอกนั่นเองรวมไปถึงความผิดปกติของต่อมต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นต่อมไขมันที่ผลิตน้ำมันมากเกินไปจนเกิดเป็นสิวหรือว่าต่อมเหงื่อที่ทำงานผิดปกติได้นั่นเองครับและอีกอย่างนึงก็คือโรคมะเร็งผิวหนังครับก็อาจจะเกิดจากการเจริญเติบโตที่ผิดปกติของเซลล์ผิวหนังซึ่งอาจเป็นชนิดที่ไม่รุนแรงหรือว่ารุนแรงและสามารถแพร่กระจายได้นั่นเองครับในช่วงหน้าครับเรามาต่อกันกับอาการทั่วไปของโรคผิวหนังนั้นมีอะไรกันบ้างในช่วงหน้ากับรายการสไตล์ดีครับ

0: มาแล้วครับท่านผู้ฟังครับอาการทั่วไปของเจ้าโรคผิวหนังนั้นมีอะไรกันบ้างครับอาการของโรคผิวหนังนั้นมีความหลากหลายขึ้นอยู่กับชนิดของโรคครับแต่โดยทั่วไปแล้วอาจสังเกตเห็นอาการต่อไปนี้เลยครับผื่นอาจจะเป็นลักษณะแบบตุ่มแดงตุ่มใสตุ่มหนองหรือว่าผื่นนูนอาการคันเป็นอาการที่พบได้บ่อยในโรคผิวหนังหลายชนิดครับอาการเจ็บปวดแสบร้อนโดยเฉพาะในกรณีที่มีการอักเสบหรือว่าตุ่มน้ำผิวหนังแห้งแตกลอกอาจมีอาการร่วมกับอาการคันก็เป็นได้การเปลี่ยนแปลงของสีผิวเช่นจุดด่างดำจุดขาวหรือว่ารอยแดงครับแผลผุพองหรือว่าตกสะเก็ดครับหรือว่าการเปลี่ยนแปลงของเล็บและเส้นผมนี่ก็เป็นจุดสังเกตได้ไม่ว่าจะเป็นเล็บเปราะแตกหรือว่าผมร่วงนั่นเองครับนี่ก็เป็นลักษณะอาการทั่วไปของเจ้าโรคผิวหนังนั่นเองครับแล้วถามครับว่าใครบ้างครับที่จะเสี่ยงต่อการเป็นโรคผิวหนังครับซึ่งโรคผิวหนังเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นเพศใดวัยใดเชื้อชาติอะไรแต่ก็มีบางกลุ่มครับที่มีความเสี่ยงสูงกว่าคนทั่วไปเนื่องจากปัจจัยทางพันธุกรรมสภาพแวดล้อมพฤติกรรมและก็ภาวะสุขภาพอื่นๆครับไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีประวัติแพ้หรือว่ามีภาวะภูมิแพ้ไม่ว่าจะเป็นหอบหืดภูมิแพ้โพรงจมูกหรือว่ามีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคภูมิแพ้ผิวหนังครับก็จะมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดผื่นแพ้ผิวหนังที่ง่ายกว่าคนทั่วไปนั่นเองหรือว่าจะเป็นทารกและเด็กเล็กครับผิวหนังของเด็กเล็กบอบบางระบบภูมิคุ้มกันยังพัฒนาได้ไม่เต็มที่ทำให้ไวต่อการระคายเคืองการติดเชื้อแล้วก็มักพบโรคผิวหนังบางชนิดได้บ่อยครับไม่ว่าจะเป็นผื่นละอ้อมผื่นภูมิแพ้ผิวหนังหรือว่าผดร้อนการติดเชื้อราที่ผิวหนังนั่นเองเมื่อกี้เป็นทารกและเด็กใช่ไหมครับผู้สูงอายุก็เช่นกันครับผิวหนังของผู้สูงอายุจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามวัยเช่นผิวแห้งง่ายขึ้นครับผิวบางสร้างคอลลาเจนได้น้อยลงทำให้เสี่ยงต่อผิวแห้งคันผิวหนังอักเสบแผลกดทับและก็ยังเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งผิวหนังด้วยครับผู้ที่มีอาชีพต้องสัมผัสกับสารเคมีหรือว่าสิ่งที่ระคายเคืองครับซึ่งอาชีพนี้ที่ต้องสัมผัสกับสารเคมีบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นช่างเสริมสวยช่างทำความสะอาดบุคลากรทางการแพทย์หรือว่าผู้ที่ทำงานในภาคเกษตรกรรมครับอาจเสี่ยงต่อผื่นแพ้สัมผัสและก็ผื่นระคายเคืองด้านเองครับไปจนถึงผู้ที่ต้องสัมผัสแสงแดดจัดๆเป็นเวลานานๆครับการทำงานกลางแจ้งหรือว่าการทำกิจกรรมกลางแดดจัดโดยไม่มีการป้องกันที่เพียงพอก็จะเพิ่มความเสี่ยงต่อผิวไหม้แดดฝ้ากระแดดและก็โรคมะเร็งผิวหนังครับผู้ที่มีระบบภูมิคุ้มกันบกพร่องครับไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยที่รับประทานยากดภูมิคุ้มกันผู้ที่ติดเชื้อ HIV หรือว่าผู้ป่วยโรคเรื้อรังบางชนิดก็ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอลงส่งผลให้ร่างกายต่อสู้กับเชื้อโรคได้ไม่ดีครับติดเชื้อที่ผิวหนังได้ง่ายนั่นเองครับผู้ที่ดูแลสุขอนามัยไม่ดีครับการไม่รักษาความสะอาดของร่างกายผิวหนังหรือว่าอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ถูกสุขลักษณะก็อาจนำไปสู่การติดเชื้อต่างๆไม่ว่าจะเป็นเชื้อรากลากเกลื่อนหรือว่าโรคหิดครับผู้ที่ใช้ยาบางชนิดยาบางประเภทก็อาจจะมีผลข้างเคียงครับผู้ที่มีโรคประจำตัวโรคบางอย่างสามารถส่งผลกระทบโดยตรงต่อผิวหนังได้นั่นเองไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานนะครับโรคต่อมไทรอยด์นั่นเองผู้ที่มีน้ำหนักเกิน
1: อย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
2: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
3: คลังจังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนร้านค้าเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มโอกาสทางการค้านางวาสนาสมมุติคลังจังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้าในพื้นที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ซึ่งเป็นมาตรการของภาครัฐในการช่วยเหลือประชาชนลดค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากผ่านการส่งเสริมการใช้จ่ายภายในประเทศโดยร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านแอป อปพลิเคชันถุงเงินตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ส่วนร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคม2569อย่างไรก็ตามร้านค้าประเภทนวดสปาทำเล็บและร้านทำผมจะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ในรอบนี้ได้เนื่องจากรัฐบาลมุ่งเน้นการสนับสนุนการใช้จ่ายสินค้าและบริการที่จำเป็นต่อการดำรงชีพเพื่อลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนเป็นสำคัญสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนกว่า 13.18 ล้านคนทั่วประเทศจะได้รับวงเงินช่วยเหลือเพิ่มเติม700บาทต่อคนต่อเดือนจากเดิม300บาทรวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา4เดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายน2569โดยจังหวัดเชียงใหม่มีผู้ได้รับสิทธิ์จำนวน 415,515 คนขณะที่กลุ่มประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสสำเร็จจะได้รับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านอาหารเครื่องดื่มสินค้าที่เข้าร่วมโครงการโดยรัฐร่วมจ่ายร้อยละ60และประชาชนร่วมจ่ายร้อยละ40วงเงินสนับสนุนไม่เกิน200บาทต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือนซึ่งสามารถใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายน2569เวลา 6:00 น.ถึง 23:00 น.และสามารถใช้บริการผ่านแพลตฟอร์มส่งอาหารที่เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายน2569ทางนี้สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนประชาชนและผู้ประกอบการศึกษารายละเอียดเงื่อนไขและตรวจสอบสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ทางเว็บไซต์โครงการไทยช่วยไทยพลัสหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่โทร053112398ในวันและเวลาราชการคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: ปรึกษาโรคเอดส์และท้องไม่พร้อมโทร1663ปรึกษาข้อกังวลขอคำแนะนำเรื่องโรคเอดส์และการตั้งท้องไม่พร้อมหาเพื่อนช่วยค้นหาทางเลือกในการจัดการปัญหาและส่งต่อบริการที่มีคุณภาพให้กับผู้รับบริการปรึกษาโรคเอดส์และท้องไม่พร้อมได้ทุกวันตั้งแต่9 โมงถึง 3 ทุ่มโทร1663

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: มาดิฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบ่ได้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัวย3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ้มใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ1186 Line Official @OICConnect คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: ติดขัดเรื่องการรักษาไม่รู้จะใช้สิทธิบัตรทองยังไงไปที่ไหนได้บ้างต้องการร้องเรียนร้องทุกข์มีคำถามมากมายเกี่ยวกับการใช้สิทธิบัตรทองสอบถามได้ที่สายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงตอบทุกคำถามให้คุณรู้ทุกเรื่องเพื่อไม่พลาดทุกสิทธิการรักษา
3: จังหวัดสกลนครโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนครขอเชิญเที่ยวงาน GI สกลทุกโกลบอล2026 5มิถุนายนชมมินิคอนเสิร์ตเก๋วันทักการและร่วมลุ้นรางวัลเครื่องใช้ไฟฟ้ากิจกรรมสินค้านาทีทอง 4-8 มิถุนายนณลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่จันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา 11:00 น.-21:30 น.ศุกร์เวลา 11:00 น.-22:00 น.เสาร์และอาทิตย์เวลา 10:00 น.-22:00 น.อย่าพลาด
4: สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฝั่งชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053 276 0068และ092 246

0: ูช่วงสูงวัยแล้วจะดูแลเปิ้นยังไงดีเจ้า
1: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้นไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้นแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเป็นกระตึงคึกคักกันกูเตือ
0: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้นก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมสอบอกสอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะพลิกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: และจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
4: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเจ้าก
5: ็คุณพ่อครับคุณพ่อขับช้าช้าหน่อยสิครับ
6: นั่นลูกจะจอดซื้ออะไรเหรอลูก
5: เอาละครับผมเห็นไม้เท้าขาวมิดคู่เมืองสื่อคู่เท้านะครับ
6: อะไรนะลูก
5: ก็ไม้เท้าขาวของคนตาบอดนะสิครับถ้าเห็นที่ไหนขอให้พวกเราช่วยหยุดรถให้พี่ๆเขาข้ามถนนด้วยความปลอดภัยด้วยนะครับ
6: อ๋อไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจและเอื้อเฟื้อต่อกันระหว่างคนตาบอดกับคนตาดีใช่ไหมลูก
5: ครับใช้รถใช้ถนนทุกครั้งอย่าลืมสังเกตไม้เท้าขาวมิตรคู่เมืองสื่อคู่เท้านะครับ
7: เอื้อเฟื้อต่อกันสร้างสรรค์สังคมไทยปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่

สมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการเสียงจากคนพิการท่านจะได้พบกับข่าวสารความเคลื่อนไหวของคนพิการในจังหวัดเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเสียงจากคนพิการวันนี้เราดำเนินรายการด้วยผมภารกรคำเดชในฐานะของกรรมการบริหารสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่มาอยู่ดูแลคุณผู้ฟังนะครับสำหรับรายการของเรานะครับแล้วก็จะมีทีมงานดำเนินรายการอยู่2คนด้วยกันนะครับก็จะมีผมภารกรคำเดชนะฮะแล้วก็มีน้องธเนศแห่งคนหนึ่งนะครับที่มาดูแลรายการนะครับก็จะมีเนื้อหาสาระต่างๆนะครับเกี่ยวกับแนวเรื่องของสิทธิคนพิการนะครับแล้วก็มีเนื้อหาสาระต่างๆเกี่ยวกับในเรื่องของข่าวสารด้านคนพิการนะครับแล้วก็อาจจะรวมถึงผู้สูงอายุตัวเองนะครับคุณฟังก็สามารถติดตามรับฟังได้นะครับผ่านทางสวทเชียงใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับในช่วงเวลาวันเสาร์นะครับ 10:10 จนถึง 11:00 ผ่านทาง3เครื่องความถี่นะครับที่เฮาออกอากาศในรายการเสียงจากคนพิการนะครับก็จะมี FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ FM 98.0 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ AM 639กิโลเฮิรตซ์นะครับก็เจอกันวันนี้นะครับก็ตรงกับวันเสาร์ที่6เดือนมิถุนายน2569นะครับเป็นวันที่6เดือน6นะครับผมก็มีเนื้อหาสาระต่างๆนะครับมาฝากคุณผู้ฟังนะครับมันจะเป็นข่าวสารเกี่ยวกับคนพิการเนาะหลายๆคนตื่นเต้นนะครับเกี่ยวกับการประชุมนะครับคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับอันนี้ก็อาจจะมีรายละเอียดมาบอกเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับแล้วก็แถมเรื่องนึงนะครับช่วงนี้ก็กำลังเป็นกระแสนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับสำหรับคนที่ถือบัตรอยู่แล้วนะครับบางคนก็โทรมาถามผมนะหลายคนเลยว่าเอ๊ะเรายังไม่เคยมีบัตรเนี่ยต้องยังไงพ้องต่างๆเนี่ยอันเนี้ยเราจะนำมาบอกเล่ากันเพราะว่าถือว่าเป็นประเด็นที่กำลังอยู่ในความสนใจของใครหลายๆคนนะครับตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวจะมีรายละเอียดมาบอกเล่ากันนะครับแล้วก็ถ้ามีเวลาก็จะบอกเล่าถึงโครงการนะครับที่ตั้งสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่ได้ทำมานะครับในช่วงที่แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ที่สมาคมจัดร่วมกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยรวมไปถึงกสทช.ด้วยนะครับถ้ามีเวลาเนาะถ้าเวลาประตันก็อาจจะนำไปอู้ในครั้งต่อไปนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะเจอกันครั้งนี้นะครับเฮาพักกันก่อนพักฟังเพลงจากต่างรายการกัน
1: พวกเราเข้าที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยนะครับได้กินให้เต็มที่อ่ะก็เรียกว่าคือไม่กักให้เต็มที่เลยนะครับมีอะไรก็บอกนะครับถ้าใครที่มีใช้สิทธิ์สามารถอะไรใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยอ่ะผมถนัดแต่คนละครึ่งเนาะไทยช่วยไทยเนี่ยถ้าใครจะไปสแกนน่ะสามารถบอกให้เจ้าที่พาไปสแกนได้นะครับที่นี่มันมีตลาดมีอะไรอ่ะมี CG มี 6G มีอะไรที่ของใช้ส่วนตัวหรือของอะไรก็ช่างที่อยากได้เนาะนะครับสามารถใช้ได้นะครับนำไปสแกนได้เนาะบริการเต็มที่นะครับคือการอบรมไม้เท้าขาวเนี่ยผมอยากจะบอกตัวประสบการณ์ผมนี่เป็นคนแรกเลยนะที่ผ่านมาว่าผมไม่คิดว่าผมจะเป็นคนตาบอดด้วยซ้ำนะครับตั้งแต่ปี52มาอบรมตอนนั้นสายตาเลือนลางแล้วแหละมีบัตรคนพิการแล้วด้วยตอนนั้นแต่ว่ายังเลือนลางยังมองเห็นเยอะขี่มอเตอร์ไซค์ปั่นจักรยานไปไหนไม่ได้เตะบอลเตะตะกร้อได้เล่นดนตรีได้อะไรได้เหมือนคนปกติทั่วไปนั่นแหละแต่มันเริ่มเลือนลางมันมองหนังสือนะมันมองตัวหนังสือใหญ่ๆแบบตะก่อนมันจะเป็นหนังสือพาดขาวหัวหนังสือพิมพ์มันนั้นอ่านได้แต่ไอตัวเล็กๆบรรทัดเล็กๆลงมาเนี่ยเป็นรายละเอียดของเนื้อข่าวเนี่ยแต่นั้นผมจะอ่านเกือบจะได้แต่ไม่ได้นะมันจะแยกตัวอักษรไม่ได้แต่นั้นมันเริ่มเลือนลางแล้วผมก็ลืมไปเนาะตอนนั้นสมัยนั้นผมก็ยังไม่ค่อยคุ้นคีกับวงการคนตาบอดสักเท่าไหร่นะครับมันจะมีเลนขยายผมก็ลืมไปเนาะว่ามันมีเลนขยายถ้ามีเลนขยายผมน่าจะอ่านได้นะช่วงนั้นมันเหมือนจะอ่านได้นะมันเป็นตัวอักษรเล็กๆเรียงติดกันเงี้ยไม่สามารถที่จะแยกตัวอักษรได้ผมก็เลยเป็นทำบัตรคนพิการนะครับตอนนั้นพอหลังๆมาก็นะครับได้รับการประสานจากคุณควงคำถีนะครับเป็นคนพิการร่างกายเนาะที่แกเรื่องหวยเรื่องไรเนี่ยแกเซียนมากเลยแกไปสัมมนาที่บ้านนะครับสมาคมคนพิการจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยผมก็ไปได้ได ได้เข้าอบรมเข้าสัมมนากับโครงการของคุณควงด้วยก็เลยรู้จักกันคราวนี้จากนั้นแกก็มีเบอร์มีอะไรแกก็โทรมาตลอดแล้วคุณอาจารย์มณีรัตน์ที่เป็นนายกสมาคมคนพิการจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยแกก็มีเบอร์ผมก็โทรติดต่อกันประสานงานอยู่ประจำเลยคราวนี้ผมก็โดยอัตโนมัติไปเลยหลังจากนั้นผมก็เหมือนเป็นตัวแทนทางอำเภอไปส่วนหนึ่งไปเลยนะตอนนั้นน่ะเขาก็ตั้งผมเป็นตัวคนประสานงานในคนพิการในจังหวัดในอำเภอสังสางผมก็ไปรู้จักคนพิการเพิ่มขึ้นตอนนั้นในหมู่บ้านผมในเขตโซนของผมนะครับมีคนพิการร่างกายเนาะเป็นสาวนะนี่นั่งวีลแชร์อู้หน้าตาสวยมากเลยอ่ะแกก็บอกว่าฉันอยากได้รถวีลแชร์แล้วก็เพื่อนแกคนหนึ่งก็อยากได้รถวีลแชร์เขาก็เลยเอ๊ะผมทำไงได้ตอนนั้นผมก็แต่งงานแล้วแหละก็เลยพาคุยกับแฟนได้ยังไงดีก็เลยประสานงานกับคุณควงคุณมณีรัตน์นี่แหละก็เลยประสานเขาก็ได้วีลแชร์นะตอนนั้นอ่ะเหมือนเป็นอัตโนมัติยังไงไม่รู้เลยตอนนั้นอ่ะผมก็เลยเข้ามาคุกคีกับวงการคนพิการหลังจากนั้นนะครับคุณควงนะครับก็ให้เบอร์อาจารย์วิชัยสารคล่องมาไอ้ผมคิดว่าจะเป็นคนปกติผมโทรมาเล่นกับแกสักพักนึงอ่ะแกก็โทรมาบอกว่ามีโครงการอบรมอาชีพให้กับคนตาบอดสนใจไหมผมก็บอกสนใจอยู่ทีแรกผมก็เฉยๆแหละนะครับนวดปี52ผมก็ไม่สนใจอะไรเลยนะตอนนั้นอ่ะคือตอนนั้นยังมองเห็นเยอะก็ไปเล่นดนตรีอะไรปกติแกก็โทรตามอีกผมก็เลยอ่ะเรียนไว้ดีกว่าไม่ได้นักไม่ได้เสียหายเลยก็เข้ามาเรียนเขาเรียน3เดือนแต่2เดือนแรกผมไม่ได้มานะครับโครงการนี้เรียน3เดือนเลยนะแต่2เดือนแรกไม่ได้มาเพราะว่าครอบครัวกำลังมีปัญหาเลยตอนนั้นลูกก็มีปัญหาพอหลังจากนั้นก็ลูกก็ผ่าตัดไส้ติ่งอีกคันเนี้ยผมก็ครอบครัวก็หลงหองแหลแหงกันเริ่มมีปัญหาเยอะแยะเลยคันเนี้ยผมก็เลยตัดสินใจมาเดือน30วันสุดท้ายผมก็เลยมารีบมาเรียนนวดเรียนอะไรพอเรียนทันเพื่อนเรียนอักษรบงอักษรเบลแรงจังก็เรียนทันเพื่อนนะครับผมทึ่งมากเลยนะครับที่คนตาบอดอ่านหนังสือได้ตอนนั้นผมไปเห็นเพื่อนกันอ่านหนังสือเบลนะอ่านเหมือนคนตามองเห็นอ่านคำอ่านเฮ้ยผมก็บอกเอ๊ะสนใจนะผมเนี่ยผมเป็นคนที่ว่าสนใจแล้วผมอะไรที่มันที่คนอื่นทำได้นะผมก็อยากลองทำให้ได้เหมือนเขาอ่ะนะผมก็ไปถามเพื่อนกันเอ้ยมึงอ่านในนี้ฟังหน่อยมันเป็นหนังสือเบลนะคือเขาเขียนคำว่าที่มันอ่านให้ผมฟังนะพุทธศักราช2552ว่างั้นเอ๊ะมันอ่านยังไงได้ผมไม่คำดูมันเป็นตุ่มเนี่ยเอ๊ะมันอ่านยังไงได้เออผมก็มึงอ่านได้กูต้องอ่านได้นะผมคิดอย่างนั้นเนาะผมก็ไปฝึกคำคันนี้ฝึกคำอักษรเบลฝึกคำค่อยเรียนทีละตัวอักษรไทย4ตัวผมท่องจำได้หมดเลยตอนนั้น1 2 4 5ก็กลาย1 2อะไร1 3ขอไข่เลยผมท่องจำได้หมดเลยนะผมก็ไปท่องจำไปฝึกเขียนแล้วฝึกประกอบคำคันนี้ผมก็เลยอ่านได้แบบงูปลาไม่ได้แข็งคืออ่านได้แต่ไม่แข็งแรงอ่านได้แต่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเงี้ยผมก็เริ่มอ่านได้หลังจากที่ผมเรียนอักษรเบลแล้วผมก็เรียนไม้เท้าขาวด้วยผมไม่คิดว่าผมเนี่ยจะไม่ได้ใช้ไม้เท้าขาวด้วยซ้ำนะผมไปเรียนตอนนั้นแค่ตาเรือนรางตอนนั้นผมเดินทางไปไหนมาไหนมันไปซื้อตั๋วซื้ออะไรเองได้หมดเพราะว่ามันยังมองเห็นเยอะแต่มันเรือนรางเฉยดูหนังสือดูอะไรตัวตามป้ายรถมีอะไรมันอ่านได้หมดนะตัวใหญ่ๆมันอ่านได้หมดแต่ว่าตัวเล็กๆมันอ่านไม่ได้แค่นั้นเองผมก็ใช้ชีวิตเป็นคนปกติไม่คิดว่าจะไม่ใช่ไม้เท้าขาวได้ซ้ำตอนนั้นหลังจากนั้นก็ไปเรียนไม้เท้าขาวต่ออีกจากครูปุ้ยนี่แหละเนาะคือผมก็โชคดีนี้โชคดีตรงที่ว่าตอนที่ตายังมองเห็นก็ได้เรียนไม้เท้าขาวเพราะผมก็เลยทักษะตรงนั้นแหละมาใช้นะครับพอไม่ใช้มันเกิดประโยชน์ยังไงเนี่ยโอ้ผมตอนนั้นผมเข้ามาในโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมาผมไม่เห็นเขามีเรียนหนังสือด้วยเนาะตอนนั้นผมก็อยากเรียนคันนี้มันจบแค่ป.4นะสมัยก่อนผมจริงๆผมจะเรียนถึงป.6แหละผมไปเรียนได้ป.5สักเทอมหนึ่งมั้งผมไม่ได้เรียนต่อผมก็เลยออกผมก็เอาวุฒิป.4มาเทียบเรียนกศน.ที่นี่โอ้ถือว่าเป็นโอกาสผมเลยตอนนั้นอยากเรียนมากผมเลยจบม.6เรียนไปเรียนก็จบม.6คันนี้ผมว่าอยากเรียนปริญญาตรีนะที่คณะผมอยากเรียนมากที่สุดก็คือการเมืองการปกครองนะครับรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองเนี่ยเกี่ยวกับการเมืองอ่ะผมชอบมากเพราะว่าครอบครัวของผมเนี่ยจะคุกคีกับการเมืองระดับท้องถิ่น แล้วก็การเมืองระดับชาติตลอดคือญาติเครือญาติของผมเนี่ยจะพัวพันการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านอบต.นะครับถือว่าเป็นญาติพี่น้องของผมสามารถสมัยตะก่อนนะสามารถกำหนดตัวได้เลยว่าใครจะเอาใครเป็นผู้ใหญ่บ้านเอาใครเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเนี่ยใครจะเป็นอบต.ใครจะเป็นอะไรเงี้ยสามารถคุยกันในหมู่บ้านได้ก็ถือว่ามีบทบาทพอสมควรผมก็เนาะคุกคีกับเรื่องตรงนี้มาตลอดคุณพ่อผมเนี่ยคือแกก็เป็นหัวคะแนนให้คนนั้นคนนี้ผมก็คุกคีมาตลอดผมก็เลยปลูกฝังเหมือนมันคุกคีเรื่องวันนี้ก็เลยปลูกฝังมาเลยผมก็เลยชอบการเมืองแต่วันนั้นนะครับหลังจากนั้นผมมาเรียนม .6 จบม .6 จากกศน.เนี่ยผมก็อยากเรียนต่อจริงแต่ด้วยภารกิจเรื่องตัวผมรับผิดชอบเรื่องตำแหน่งนายกสมาคมตอนนั้นก็คือมันเป็นตำแหน่งนายกก็ไม่มีเวลาเรียนแต่อยากเรียนมากเลยนะตอนนั้นเนี่ยเพราะว่าไม่ว่าตาดีหรือตาบอดเนี่ยมันต้องเรียนนะครับเรียนหนังสือยังไงก็ต้องเรียนครับจะเรียนได้แค่ไหนนะก็ต้องเรียนนะครับเพื่ออย่างน้อยเราก็ได้เรียนรู้บ้างแต่สิ่งที่สำคัญเรียนเลยก็ต้องมีอาชีพนะครับต้องมีอาชีพเลยครั้งนี้พอเรียนไม่เท้าขาวเรียนหนังสือก็ต้องมีอาชีพแหละอาชีพหลักๆของเราตอนนี้คือนะครับนวดแผนไทยอย่างผมเคยเรียนมาเนี่ยนวดแผนไทยหนึ่งแหละสองการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับแล้วก็อาชีพนะครับการแสดงความสามารถในที่สาธารณะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้มันมีกฎหมายบังคับตั้งแต่ปี59เนาะกฎหมายฉบับนี้เขาจะแยกกฎหมายฉบับนี้เขาจะแยกจากขอทานมาเป็นผู้แสดงความสามารถซึ่งยกระดับคนตาบอดที่ร้องเพลงเขาจะแยกออกจากขอทานคนที่ขอทานก็หมายความว่าคนที่ไม่แสดงอะไรเลยนะครับอันนี้คือเขาเรียกขอทานเนาะคราวนี้จากการศึกษานะครับการใช้ไม้เท้าขาวการศึกษาและการมีอาชีพเนี่ยอาชีพที่กำลังจะค่อนข้างลำบากกับคนตาบอดก็คืออาชีพที่ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกวันนี้มันปรับนะครับมันมีนวัตกรรมใหม่ๆนะครับมีนวัตกรรมเกี่ยวกับการค้าสลากออนไลน์เนี่ยเราก็นะครับมาแทนทำให้คนตาบอดที่ขายสลากใบอย่างป๋าข้าน้องอย่างผมเหมือนกันผมว่าค้าสลากมาตั้งแต่แรกๆเลยนะตั้งแต่ตามองเห็นนะครับก็เริ่มจะค่อนข้างลำบากแล้วนะครับเพราะว่ารัฐบาลเขาก็เห็นชอบไปทางให้หวยไปอยู่ในระบบออนไลน์เพราะว่าทุกวันนี้มันจะเขาจะปรับให้มันเหมือนประเทศนอกนะครับการค้าสลากเนี่ยมันไม่ต้องเป็นใบและในอนาคตนะครับจะต้องเป็นดิจิตอลทั้งหมดในอนาคตนะครับเพราะว่าเขาจะไม่มีนโยบายผลิตหวยใบเพิ่มก็มีแต่จะเอาหวยใบเข้าออนไลน์นะครับตอนนี้นะครับก็เพราะว่าเขาต้องปรับให้มันเข้ายุคเข้าสมัยเพราะว่าทุกวันนี้ออนไลน์จะมีบทบาทในชีวิตประจำวันค่อนข้างเยอะก็อย่างที่นั่งผมพูดตรงเนี้ยถ้าไม่แน่ใจว่าไลฟ์สดหรือเปล่าเนาะเนี่ยคือไลฟ์สดก็คือการใช้ออนไลน์ให้เป็นประโยชน์แต่ก่อนเนี่ยเราจะดูทีวีดูอะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีจอทีวีดูทุกวันนี้ดูที่มือถือก็เนาะดูที่มือถือเลยทุกวันไม่ยากดูข่าวก็ดูใน YouTube TikTok เยอะแยะเลยนะครับเราสามารถเข้าถึงได้หมดเลยทุกวันนี้นะครับอาชีพค้าตลาดจะมีปัญหาในอนาคตไม่ช้าก็เร็วเนาะผมก็เลยหลายคนนะครับก็ยังยึดค้าสลากใบเพราะการคนลูกค้าต้องการหวยใบนะครับก็ยังมีอยู่นะครับก็ค่อยๆปรับตัวเองไปคราวนี้อย่างคุณควงเนี่ยนะครับที่เป็นเพื่อนกันเนี่ยแกก็แนะนำว่าบุญเลี้ยงเอ้ยในอนาคตเนี่ยเราคงหนีไม่พ้นแล้วแหละเรื่องหวยออนไลน์ดังนั้นถ้าเราปรับตัวได้ก็ปรับซะผมก็เลยมาปรับตัวจากหวยไปเสนียงผมก็เป็นออนไลน์และทุกวันนี้นะครับเพื่อให้เข้ายุคครับตามสมัยเพราะว่ายังไงก็เราก็หลีกไม่พ้นหนีไม่พ้นเราต้องถ้าหนีไม่พ้นเราก็ต้องปรับตัวเนาะนะครับเพื่อความอยู่รอดด้วยนะครับสำหรับอาชีพนวดเป็นอาชีพยอดฮิตมากเลยนะครับสำหรับคนตาบอดเพราะอะไรเมื่อก่อนเนี่ยยังไม่มีมาตรา3335เนี่ยมันจะมีเคสหนึ่งนะผมจะเล่าให้ฟังนะครับเมื่อก่อนที่มีการคณะหนึ่งที่นะครับเขาลงพื้นที่เพื่อหาคนตาบอดนะครับมาพัฒนานี่แหละก็เรียกโครงการขุดค้นหาคนตาบอดในท้องถิ่นนะครับ ก็ไปค้นหาคนตาบอดตามหมู่บ้านตามตำบลต่างๆก็พากันลงไปก็ไปเจอคนตาบอดคนหนึ่งนะครับพ่อแม่ก็ดีๆนะพ่อแม่ก็บอกว่ามันตาบอดเนี่ยก็ไม่ได้แพ้น้ำอะไรหรอกคราวนี้ทางคณะขุดค้นหาคนตาบอดก็เลยคุยว่า ฉันมาจากหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้เขาก็แนะนำตัวนะครับมาชักชวนนะครับคนตาบอดนะครับไปเรียนหนังสือไปประกอบไปฝึกอาชีพแล้วไปประกอบอาชีพเพื่อหารายได้สนใจไหมเขาก็แนะนำอะไรต่างคุณพ่อคุณแม่เห็น

ฉันอยู่บ้านหนูพอแล้วเนี่ยโอเคก็คณะลงพื้นที่ก็ไปอีกไปเจออีกมุไปเจออีกครอบครัวหนึ่งมีคนตาบอดเหมือนกันเด็กวัยรุ่นเลยนะคนเนี้ยหนุ่มๆก็เลยไปคุยนะครับโอ้แม่เอ้ยฉันอยากออกฉันอยากไปฝึกงานฉันจะได้มีอาชีพเนาะแม่เนาะโอ้กูไม่ให้มึงไปดอกกูเป็นห่วงกูรักมึงห่วงมึงถ้ามึงไปแล้วกูจะจักมึงจิตดีไม่ดีกูก็ไม่รู้กูห่วงมึงเด็กกูไม่ให้ไปดอกโอ้ยแม่ฉันอยากไปฉันอยากไปครอบครัวเนี้ยพ่อแม่ไม่ให้ไปแต่คนตาบอดจะไปอยากไปแต่คนแต่พ่อแม่ไม่ให้ไปแต่ครอบครัวแรกเนี่ยพ่อแม่ให้ไปแต่คนตาบอดไม่อยากไปมากลับกันเนาะคณะผู้ลงพื้นที่เนี่ยเขาก็เลยนะครับกลับแต่เขาไม่รักความพยายามเขาไปอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆไปอยู่หลายครั้งครอบครัวแรกก็คือคนตาบอดที่ไม่อยากออกก็ยังไม่อยากออกเหมือนเดิมแต่พ่อแม่อยากให้ออกอยากให้ลูกเนี่ยเพราะว่าเขาก็คิดดีนะพ่อแม่เขาบอกว่าคือฉันก็แก่ไปทุกวันเนาะฉันไม่รู้จะดูแลมันได้แค่ไหนมันไปฝึกอาชีพมันก็จะได้มีอาชีพมันจะได้รู้ตัวเองเขาก็แนะนำมาแต่คนตาบอดยังไงก็ไม่ออกคนเนี้ยไม่ออกเลยก็เลยก็ไปครอบครัวที่สองเนี่ยไปร้ายต่อหลายครั้งจนพ่อแม่ใจอ่อนคนเนี้ยลูกก็อ่อนบอนเออแม่ให้ฉันไปเถอะฉันไปเถอะก็มึงก็ไปกูก็มันก็ดีแหละเนาะว่าไงก็เริ่มใจอ่อนเด้ดีอยู่แต่ว่ากูก็เป็นห่วงมึงเด้ก็เลยตัดสินใจเอาถ้าไปก็ไปนะมันก็โทรมาหากูเบิ่งเด้อกูเป็นห่วงมึงเขาก็พาไปฝึกอาชีพกรุงเทพแต่แม่ก่อนเนาะฝึกอาชีพตามจังหวัดมันไม่ค่อยมีอะครับไปฝึกอาชีพนวดในกรุงเทพนะครับคนตาบอดที่อยู่บ้านคนเนี้ยคนที่คนแรกเนี่ยก็ยังอยู่บ้านเหมือนเดิมพ่อแม่ก็ให้ไปแต่ไม่ไปคราวนี้คนที่สองพ่อแม่ไม่ให้ไปก็เลยตัดสินใจให้ไปคราวนี้พอได้ไปฝึกอาชีพโอ้โหเขาเริ่มยังไงรู้ไหมรู้จักเพื่อนเนี่ยนวดด้วยกันเนี่ยเริ่มรู้จักกันก็คุยกันเนี่ยเป็นเพื่อนกันแลกเบอร์กันคราวนี้สมัยตะก่อนเป็นปุ่มกดเนาะโทรศัพท์น่ะก็เลยคุยกันเฮ้ยเราฝึกอาชีพน่ะดีเนาะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลเนาะข้าวก็เขาก็ให้กินที่หลับที่นอนก็ดีๆเหมือนกันในกรุงเทพตอนนั้นแต่ก่อนเขาก็ไม่เคยก็มาคุยกันเอ้ยอยู่บ้านมึงทำอะไรคันนี้ก็แชร์คุยกันคันนี้คุยไปคุยมาพวกเราฝึกอาชีพนวดเนี่ย ถ้าเราเกิดว่าเราจบแล้วเนี่ยเราจะไปอยู่ที่ไหนกันดีเพื่อนกันก็บอกเฮ้ยไม่ยากนี่มีเพื่อนกูรู้จักคนหนึ่งเขาจบจากนี้แหละเขาไปเปิดร้านนวดเขายังขาดมานวดอยู่เดี๋ยวแต่เรียนจบเราไปอยู่ร้านนี้เลยเดี๋ยวจะคุยกับเขาเองเหมือนกันหลังจากที่ฝึกไปสักระยะหนึ่งโครงการนี้จบเขาเรียนจบนวดต่างคนต่างมีฝีมือในการนวดเนาะคนตาบอดนี่เขาว่านวดเก่งเด้อเดี๋ยวเรียนเก่งยังไงเดี๋ยวผมจะพูดจะเชื่อมไปฟังต่ออีกทีหนึ่งคราวนี้หลังจากเรียนจบนะครับเรียนจบแล้วเนี่ยไปอยู่ร้านนวดคราวนี้คือเขาฝึกอบรมมาค่อนข้างดีแหละคราวนี้ก็พอมีลูกค้าคนแรกมาปั๊บนวดโอ้โหลูกนะครับเจ้าของร้านให้100บาทวันนั้นแบ่งให้100บาทเลยสมัยก่อนเยอะนะ100บาทเนี่ยพอถึงตอนเย็นปั๊บโทรบอกแม่เลยคราวนี้แม่วันนี้ฉันได้100บาทแล้วนะโอ้ยแม่ดีใจเลยดีใจแท้ลูกว่าลูกตาบอดเนาะถ้าอยู่กับแม่เนี่ยคือมันก็อยู่ที่บ้านไม่ได้มีงานทำไม่มีรายได้เนี่ยไปอยู่ที่นู่นมันเริ่ม100บาทเขาบอกเป็นความประทับใจครั้งแรกในชีวิตเป็นความประทับใจครั้งแรกในชีวิตที่เขาได้100บาทถ้าอยู่บ้านก็ไม่ได้เลยใช่ไหมคราวนี้พอหลังจากที่เขานวดอย่างนี้ไปเรื่อยๆสมัยก่อนมันบูมมากเลยนะเรื่องนวดของคนตาบอดเนี่ยผมจะบอกเลยนวดดีมากคนตาบอดได้เงินเป็นกอบเป็นกำเลยตอนนั้นเพราะว่าสมัยก่อนการจ้างงานคนตาบอดมันไม่มีนะครับโอ้โหคนมาใช้บริการฝีมือดีแขกติดคะเนี่ยแขกติดมีสาวๆติดให้ติ๊บเนี่ยคะเนี่ยสาวๆเขาก็ชอบนวดให้ติ๊บอันนี้เรื่องจริงนะครับคนตาบอดไปนวดเนี่ยสาวๆติดตึมเลยนะอันนี้เรื่องจริงนะผมอันนี้ไม่ผมเอาคนอื่นมาพูดผมเนี่ยผมเป็นคนประสบการณ์ด้วยตัวเองผมก็ไปนวดสักพักหนึ่งก็มีสาวติดเหมือนกันอันนี้ยอมรับว่ามีแต่ว่าคือไม่คือแค่มาติดนะไม่มีอย่างอื่นนะครับเดี๋ยวที่ไหนแล้วผมจะไล่ฟังอีกทีหนึ่ง

0: นะครับคราวนี้พอรวบรวมเงินได้1เดือนเนาะเขาได้ประมาณ 11,000 กว่าบาทเนี่ยเกือบ 10,000 เกือบ 12,000 เขาโทรมาบอกแม่หน่อยฉันได้ 10,000 เกือบ 12,000 นะแม่โอ้ยแม่ดีใจจนน้ำตาไหลเลยแม่ว่าโอ้ยลูกฉันได้เงินเดือนได้เงินตั้ง 10,000 บาทเลยนะเนี่ยถ้าฉันวันนั้นไม่ตัดสินใจปล่อยให้ลูกเอาไปเนี่ยลูกก็จะเป็นภาระใช่ไหมครับลูกก็จะเป็นภาระคราวนี้พอออกจากบ้านไปฝึกอาชีพแล้วมีงานทำเนี่ยโอ้โหได้เป็น 10,000 บาทถือว่า 10,000 บาทต้นๆก็แล้วกันโอ้แม่ดีใจน้ำตาไหลเลยโอ้ดีใจลูกดีใจเหมือนกันแม่บอกหมายเลขบัญชีมาแม่เดี๋ยวจะโอนให้มันโอนให้แม่มัน 10,000 เลยนะวันนั้นน่ะเห็นบ้างมันก็เอาใช้แค่ 1,000-2,000 บาทว่าอยู่ที่นั่นมันได้ทิปไงไม่ต้องใช้อะไรมากข้าวเค้าก็เจ้าของร้านก็มีเราซื้อกลับเองใช่มั้ยที่พักก็ไม่ต้องเช่าด้วยกันเนี้ยเก็บเงินอย่างเดียวแม่หลายเป็นหลายเดือนแต่หลายเดือนให้อยากกลับบ้านแม่น่ะคราวเนี้ยลูกอ่ะอยากกลับบ้านบอกแม่คราวนี้ว่าแม่ตอนนี้ฉันอยากกลับบ้านสักทีนานได้ไม่ได้กลับคิดถึงแม่น่ะสงกรานต์เนี่ยเขากลับบ้านกันเต็มเนี่ยฉันก็จะกลับเด้อแม่โทรบอกลูกคุยกันกับลูกไม่ต้องมาไม่ต้องมาสงกรานต์น่ะคนมันเยอะไม่ต้องมาหรอกกูเป็นห่วงมึงเดินทางลำบากให้โอนเงินมาก็พอเหมือนกันเด้กลายเป็นว่าให้ตอนออกไม่ให้ออกตอนจะกลับบ้านไม่ให้กลับให้ตัวโอนเงินกลับก็นี่ถ้าก็นี่แม่น่ะไม่ให้กลับเพราะไม่ให้กลับไม่ใช่ว่ารังเกียจนะคือห่วงตรงที่มันช่วงสงกรานต์พอดีนะครับคนมันเยอะรถเยอะก็เลยไม่ได้กลับครับอันนี้ให้ตัวโอนเงินมาลูกก็โอนเงินให้แม่ก็ได้เที่ยวสงกรานต์ได้ทำบุญสงกรานต์เนาะแม่ก็ได้เงินใช้จ่ายจากลูกที่ตาบอดนี่แหละคันนี้คนข้างบ้านก็มาถามมาคุยเด้เป็นไงลูกแกไปอยู่กรุงเทพตาบอดเป็นไงเบิ้งเป็นห่วงไหมวะโอ้ลูกฉันเนี่ยเดี๋ยมันดีแล้วเด้เนี่ยนะครับไปฝึกอาชีพไปฝึกนวดเจอแล้วมันไปประกอบอาชีพมันไปทำงานนวดเนี่ยมันส่งให้ฉันเดือนละหมื่นเดือนละหมื่นโอ้ฉันก็ได้ใช้ย้อนลูกเด้ลูกตาบอดใช้ย้อนลูกตาบอดได้ฉันคุยข้างบ้านเข้ามาถามกับเราครับฟังเนาะจากนั้นโอ้ลูกเขาบอกว่าคนที่มาถามโอ้ทำไมมันดีกว่าลูกฉันแท้ว่ะลูกฉันตาดีตื่นเช้ามาไม่ทำอะไรล้างมอเตอร์ไซค์เช็ดมอเตอร์ไซค์ขอเงินเติมน้ำมันไปเที่ยวเนาะมันขอแต่เงินฉันตาดีฉันมันขอแต่เงินฉันไปเติมน้ำมันไปเที่ยวต้องการเนี่ยไม่เหมือนลูกแกตาบอดส่งเงินมาให้ใช่เนาะฉันมันดีกว่าลูกฉันเกินมันเกิดข้อเปรียบเทียบไงครับนี่ว่าคนตาบอดกับคนตาดีเนาะเนี่ยถ้าคนตาบอดถ้าเรารักก็รักนะครับแต่ต้องรักให้ถูกทางเนาะถ้ามีลูกมีหลานเป็นคนตาบอดเราก็นะครับทุกวันนี้มันง่ายกว่าแต่ก่อนเยอะนะครับโคราชเราก็มีโรงเรียนอย่างสมาคมเป็นที่ฝึกอาชีพให้เนี่ยการใช้ชีวิตเบิกทางใบแรกก็คือการใช้ OM นี่แหละเนาะเนี่ยก็คือเป็นข้อเปรียบเทียบก่อนที่จะมาฝึกอาชีพแล้วก็มีทักษะ OM นี่แหละก่อนนะครับหลังจากประกอบอาชีพนวดแล้วคนตาบอดมีฝีมือยังไงเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังอีกเนาะโก้ทรงกฎเพชรโคกสูงนะครับตอนนั้นผมไปเรียนหนังสืออยู่ผมก็โก้เนี่ยไปเปิดร้านนวดตรงสี่แยกอัมพวันเข้าไปตรงสี่แยกอัมพวันเข้าไปอีกสักกี่เมตรผมจำไม่ได้ก็ประมาณ 2-3-400 เมตรนี่แหละมั้งจากสี่แยกอัมพวันแกกับผมก็ไปนอนเล่นกับแกบ้างอะไรบ้างสมัยก่อนผมไปเรียนหนังสือเนาะคราวเนี้ยไม่มีลูกค้าคนนึงเจ้าป้าอะไรไม่รู้แกมานวดประจำเลยเป็นค้าประจำเลยตอนนั้นแกก็เลยเล่าให้ฟังว่าฉันเป็นไหล่ติดถอดเสื้อไม่ได้ใส่เสื้อไม่ได้เลยโอ้ต้องให้ลูกใครหลานคนใส่เสื้อให้เอามือไขว้ไปทางหลังก็ไม่ไหวไหลมันติดไปหาหมอมหาราชเขาให้ยาแบบเป็นยาแบบแก้ปวดคลายเส้นเนี่ยกระจายเส้นมันก็หายชั่วคราวแกว่าเงี้ยคือไม่ใช่หมอปัจจุบันไม่ดีนะครับแล้วก็ไม่ใช่หมอแผนโบราณนวดแผนไทยไม่ดีนะคือทั้งคู่ดีหมดแต่ก็ช่วยกันเค้าเรียกว่าต้องรักษาควบคู่กันไปครับหมอปัจจุบันก็ดีนะครับแผนหมอแผนโบราณก็ยังดีอยู่นะครับหลังจากนั้นแกก็ไม่ไหวแหละนะครับไปหาหมอหมดฤทธิ์ยามาแล้วก็เป็นอีกนะครับแขนติดไหล่ติดใ สวมเสื้อใส่เสื้อไม่ได้แกเข้ามานวดกับโก้ประมาณสักอาทิตย์นึงอะนวดไป2วันมานวด3วันมานวดไรติดหายแค่นี้หายเลยเหมือนคนปกติเลยก็บอกแกก็มาผมไปพอดีนะแกก็เน้นนั่งไล่ฟังเนี่ยหมอโก้เนี่ยนวดดีมากจากฉันเป็นไรติดหลายวันเป็นทุกข์อยู่หลายวันปวดไหล่อยู่หลายวันใส่เสื้อไม่ได้เป็นทุกข์มากฉันมาหายกับหมอโก้นี่ก็อันนี้เรื่องจริงเลยนะอันนี้เขานี่ผมได้ยินกับหัวตัวเองเลยนะนะครับไหล่ติดหายแล้วก็ใช้ชีวิตปกติเลยคราวนี้แกก็เลยไม่เป็นลูกค้าประจำกับหมอโก้นะครับเป็นลูกค้าประจำเลยคราวนี้คราวนี้อีกคนหนึ่งนะครับอันนี้แกเล่าให้ฟังด้วยหูตัวเองเลยคือประทินตอนนี้แกก็ไม่สบายเยอะแล้วเนาะแกอายุมากแล้วนะครับประทินเป็นไงบ้างผมก็คุยกับแกเนาะตอนที่แกตาบอดแล้วนะแกก็เลยได้ฟังเออนายกตอนนั้นฉันเป็นนายกฉันก็เป็นคนตาดีมาก่อนนั่นแหละก็ไปดูแลนักเรียนอยู่ในศูนย์ตาบอดเด้จับเด็กหน่อยอาบน้ำจับไอ้นิกรเนี่ยอาบน้ำฉันเลี้ยงมันมดเลยซุ่มมันเนี่ยฉันก็เลยมาป่วยแกบอกนะปวดหัวมาป่วยผ่าตัดผ่าตัดสมองที่ตามแกเล่านะผ่าตัดตาบอดสองข้างเลยนี่ผ่าตัดเลยตาบอดจากคนไปเลี้ยงคนตาบอดเป็นทำงานไปดูแลคนตาบอดในศูนย์กลับกลายมาเป็นคนตาบอดเองเนาะแกก็เลยตาบอดแกก็เลยได้โอกาสไปฝึกอาชีพกันนี่ผมก็ไม่ได้ถามให้แกไปฝึกมาจากไหนอ่ะนะฝึกเสร็จก็มาบริหารบริการแกนวดดีมากเลยแกบอกโอ้โหลูกค้าติดเต็มเลยคันนี้คือนี่ข้อสำคัญคือแกเล่าให้ฟังไปนวดคนเป็นอัมพฤกษ์หายอยู่หลายเคสเลยแกบอกจากเดิมที่หามมาเลยแกว่านะหามไปแกนวดเลยเดินไม่ได้อะหามไปนวดไปเรื่อยๆนวดไปเรื่อยๆนวดไปเรื่อยสักอาทิตย์หนึ่งอะเริ่มเดินได้ครับเนี้ยปั่นจักรยานได้วิ่งได้เลยได้เป็นคนปกติเลยโอ้โหผมทึ่งมากเลยอะป้าทินเรานี่แหละนะครับลองไปถามแกดูเถอะก็เนี่ยผมก็เลยถามอ่ะก็เรียนมากับวิชาเดียวกันเนี่ยวิชานวดเดียวกันเนี่ยทำไมถึงรักษาคนเป็นอัมพฤกษ์หายแกมีเทคนิคอะไรไหมคือวิชานวดเราเนี่ยแหละจำไว้นะครับที่เดียวถามผมถามแกเลยนะเนี่ยแกก็คือไม่มีอะไรเทคนิคอะไรมากมายนอกจากเรานวดให้ละเอียดกว่าเดิมเส้นเดิมอะไรเดิมที่เราเรียนมานี่แหละนวดค่อยช้าๆค่อยนวดค่อยแบบเพิ่มรายละเอียดเพิ่มไปอีกอ่ะแค่นั้นเองแกว่าไล่เลือดไล่ลมไล่เส้นให้ละเอียดขึ้นแกว่าแค่นั้นเดี๋ยวเขาก็ดีขึ้นแกว่านะผู้ผมเหลือเชื่อมากเลยนะคนเป็นอัมพฤกษ์หายไหมคิดดูที่เนาะอันนี้คือเป็นวิชาที่เราคนตาบอดอ่ะทำได้และทำได้ดีด้วยนะครับแล้วก็ได้การยอมรับนะครับหลายคนนะครับชอบนวดกับคนตาบอดบางคนเป็นขาประจำด้วยฉะนั้นนะครับการฝึกไม้เท้าขาวการได้เรียนหนังสือการมาประกอบอาชีพนวดพยายามพวกเรารักษาไว้ให้ดีนะรักษาไว้ดีมันจะอยู่กับเราตลอดไปทุกวันนี้มันดีกว่าแต่ก่อนยังไงรู้ไหมทุกวันนี้มันมีมาตรา33และ35นะครับกฎหมายฉบับนี้เริ่มพ.ศ. 2550จริงๆแล้วกฎหมายเกี่ยวข้องกับคนพิการเนี่ยมันมีมาตั้งแต่พ.ศ. 2534คือก่อนหน้านั้นเนี่ยมันไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวกับคนพิการเลยนะครับเพราะว่าอะไรนะครับคือมันจะมีใครรู้ว่ากรมประชาสงเคราะห์อาเขาแล้วก่อนหน้านี้เราก็อาจจะเคยได้ยินกันอยู่กรมว่ากรมประชาสงเคราะห์ถ้าจำไม่ผิดนะครับมันจะสังกัดกระทรวงมหาดไทยสมัยนั้นนะครับคำว่ากรมประชาสงเคราะห์เนี่ยคือมันกรมเป็นกรมหนึ่งท่านเองที่ดูแลคนพิการผู้ด้อยโอกาสอะไรเงี้ยคราวเนี้ยคนที่จะได้มีเงินเบี้ยยังชีพคนพิการเนี่ยต้องคนเป็นคนพิการแล้วก็ฐานะยากจนแล้วก็ร่างกายทำงานไม่ได้อะไรได้แล้วเนี่ยคือจะได้แค่300บาทต่อก่อนเนาะ300บาทไม่ใช่ได้ทุกคนนะครับได้เป็นบางคนคราวเนี้ยกฎหมายฉบับแรกของคนพิการโอ้ติ่มตีขึ้น ก็เนี่ยกฎหมายฉบับอันนี้คืออยากให้เราทราบมันจะเกี่ยวข้องกับเราเฉพาะเลยนะครับกฎหมายฉบับแรกที่เกี่ยวข้องกับคนพิการเลยมีตั้งมีพ.ศ. 2534เขาเรียกก็มีโดยบังจะเป็นบังเอิญหรือเปล่าไม่แน่ใจนะสมัยตะก่อนเนี่ยคือพลเอกชาติชายชูนวันนะครับเป็นนายกรัฐมนตรีเนาะเป็นคนโคราชเราเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีก็ได้บริหารบ้านเมืองมาได้สักระยะหนึ่งก็มีการยึดอำนาจปีพ.ศ. 2533-34นี่แหละนะครับจากพลเอกสุจินดาคาพยูนพลเอกสุนทรคงสมพงษ์สมัยนั้นนะครับวิธีการยึดอำนาจเนี่ยพวกเราก็รู้เนาะยึดอำนาจเมื่อไหร่ครับรัฐธรรมนูญที่รัฐธรรมนูญฉบับนั้นจะต้องฉีกทิ้งทันทีแล้วก็เอากฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาโดยร่างโดยนะครับคณะยึดอำนาจตอนนั้นแหละคณะนี้ผู้นำคนพิการของเราได้โอกาสก็เลยเข้าไปคุยว่าจะฉีกทิ้งอะไรไม่ได้ว่าแต่จะร่างกฎหมายขึ้นมารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาขอให้มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคนพิการด้วยเขารับปากตอนนั้นรับปากก็เลยมีกฎหมายฉบับแรกคือพ.ศ. 2534ชื่อกฎหมายฉบับนั้นว่านะครับกฎหมายฟื้นฟูกฎหมายฟื้นฟูคนพิการปีพ.ศ. 2534ซึ่งกฎหมายฉบับนั้นนะครับคนพิการมีสิทธิผมจำได้ประมาณ4อย่างนะผมจะเล่าให้ฟังเนาะสิทธิของคนพิการสมัยนั้นคือ1การดูแลสุขภาพนะครับรักษาฟรีทุกโรงพยาบาลที่เป็นหน่วยงานของรัฐสมัยนั้นนะใครไปอนามัยใครไปโรงพยาบาลทางประจำอำเภอโรงพยาบาลของรัฐเนี่ยฟรีหมดเลยคนพิการเริ่มฟรีแล้วเริ่มมีสิทธิ์แล้วการดูแลสุขภาพคราวนี้ด้านการศึกษาคนพิการอยากเรียนต้องได้เรียนมีคำนี้ขึ้นมาเลยสมัยนั้นถึงปริญญาตรีนะครับทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงหรือยังไม่รู้เพราะกฎหมายไม่แก้ไปเรื่อยๆเนาะคนพิการอยากเรียนต้องได้เรียนจบปริญญาตรีใบแรกโดยที่ไม่เสียค่าเทอมเห็นไหมดีไหมดีเนาะนี่คนที่ต่อมานะครับคนพิการต้องได้รับการจ้างงานจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนก็มีตั้งแต่ตอนนั้นแหละการจ้างงานต่อมาสิทธิ์ต่อมาคือคนพิการต้องมีส่วนร่วมทางสังคมฟังดูมันกว้างเนาะกว้างเยอะเลยคำว่ามีส่วนร่วมคือเนี่ยผมจะอธิบายข้อแรกคือข้อแรกคือทางด้านสุขภาพอันนี้พวกเราเข้าใจกันอยู่ทุกวันเรารักษาฟรีตามหน่วยงานของรัฐโรงพยาบาลของรัฐแล้วก็โรงพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ30บาทของรัฐนี่เข้าร่วมอันนี้ก็รักษาฟรีเหมือนกันต่อมาเรียนหนังสือนะครับใครๆเรียนหนังสือกดปริญญาตรีใบแรกฟรีนะครับแต่ปริญญาใบที่สองเนี่ยจะเสียเงินนะครับก็ให้โอกาสเฉพาะใบแรกใบเดียวสมัยนี้ผมไม่แน่ใจเขาแก้กฎหมายหรือยังแก้ระเบียบยังว่าจะให้เรียนถึงไหนไม่แน่ใจนะแต่ใบแรกน่ะฟรีนะครับต่อมาการจ้างงานคนพิการเนี่ยหน่วยงานภาครัฐเอกชนต้องจ้างงานคนพิการเขาระบุไว้แค่นี้ไม่มีบทลงโทษไม่มีข้อบังคับจะจ้างก็ได้ไม่จ้างก็ได้หลังจากนั้นคนพิการก็บางที่บางแห่งเขาอยากจ้างก็คือจ้างเขาไม่อยากจ้างก็คือไม่จ้างเลยตอนนั้นคือมันไม่มีข้อกฎเกณฑ์อะไรบังคับได้ครับมันเป็นแค่กฎหมายเฉยๆเนาะเขาบอกต้องจ้างงานคนพิการแค่นั้นเองคราวนี้การต่อมาสิ่งต่อมาคือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมก็คืออะไรเมื่อก่อนเนี่ยเราจำได้ไหมถ้าใครอายุรุ่นผมอาจจะจำได้เนาะคนพิการเนี่ยเขาไม่ให้มีบทบาทอะไรเลยในทางสังคมนะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านก็ไม่ได้เป็นอะไรก็ไม่ได้เลยเพราะคนพิการทำอะไรไม่ได้ไม่ต้องมาเป็นก็บอกเลยคราวนี้ต่อมามีกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมาปั๊บเนี่ยโอ้โหผมมาทราบเพื่อนกันคนหนึ่งเป็นทหารพิการเนาะขาขาดลงสมัครพยาบาลกันเนี่ยไปแพ้เขาคะแนนเดียวเท่านั้นเองตอนนั้นอ่ะเกือบได้เป็นผู้ใหญ่บ้านเห็นไหมครับเริ่มมีโอกาสทางสังคมเพิ่มขึ้นและเป็นส.ส.ก็ได้เป็นอะไรก็ได้ที่อยากเป็นที่ทำได้นะหลังเมื่อก่อนเขาจะบังคับไว้เลยไม่ให้เป็นคนพิการไม่มีศักยภาพอะไรเลยเขาบอกคนพิการเขาเรียกว่าคนไร้สมรรถภาพไม่มีคือพัฒนาไม่ได้เขาบอกประมาณนั้นคนไร้ความสามารถหรือเสมอไร้ความสามารถทำอะไรไม่ได้ จริงๆเราคนพิการมันทำได้เหมือนคนปกตินี่แหละเพียงแต่ว่าให้โอกาสหน่อยแค่นั้นเองเนาะใช่ไหมล่ะนะครับก็ยังมาเล่นยังมาเล่นเฟซเนี่ยบางคนเล่นเฟซเล่นไลน์เล่นไม่เหมือนเราซ้ำคนตาดีเล่นไม่เป็นซ้ำบางคนนะนะครับบางคนเนี่ยคนตาบอดเนี่ยโอนเงินคล่องซื้อของสแกนซื้อของคนตาดีทำไม่เป็นเลยก็มีนะครับต้องให้ลูกให้หลานทำให้ก็มีอันนี้นะครับอันนี้คือเป็นโอกาสแล้วนะครับกฎหมายฉบับแรกต่อมาก็มีการเลือกตั้งคันนี้หลังจากนั้นรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ถูกบัญญัติไว้ในปีพ.ศ. 2534หลังจากนั้นก็มีการเลือกตั้งเนาะมีการเลือกตั้งสมัยนั้นในบ้านเมืองสภาวะปกติเนี่ยพ.ศ.ส.ผู้แทนของเราเนี่ยทำหน้าที่ทางผู้นำคนพิการระดับชาติของเรา3 7องค์กร8องค์กรที่ว่าก็พยายามยื่นแก้กฎหมายเพื่อให้บังคับได้จริงให้คนพิการให้คนตาบอดคนที่มีบัตรคนพิการเนี่ยนะครับให้มีโอกาสมากกว่าเดิมก็พยายามแก้ยื่นสภาผู้แทนราษฎรพออภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรปั๊บปัดตกทุกครั้งเลยนะครับมีส.ส.คนหนึ่งอ่ะแต่ผมจำชื่อไม่ได้มันนานแล้วนะว่าคนพิการเนี่ยเขาทำอะไรไม่ได้หรอกเหมือนโต๊ะนี่แหละตั้งไว้ตรงนั้นก็ยืนอยู่ตรงนั้นแหละไปไหนไม่ได้หรอกไม่ต้องไปพัฒนาไม่ต้องไปแก้กฎหมายข้อเนี้ยโอ้โหส.ส.คนนั้นโอ้โหถ้าเป็นทวันเนี่ยโดนด่ายับเลยออนไลน์เนาะโดนด่ายับเลยก็เนี่ยโอ้โหแต่แม้นั้นโอ้โหคนพิการเจ็บใจมากเลยส.ส.คนนี้16ปีแห่งความหลังนะครับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2534ถึงปีพ.ศ. 2550ก็ได้ไม่แก้อีกได้แก้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามีการยึดอำนาจการบริหารบ้านเมืองโดยชื่ออะไรฮะสมัยนั้นชื่ออะไรประยุทธ์หรือเปล่าฮะจะยึดอำนาจทักษิณตอนนั้นเนาะประยุทธ์สนธิบุญยลกรินเนาะใช่เขาเรียกบิ๊กบังเนาะเขาเรียกบิ๊กบังตอนนั้นหลังจากนั้นยึดอำนาจอีกก็ทักษิณก็โดนห้ามเข้าประเทศตอนนั้นกฎหมายฉบับนั้นรัฐธรรมนูญฉบับนั้นฉีกทิ้งอีกคนเนี้ยฉีกทิ้งคนนี้ผมพอดีรู้จักอาจารย์มนเทียนพอดีตอนนั้นผมก็เข้าวงการตาบอดแล้วเนาะเริ่มเข้าแล้วคนนี้กฎหมายฉบับเดิมแก้คะเนี่ยโอ้แก้ไปใหม่เลยก็นี่แหละฉบับปีพ.ศ. 2550เนี่ยตอนสมัยนั้นน่ะคือแก้กฎหมายฉบับเดิมคือกฎหมายฟื้นฟูคนพิการเนี่ยกลายเป็นชื่อใหม่เลยคะเนี้ยกฎหมายส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฉบับปีพ.ศ. 2550บัญญัติไว้ปั๊บเลยคะเนี้ยมีการจ้างงานนี่แหละตอนนั้นน่ะก็เลยมีก็เลยคราวนี้เชื่อมไปถึงกฎหมายที่มีเกี่ยวข้องกับเราเลยฉบับนี้ปีพ.ศ. 2550เขาระบุไว้ว่ากฎหมายว่าด้วยการจ้างงานด้วยการตามมาตรา33 34 35คราวนี้ตัวรายละเอียดของกฎหมายเขาบอกว่าสถานประกอบการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีพนักงาน100คนจะต้องจ้างงานคนพิการเข้าทำงาน1คนถ้ามี150คนก็ต้องจ้างงาน1คนถ้ามี151คนเนี่ยจะต้องจ้างงานคนพิการ2คนเห็นไหมครับเริ่มเห็นผลแล้วอันนี้หน่วยงานภาครัฐก็ต้องจ้างนะครับมีพนักงานกี่คนไม่รู้แหละต้องจ้างเหมือนกันถ้าหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนสถานประกอบการไม่จ้างมีบทลงโทษกันเนี่ยแต่ก่อนมันนี่มีบทลงโทษบทลงโทษก็คือมาตรา34นะครับเขาระบุไว้ว่านะครับหน่วยงานของสถานประกอบการหรือหน่วยงานของรัฐที่เข้าเกณฑ์การจ้างงานเนี่ยแต่ไม่จ้างจะต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนคนพิการเนี่ยปีละเท่าไหร่จำไม่ได้นะแต่ว่ามันจะเป็นรายวัน วันละเท่าไหร่ตอนนั้นมันจะเป็นเงิน100,000กี่พันนี่แหละสมัยนั้นนะค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยจะเป็น100,000กี่พันบาทนี่แหละที่จ้างเงินพิการ1คนเนี่ยจะต้องจ้างต้องปีละ100,000ก็แล้วกันเนาะตัวเลขมันกลมดีถ้าสามประกอบการเนี่ยถ้าไม่จ้างงานคนพิการเนี่ยจะต้องจ่ายเงินเข้ากองทุน100,000บาทต่อคนถ้ามีสิทธิ์จ้างงานคนพิการ2คนก็ต้อง200,000เริ่มบังคับแล้วกันนี้จากนั้นเนี่ยสมัยนั้นสถานประกอบการตั้งหลักไม่ทันเนาะหาคนพิการจ้างเข้าทำงานไม่ทันโอ้โหกองทุนเพิ่มจากไม่กี่เดือนไม่กี่ปี7,000ล้านเลยตอนนั้นแป๊บเดียวเงินเข้าไหลเข้ากองทุนเพราะสถานประกอบการตั้งตัวไม่ทันต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนตามกฎหมายเท่านี้คราวนี้ก็เลยมีทางเลือกให้กับหน่วยงานภาครัฐและสถานประกอบการว่าถ้าคุณไม่จ้างตามมาตรา33แล้วก็ไม่จ่ายเงินเข้ากองทุนตามมาตรา34จะต้องมีมาตรา35ให้คืออันนี้ไม่ได้จ้างคือเขาเรียกว่าจ้างแบบเหมาจ่ายมาตรา35เขาเรียกเหมาจ่ายเหมาเป็นรายปีนะครับถ้ามาตรา33เนี่ยจ้างเป็นพนักงานจะมีประกันสังคมที่มีสวัสดิการอะไรต่างเหมือนคนปกติเลยคือเป็นปฏิบัติการพ้นปกตินั่นแหละครับถ้าใครมาตรา33นะคราวนี้พอเขาไม่จ้างตามมาตรา33และไม่จ่ายเงินเข้ากองทุนตามมาตรา34เขาจะมีมาตรา35รองรับเอาไว้ก็คือ7ช่องทางนะครับ ให้สถานประกอบการให้เลือกใช้7ช่องทางช่องทางที่1ตามมาตรา35คือจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าให้กับคนพิการใช่ไหมหลายๆคนที่ได้สถานที่ขายหวยเงี้ยสถานประกอบการเนี่ยเนาะสถานที่ขายของเงี้ยก็ตัวแล้วแต่เนาะช่องทางที่2ก็คือก็เรียกว่าเหมาจ้างเหมาก็คือว่ายกตัวอย่างงานเนาะว่าโรงงานเนี้ยก็ทำถุงเท้าเนี่ยแต่ว่าคนพิการไม่ต้องไปทำงานนะให้เอาถุงเท้ากองเนี้ยตรงปุ๋ยเนี่ยให้ไปทำที่บ้านไปจัดแพ็คแพ็คใส่แพ็คแล้วก็มาส่งเนี่ยแค่นั้นคือ1คุณก็รับเงินไปเลยอย่างเงี้ยคือเขาเรียกจ้างเหมาช่องทางที่3ก็คือจ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษอันนี้คนตาบอดได้รับโอกาสเยอะมากเลยคือจ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษคือยังไงสมมติอนามัยนวลฝรั่งบ้านเราแถวเนี้ยเขาอยากได้คนพิการคนตาบอดไปนวดนะครับเขาก็ไปคุยกับสถานประกอบการน่ะไปจ้างคนตาบอดคนเนี้ยที่เป็นหมอนวดน่ะมานวดที่อนามัยได้ไหมนะครับไปคุยกันกับสถานประกอบการนั้นน่ะที่มีสิทธิ์จ้างงานแต่เขาไม่จ้างที่เขามีสิทธิ์จ้างงานเนี่ยแต่ว่าเราทำงานที่อนามัยแต่อนามัยไม่ได้จ่ายเงินเขาจะรับเงินจากสถานประกอบการเขาเรียกเป็นกรณีพิเศษคือไม่ต้องไปทำในสถานประกอบการนะแต่ไปทำงานที่อนามัยนะครับอันนี้คือว่าจ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษคราวนี้ทุกวันนี้คนตาบอดได้รับประกาศนี้เยอะมากทุกวันนี้เป็นกรณีพิเศษยังไงที่จะไปทำงานในสถานประกอบการทุกวันนี้สถานประกอบการเขาเริ่มไม่ใช่เริ่มหรอกมีมานานแล้วแหละว่าให้คนตาบอดไปให้บริการนวดผ่อนคลายให้กับพนักงานในโรงงานเห็นไหมครับประทินได้ใช่ไหมไปทำงานในนนท์ใช่ไหมประบัวไปทำงานอยู่บริษัทอะไรนะประบัวก็ประทินเนี่ยประบัวใช่ไหมบริษัทอะไรนะอริยาไปให้บริการนวดพนักงานใช่ไหมอันนี้ก็คือเขาเริ่มเห็นประโยชน์แล้วเขาเริ่มเห็นประโยชน์คนตาบอดที่ไปให้บริการเขาก็เลยเอาคนตาบอดไปนวดให้บริการกับพนักงานในโรงงานเขานวดคอบาอะไรนวดอะไรก็สุดแล้วแต่จะได้ทิปไม่ได้ทิปอันนี้ไม่มีปัญหาเพราะว่าเขาจ้างเราเป็นเงินเดือนเขาจ้างเราแล้วเขาจะมีน้ำใจให้ทิปก่อนแล้วไม่ได้ว่าเนาะให้ก็ได้ไม่ให้เป็นไรเพราะว่าเราได้เงินเดือนอันนี้คือทำงานทำไมเป็นก็เขาเรียกจ้างเหมาบริการวิธีกรณีพิเศษก็คือไปทำงานอาทิตย์แค่วันเดียวนี่คือพิเศษไหมพิเศษเลยเนาะเนี่ยปกติคนทำงานจะต้องทำทุกวันอันนี้คนตาบอดไปทำอาทิตย์ละ1วันอาทิตย์ละ1วันคือเป็นกรณีพิเศษทำ อาทิตย์ละครั้งคราวนี้แต่รับเงินเต็มนะรับเงินเต็มหมื่นอันนี้สัญญาปีต่อปีมาตรา35สัญญาปีต่อปีนะครับคราวนี้ถ้าลุงโต้พร้อมเนี่ยก็ลงทะเบียนไว้ที่แจ้งที่สมาคมไว้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องแรงโคราชเนี่ยมันจะมีหรือเปล่าเนี่ยต้องคอยติดตามอีกทีหนึ่งเนาะนะครับคราวนี้อันนี้คือช่องทางที่3นะครับเขาเรียกว่าจ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษนะครับอันนี้คนตาบอดได้รับประกาศเยอะมากเลยทั่วประเทศนะครับคนตาบอดหลายคนนะครับไปสมัครงานไว้ส่วนกลางนะครับมาตรา35แต่เขาได้รับตำแหน่งงานที่โคราชตอนนี้ก็มีคุณฝนไม่ใช่คุณฝนสิโอ้คุณฝนไปนวดบริษัทอะไรจำไม่ได้ในโคราชนี่แหละแต่เขาไปสมัครที่ส่วนกลางนะเห็นว่าเป็นคนโคราชเขาก็มีตำแหน่งงานอยู่โคราชเขาก็เลยส่งคนโคราชมีฝนกับบุญหลายแล้วก็เพื่อนๆอีก 3-4 คนนี่แหละแล้วก็คุณสุประชัยด้วยใช่ไหมคุณมองจ้าคุณสุประชัยอาทิตย์ละวันเหมือนกันใช่ไหมฮะอาทิตย์ละวันไหมเนาะใช่อาทิตย์ละวันถ้าจำไม่ผิดน่ะมีคุณสุประชัยนี่แหละคนหนึ่งที่ได้รับแต่ว่าตำแหน่งงานเนี่ยตอนสมัครมันสาขาทั่วประเทศก็อาจจะเนาะคราวนี้ก็เขาก็เริ่มกระจายตำแหน่งงานตามไปสาขาต่างๆตามต่างจังหวัดแล้วแหละตอนนี้เขาก็เริ่มแล้วแหละเนาะแต่ว่าคือต้องไปสมัครส่วนกลางนะไปสมัครส่วนกลางเอาไว้คราวนี้ช่องทางต่อมาคือช่องทางที่4 ฝึกงานนะครับอันนี้ถึงมันฝึกงานเนี่ยส่วนยาวเราไม่ค่อยได้นะครับฝึก180วันนะครับ180วันอันนี้เราไม่ค่อยได้หรอกเพราะว่ามันมีปัญหาเดี๋ยวมันมีปัญหายังไงแล้วผมจะเล่าให้ฟังต่อมาช่องทางที่5จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกเนาะทางลาดห้องน้ำคนพิการอะไรเงี้ยจัดให้มีล่ามภาษามือสิ่งอำนวยความสะดวกช่องทางที่6จัดให้มีล่ามภาษามือช่องทางที่5จัดช่องทางที่6จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกล่ามภาษามือต่อไปช่องทางที่7ให้ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการก็ได้อันนี้ช่องทางนี้เราก็ไม่ค่อยได้เหมือนกันเพราะว่าช่องทางที่6ครับว่าเอาเงินไปให้เลยอย่างเงี้ยคือแต่ว่าสถานประกอบการเนี่ยคือเขาได้กำไรถ้าจ้างคนพิการเนี่ยก็ตัวระเบียบเขาบอกไว้เลยว่าสถานประกอบการใดจ้างงานคนพิการสามารถไปลดจนภาษีได้2หรือ3เท่านะผมจำไม่ได้3เท่ามั้งคือลดคือเขาจ้างเราแต่เขาได้กำไรนะเขาจ้างเราแต่เขาได้กำไรใช่นะครับเขาจะลดจนภาษีได้2เท่าหรือ3เท่านี่แหละนะครับเดี๋ยวคราวนี้ผมจะพูดถึงนะครับเรื่องช่องทางที่7เนี่ยมันมีปัญหายังไงเมื่อก่อนเขาเห็นด้วยนะเห็นด้วยให้ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการก็ได้เนี่ยก็บอกว่าเขาเห็นคนพิการหลายๆคนนะสามารถติดเตียงอะไรเนี่ยไม่ทำงานได้เนี่ยหรือคนพิการสามารถพอทำงานได้แต่ยังดูแลพ่อแม่เพราะว่าไม่ห่างพ่อแม่ไม่ได้ว่าพ่อแม่แก่แล้วเนี่ยเขาก็เห็นใจเขาก็อยากเอาเงินไปให้เนี่ยเพราะว่าให้ความช่วยเหลืออื่นใดก็ได้เนี่ยมันมีอยู่เคสหนึ่งมีที่ผมจะเล่าให้ฟังมันไม่ใช่จังหวัดเราเด้อไม่ใช่จังหวัดเราหรอก แรงงานจังหวัดเนาะเขาไปเห็นคนพิการคนนี้ก็อยากได้ว่าอยากได้เงินสักก้อนหนึ่งไปให้คนเนี้ยนะครับไปฝึกไปมีอาชีพเขาอยากเลี้ยงบัวแบบนั้นแต่ว่าเลี้ยงบัวเนี่ยเขาไม่มีเงินซื้อบัวคราวนี้เขาเลยไปติดต่อสถานประกอบการเนาะว่าไม่ต้องส่งเงินเข้ากองทุนได้ไหมเอาเงินก้อนที่จะส่งเงินเข้ากองทุนเนี่ยไม่มาช่วยเหลือครอบครัวได้ไหมหนึ่งปีมันจะตก100,000เกือบ10,000มั้งตอนนั้นอ่ะหนึ่งแสนเกือบ10,000แหละตอนนั้นมัน19,000กว่าบาทนี่แหละคืนนี้เขาก็เห็นด้วยนะเห็นว่าแรงงานแบบแรงงานจังหวัดเนาะจัดหางานจังหวัดน่ะเขาก็ลงไปแรงงานจังหวัดก็ทำพิธีมอบเงินให้หนึ่งก้อนแรกคือครึ่งหนึ่งแล้วก็ติดตามผลทีหลังว่าเอาเงินน่ะไปซื้อบัวมาเลี้ยงจริงไหมนะครับพอระยะเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่งนะเขาก็จะเอาเงินก้อนที่สองไปมอบให้พอไปถึงนะครับครอบครัวเดิมเนี่ยที่เราเอาเงินไปให้ก้อนแรกน่ะเขาบอกว่าอ้าวที่เอาเงินก้อนแรกว่าสัญญาจะไปซื้อวัวมาเลี้ยงเนี่ยวัวอยู่ไหนวะฉันเอาเงินไปกินเหล้ามืดแล้วเขาโอ้โหเขาเสียใจมากเลยตอนนั้นน่ะคือเขาอุตส่าห์ว่าเห็นใจเนาะว่าเห็นว่าอย่าดูแลพ่อแม่นะครับจะได้อยู่กับพ่อกับแม่จะได้มีงานทําด้วยอยากมีวัวเลี้ยงอะไรเลี้ยงเนี่ยจะได้เลี้ยงจะได้มีอาชีพขายวัวได้นะใช่ไหมก็เพื่อเงินไปกินเหล้าหมดเลยหลังจากนั้นเขาก็เลยไม่ค่อยช่วยนะครับเกี่ยวกับช่องทางที่เจ็ดเนี่ยให้ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการก็ได้ก็เลยไม่ช่องทางนี้ก็เลยไม่มีใครค่อยได้ฉะนั้นนะครับมาตรา3 3 3 4 3 5เนี่ยเป็นกฎหมายใหม่ที่เราได้ประโยชน์เยอะที่สุดเลยตอนนี้นะครับผมมีอยู่ครั้งหนึ่งตอนที่อาจารย์มนเทียนที่แกเป็นคนกำหนดกฎหมายข้อนี้นะร่างกฎหมายข้อนี้ที่เป็นคนตาบอดเราที่ตอนขณะนั้นแกเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติตอนนั้นแกเป็นคนร่างกฎหมายเลยนะกฎหมายฉบับนี้นะครับผมถามคุยกับแกนะครับว่ากฎหมายคนพิการดังที่จะเอาไปทิศทางไหนจะทำยังไงดีท่านผมก็เลยถามเนี้ยผมจะแก้ให้สุดซอยไปเลยให้คนพิการได้รับประโยชน์ให้มากที่สุดเนี่ยคือผลงานที่แกทำบ้านก่อนเสียชีวิตเนี่ยพวกเราได้ใช้ตรงนี้ฉะนั้นพวกเราใช้ก็ใช้ให้มันเป็นประโยชน์โดยที่เราเงินที่เราได้เงินจากสถานประกอบการเนาะพวกเรามีอาชีพตรงนี้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับก็ใช้ให้มันเกิดประโยชน์กับชีวิตเราให้ได้มากที่สุดนะครับอันนี้ก็คือกฎหมายที่มันเกี่ยวข้องคนพิการหลังจากนั้นเนาะคราวนี้ทำไมถึงเราได้มาเรียนOM หรือวิชาการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหวสำหรับคนตาบอดในครั้งนี้ทำไมได้หรือมาเรียนและกองทุนมาจากไหนก็อย่างที่ผมบอกอะมาตรา33 34และ35มาตรา34นี่แหละสถานประกอบการต่างๆที่เขาไม่ได้จ้างงานคนพิการเขาส่งเงินเข้ากองทุนคราวนี้คนพิการใช้ได้ยังไงอะคนพิการทั่วประเทศก็ต้องมีองค์กรนะครับอย่างสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาเนี่ยเราใช้องค์กรนี่แหละไปของบตรงนี้ตรงมาตรา34นี่แหละเอามาใช้เราขอเงินตรงนี้มาใช้เพื่อฝึกให้เราที่ได้มีอาชีพที่ได้ดูแลตัวเองได้ฝึกอาชีพก็ใช่นะครับกองทุนเดียวกันเลยเรามีเบรกกินก็กองทุนตรงนี้เรามาได้นั่งคุยตรงนี้ได้มาเรียนตรงนี้ก็คือกองทุนนี้เลยนะครับมาตรา34นี่เลยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอันนี้แหละอันนี้แหละอันนี้แหละอันเดียวกันนี่แหละครับ10,000,000ที่โดนครับโดนแล้วโดนอีกล่าสุด2,800 ล้านเนี่ยกำลังจะโดนอีกแล้วเนี่ยกำลังยื้อกันไปยื้อกันมาระหว่างกองทุนกับกระทรวงพัฒนาสังคมกับกระทรวงการคลังกำลังยื้อกันอยู่กระทรวงพัฒนาสังคมก็ไม่ให้เพราะคนพิการก็อยากใช้แต่ใช้ยากตอนนี้ทางกองทางกระทรวงการคลังก็ไม่ได้เงินเยอะไม่ได้ใช้ต้องเอามาเป็นเข้ากองคลังเพื่อเป็นเงินบริหารประเทศไปแบบนั้นเอ้าเขาก็ยื้อกันไปยื้อกันมาเนี่ยเขาบอกว่าครับไม่ ไม่ก็นี่เขาถ้าใช่เขาก็ไปลดเขาไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยเขาเสียอยู่แต่เขาไปลดเอาไม่หมายความว่าสถาบันการสถาบันสมมติสถาบันการสถาบันประกอบการทำให้กวดเป็นโรงงานใหญ่มีพนักงาน200คนเนี่ยก็ต้องจ้างงานคนพนักงาน200ไอ้200คนเนี่ยก็คือต้องจ้างคนพนักงาน2คนก็นี่เขาจ้าง2คนเนี่ยในราคา200,000กว่าบาทต่อปีเนี่ยเขาไปลดหย่อนได้3เท่าก็มันกี่แสนน่ะคือเขาได้กำไรอ่ะคราวนี้ปกติถ้าเขาไม่จ้างเราเนี่ยเขาก็เสียภาษีอยู่แล้วใช่ไหมถ้าเขาเสียภาษีเนี่ยถ้าเขาจ้างเราเขาก็ไม่ต้องเสียภาษีไงคราวนี้เขาก็ได้กำไรจากเราที่เราไปทำงานให้เขาโดยเขาใช้สิทธิ์ของเราเนี่ยไปลดหย่อนภาษีโดยไม่ต้องโดยที่ไม่ต้องเสียภาษีเข้ากระทรวงการคลังแค่นั้นเองก็สรรพากรเนาะสรรพากรเขาเก็บภาษีนี่แหละก็คือคือในกองทุนนี่มันใหญ่ขึ้นคนพิการก็ใช้ยากล่าสุดเนี่ยนะครับกระทรวงการคลังมีจดหมายด่วนพิเศษเลยคันนี้ว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมโดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเนี่ยมีเงินเยอะเกินขอเข้ากระทรวงการ2,800ล้านตอนนี้กำลังดึงกันอยู่ไอ้ทั้งนู้นก็จะเอาไอ้ทั้งนี้ก็ไม่ให้คันนี้คือมีทนายต่อสู้มันจะครั้งหนึ่งแหละชนะเอากลับมาคืนชนะแต่เอากลับคืนได้ไม่หมดนะตอนนั้นยึดไป 2,000 ล้านได้มาคืน 1,000 ล้านครั้งที่2อีกกี่พันล้านจะไม่ได้ตอนนั้นไม่ได้คืนครั้งนี้ยึดจะมายึดอีกว่าจะไม่วันนี้ก็กระทรวงการคลังยึดครับมันก็บอกว่าอ้างระเบียบกระทรวงคําว่ากองทุนใดที่มีเยอะแล้วก็ไม่มีการเคลื่อนไหวใช้ให้เกิดประโยชน์เขาจะต้องขอยึดเข้ากระทรวงจะไม่ได้นะกระทรวงจะไม่ได้แล้วคราวนี้ก็กำลังยังยื้อกันอยู่เนาะล่าสุดเนี่ยไวๆนี่เองฉะนั้นการที่จะขอเงินมาใช้ตรงนี้ก็ต้องเป็นองค์กรนะครับอย่างเนี่ยสมาคมเนี่ยแล้วก็ไม่ใช่ว่าขอไปแบมือขอนะครับไปต้องทำหลักการเหตุผลโครงการมันมีประโยชน์ยังไงกับคนตาบอดเนี่ยนี่แหละการฝึกไม้เท้าเขาเนี่ยมันจะมีประโยชน์อย่างไรกับคนตาบอดแล้วก็ชี้แจงในที่ประชุมไปว่ามันจะมีประโยชน์อย่างนี้ดึงคนตาบอดออกมาจากบ้านและสามารถคนตาบอดเดินทางไปไหนมาไหนเองได้โดยที่ไม่ต้องมีพี่เลี้ยงไม่ต้องมีภาระกับใครแล้วก็ไปชี้แจงไปเถียงเงินเอาเงินกับเขามาเนี่ยพวกผมก็ไปเถียงในคณะอนุจังหวัดตอนนี้กว่าจะได้เงินมาก็ยากเนี่ยพอเข้าถึงยากปั๊บกองทุนใหญ่ขึ้นกระทรวงการคลังก็ยึดอย่างเงี้ยเนาะเนี่ยเราก็ต้องอยู่วงจรแต่ละปีจะอยู่อย่างเงี้ยเราก็ไปเถียงเอาเงินมาใช้ก็เนี่ยก็เถียงกันไปเถียงมาเลยเราพอได้มาเนี่ยพวกเราได้สิทธิ์ถึงพยายามใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดเด้อก็มันไม่ต้องมีการเลือกตั้งเขาก็ยึดก็ยึดได้ถ้ากองทุนมันโตคือกองทุนมันโตก็เขาก็จะยึดแบบนั้นคือในตัวระเบียบของกองทุนเนี่ยคือกองทุนเนี่ยเรามีกฎหมายมีระเบียบไว้เลยว่าไม่ต้องส่งเงินเข้ากองทุนก็จะเขียนไว้เลยนะระเบียบตัวเนี้ยแต่ว่ากระทรวงการคลังก็มีระเบียบว่ากองทุนใดที่เกินเท่าไหร่ล้านนี่แหละจะต้องส่งเงินเข้ากองการคลังคือก็มีระเบียบ2ตัวครับแต่ละกระทรวงใช่จ้ะคือมันเกิน 5,000 ล้านมันเห็นป่ะไม่ใช่หมื่นล้านแล้วเกิน 5,000 ล้านสามารถคือเอาเข้าคลังได้แต่ว่ามันก็จะมีระเบียบ2ตัวกําลังขัดกันอยู่ตอนนี้ก็คือระเบียบกองทุนก็บอกไม่ต้องส่งเงินเข้ากระทรวงการคลังแต่กระทรวงการคลังก็มีระเบียบว่าเงินเกิน2รู้สึกว่า 5,000 ล้านนะจะต้องส่งเงินเข้ากองคลังมันจึงมีระเบียบ2ตัวขัดกันอยู่ตอนนี้ก็เนี่ยไอ้คนพิการอยากใช้เนาะคนพิการทั่วประเทศเนี่ยอยากใช้แต่ก็ใช้ยากเงี้ยก็เลยมันอะไรครับก็เลยนั่นแหละคนพิการก็พยายามต่อสู้นะครับต่อสู้ว่าถ้าอย่างนั้นก็เพิ่มเบี้ยให้ซะเพิ่มอะไรกันนะก็ต่อสู้กันมาจากตอนนี้รู้สึกว่าล่าสุดเนี่ยคณะกรรมการศูนย์คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเนี่ยโดยมีส.ส.คนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมและเห็นชอบด้วยแต่ว่าเห็นชอบนะเห็นชอบในคณะทำงานเฉย แต่ยังไม่เห็นชอบยังไม่มีมติคณะรัฐมนตรีเลยยังไม่มีมติจากคณะรัฐมนตรีเลยนะคือใช่ๆตอนนี้คือเขาออกข่าวแล้วว่าออกข่าวแล้วว่าคณะกรรมการมีมติเพิ่มคณะกรรมการนะไม่ใช่รัฐมนตรีนะคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยมีส.ส.พรรคเพื่อไทยมั่งที่เป็นประธานในที่ประชุมน่ะแล้วก็มีมติเห็นชอบนะคราวนี้เขาจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีคณะต้องให้ครม.อนุมัติเห็นชอบประกาศเป็นราชกิจจาซะก่อนถึงจะได้มันใช่ว่าได้ทำไมจะตอนนี้เขาจะว่ายังไม่ได้นะครับเพียงแต่มีมติเฉยๆยังไม่ได้เลยคือมีมติคณะกรรมการกองทุนเฉยๆพอผ่านคณะมติพอมีมติแล้วเนี่ยเขาจะให้ทางครม.เห็นชอบอีกทีนึงนั่นแหละทุกคนก็เข้าใจหลายคืนจะเป็นอย่างนี้หลายรอบแล้วแหละเนาะคราวนี้มันจะมีผลงานแบบนี้หลายรอบแล้วพอแต่เสนอไปปั๊บครม.ปัดตกทุกครั้งนะที่สองสามทีแล้วที่จะเพิ่มเบี้ยคนพิการเนี่ยสองสามครั้งแล้วนะคราวนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าจะเห็นชอบหรือเปล่าแต่ว่าผมดูน้ำหนักในการนำเสนอข่าวอะไรต่างๆรู้สึกจะมีน้ำหนักค่อนข้างเยอะอันนี้ตามความที่เห็นส่วนตัวนะคิดว่าการเพิ่มเบี้ยความพิการในครั้งนี้เนี่ยน่าจะผ่านนะอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะแต่จะอย่าเพิ่งเชื่อเด้อแต่ความเห็นตัวน่าจะผ่านเพราะว่าผมดูอะไรนะแล้วอย่างมันมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเยอะแล้วเนี่ยนะครับเพราะว่าค่าครองชีพก็เพิ่มค่าน้ำมันก็เพิ่มอะไรเพิ่มก็เพิ่มหมดนะครับเพราะทุกอย่างเพิ่มหมดแล้วเนาะก็มีส่วนว่าการอนุมัติครั้งนี้กระทรวงการคลังเขาก็รับผิดชอบเนี่ย กระทรวงการคลังเขารับผิดชอบเรื่องสวัสดิการต่างๆของคนทั่วไปเนาะนะครับอันนี้คือที่มาที่ไปของกฎหมายข้อนี้นะครับการบรรยายการพูดคุยนี่ไม่ใช่ว่าฟังผมอย่างเดียวเดี๋ยวเป็นการสนทนากันมากกว่าเนาะใครถามใครพูดอะไรได้หมดเลยนะครับไม่ใช่นั่งฟังอย่างเดียวเนาะโอ้อันนี้เป็นเรื่องปกติเลยเราถามกันคุยกันนั่นแหละนะครับเนี่ยนะครับได้มีอะไรก็ถามมีอะไรก็พูดแล้วก็เรื่องมาอยู่พักอยู่ที่นี่นะครับอันไหนทิ้งมันไม่สะดวกตรงไหนก็บอกนะครับเพราะว่าเราก็จะบริการให้เราเต็มที่นะครับว่าตรงไหนไม่สะดวกไหนมันขัดตรงไหนอาหารไม่อร่อยที่ซักผ้าเป็นยังไงที่เราตากผ้าเป็นยังไงหรือที่หลับที่นอนเป็นยังไงมียุงมีอะไรไหมก็บอกนะครับเราจะได้จัดการให้ห้องน้ำเป็นไงบ้างเนี้ยนะครับเราจะดูแลให้ดีที่สุดแหละเนาะก๊อกรั่วใช่ไหมอ๋อก๊อกขึ้นสนิมแล้วรั่วเดี๋ยวโรเบิร์ตกรรมการบริหารเดี๋ยวจดรายละเอียดไปเดี๋ยวไปแก้ไขมันผุเนาะก็เรียกมันขึ้นสนิมแล้วมันผุแล้วแจ้งแล้วก็แจ้งไปในกลุ่มก็ได้นะครับก็จะได้ไปดูแลพร้อมกันเปลี่ยนก๊อกมันไม่ยากแป๊บเดียวก็เสร็จเนาะแล้วมีอะไรก็บอกเด้อมันตันมันอะไรก็บอกนะครับและการเก็บขยะนะครับจะมีถังขยะตรงบันไดเด้อนะครับห้องผู้หญิงห้องอะไรขวดน้ำนะครับถ้าใครมีขวดน้ำที่ทิ้งนะครับพยายามเก็บมาใส่ต่างหากเด้อขวดน้ำจะได้แยกเป็นขยะเพราะว่าลุงประเสริฐนะครับเป็นคนตาบอดแกก็เก็บขยะก็เลยได้เก็บไว้ให้แกเนาะนะครับลุงประเสริฐแกก็มาเก็บทุกครั้งแกแวะเวียนมาก็เห็นใจเนาะตาบอดด้วยกันแกก็สายตาเลือนลางแหละนะครับเก็บขยะขายนะครับอันนี้ก็คือเล่าเรื่องเหตุการณ์แหล่งที่ถังที่ผ่านมานะครับคราวนี้เรื่องอนาคตที่กำลังจะถึงนะครับพอดีอยากจะพูดให้เราได้ทราบว่าเราจัดตั้งมูลนิธินะครับเสร็จแล้วก็วันที่3กรกฎาคมปี68ที่ผ่านมาแล้วก็หลังจากนั้นก็ดำเนินการต่างๆนะครับเขียนหลังจากนี้ก็เข้าเกณฑ์ในการเขียนของงบประมาณในการดึงงบประมาณออกมาใช้นี่แหละกองทุนนี่แหละนะครับล่าสุดเนี่ยเราขอโครงการนะครับการส่งเสริมการออมเพื่อความมั่นคงในอนาคตสำหรับคนตาบอดนะครับขอไปกลุ่มเป้าหมาย200คนนะครับคีย์โครงการไปแล้วคราวนี้ก็เ ขาก็ทางคณะกรรมการกองทุนนะครับเขาก็เลยคอมเมนต์มาว่าโครงการนี้กลับไปแก้ให้หน่อยได้ไหมก็เลยแก้แล้วเมื่อวานเนี่ยส่งแล้วก็ส่งไปเรียบร้อยแล้วก็ดูว่าจะอนุมัติหรือไม่จะรับการอนุมัติเห็นชอบเมื่อไหร่หรือเปล่าหรือจะไม่ได้รับการอนุมัติก็คอยดูต่อไปในอนาคตอันนี้โครงการที่เราจะทําในอนาคตและโครงการที่ผ่านมาแล้วและกําลังจะทําหลังจากที่ได้รับงบประมาณนะครับก็คือโครงการนวดไม่ใช่โครงการนวดโครงการส่งเสริมอาชีพการทำพรมเช็ดเท้าสำหรับคนตาบอดนะครับโครงการนี้10วันมาเรียนที่นี่แหละนะครับอันนี้เดี๋ยวติดตามทิ้งเพราะว่ามันผ่านคณะอนุจังหวัดไปแล้วเหลือแต่เขาจะให้เช็คเอาเงินเข้าเช็คแล้วไปเข้าธนาคารแล้วเบิกมาอบรมไว้ๆนี่แหละนะครับถ้าใครสนใจก็คุยกับน้องรัตนาได้อบรม10วันครับก็ฝึกครับฝึกคราวนี้อันนี้โครงการผ่านแล้วจะได้รับอนุมัติงบไวๆนี้เนาะคราวนี้โครงการที่2เตรียมตัวลงทะเบียนไว้นะโครงการที่ก็ผ่านแล้วเหมือนกันก่อนอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเฝ้าระวังภัยต่างๆการเฝ้าระวังภัยไม่ว่าภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวอุทกภัยอัคคีภัยวาตภัยนี่แหละนะครับตัวเนี้ยอบรม3วัน2คืนที่โรงแรมโคราชโฮเทลเนาะกลุ่มเป้าหมายก็40คนนะครับกลุ่มหมาย40เออมันคนละโครงการได้มันคนละโครงการได้3วัน2คืนอันนี้ก็คุยกับน้องรัตนาได้เลยเด้ออันเดือนไหนอันนี้ยังไม่กำหนดวันแต่โครงการผ่านแล้วแหละจะจบคงจะไม่นานหรอกอาจจะเป็นกรกฎาคมหรือเปล่าค่อยดูอีกทีนึงมีค่าพานะฮะมีแต่ว่าอาจจะได้ไม่อาจจะนิดหน่อยเด้อเป็นกำลังจะให้อยู่ใช่ไหมเบิร์ดมีอยู่นะมีเดี๋ยวอันนั้นมันมีอยู่แล้วแหละจริงๆอันนี้ต้องบอกพวกเราเนาะอันนี้บอกแบบกระติบว่าทุกโครงการของเรานะครับทุกโครงการนะมีทุกโครงการแต่ว่าจะมีมากมีน้อยมันอยู่ที่การบริหารจัดการว่ามันเหลือมากมันเหลือน้อยครับมีทองหมดทุกโครงการนะครับมีทองหมดทุกโครงการเนาะแต่มากน้อยหรือเปล่าเนี่ยมันอยู่ที่เราได้งบแล้วก็การบริหารจัดการมันเหลือไม่เหลือเงี้ยนะครับแต่มีแน่ๆแหละทุกงานมีแน่นอนค่าพาหนะยังไงก็พาหนะมีแน่นอนมีครับมีนะครับมีสำนักงานมูลที่อยู่ที่นี่ครับอยู่ที่นี่ครับเราตั้งเพิ่ม3บทบาทเลยก็มีมูลนิธิมีศูนย์บริการแล้วก็มีสมาคมไม่ก็ผสมผสานกันผสมผสานกรรมการสมาคมอาจจะเป็นการมูลนิธิด้วยอะไรเนี่ยแล้วก็เอาคนอื่นมาช่วยเป็นด้วยอะไรกันเนี้ยคือกรรมการเป็นกรรมการร่วมมูลนิธิใช่ครับใช่ครับผมนะครับพริกอยู่ไหมลงไปแล้วเนาะไม่อยากจะให้ทักทายอยากให้คุยนะหลังจากนี้ไปนะครับผมก็ไม่น่าจะมีอะไรไปมากกว่านี้แล้วเนาะใกล้เที่ยงแล้วมั้งกี่โมงแล้วเนี่ยเดี๋ยวที่เดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวผมจะให้พบกับพิธีกรเนาะผมก็คงจะจบกันจะว่าบรรยายก็ไม่ใช่ขอเป็นการสนทนากันแล้วกันเพราะว่าสนทนาเป็นการตอบและถามเนาะใช่ได้หมดครับผมจะอยู่ที่นี่ประจำนะครับอยู่ที่นะครับหลังจากนี้ไปนะครับเดี๋ยวให้ทางวิทยากรที่จะอยู่กับพวกเราตลอดโครงการนะครับตลอดโครงการเลยเข้ามาพบคุยรายละเอียดเรื่องการเรียนการสอนจริงๆผมจะมีอะไรหลายๆอย่างเนี่ยที่เกี่ยวกับไม่เท่าขาวเนี่ย แต่ก็เดี๋ยวจะมีหน้าที่ของวิทยากรเขาบรรยายดีกว่าน่าจะเหมาะกว่านะครับเดี๋ยวผมก็ขออนุญาตแค่นี้ครับผม
1: ขอบคุณครับสำหรับนะครับคุณเลี้ยงแรงกระโทกนะครับโทษนะครับพี่เลี้ยงนอนเจอนะโอเคครับครับผมก็นะครับก็คือการบรรยายนะครับจากพี่มุนเลี้ยงเนาะแรงกระโทกนะครับก็เป็นการบรรยายนะครับถึงการที่คนตาบอดเนาะกว่าจะมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยนะครับผมก็ต้องผ่านอะไรอีกเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะด้านการเรื่องกฎการผลักดันเรื่องกฎหมายนะครับ3335ที่เรานะครับบางคนได้ทำอยู่นะครับผมก็เป็นไงบ้างครับความรู้แน่นปึ๊กบึงโต๊ะปักเลยไหมครับความรู้บอนะตัวโจ๊กนะฮะอ่ะครับผมก็ขอสวัสดีทุกท่านเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งผมนายนำโชคเข็มจิรัตน์นะครับผมหรือว่าโรเบิร์ตนะครับผมก็มีใบเซอร์นะครับรับรองจากราชสุดานะครับสาขาแพทยศาสตร์นะครับของมหิดลนะครับผมก็ยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเลยนะครับเดี๋ยวขอเชิญครูแว่นด้วยครับแว่นมาทักทายหน่อยครูแว่น
2: สวัสดีครับมีใครรู้จักผมบ้างยังยังเนาะลุงโต้รู้ยังยังเนาะโอ้เราทำเป็นไม่รู้จักกันเนาะโนมิตะรู้อยู่นะครับเราจะอยู่ด้วยกันกี่วันรู้ไหมครับเขาแจ้งหรือยัง1เดือนใช่ไหมเอาเราจะอยู่ด้วยกันกี่วันครับนี่มาอบรมเนี่ยพี่เลด้ากี่วัน10วันหรือ20วันเอาแล้วเขาโทรไปเขาแจ้งว่ายังไงเอา5วันจริงเปล่าไม่จริงนะครับเอาแล้วลุงโต้เขาแจ้งไปว่าไงมาเรียนเนี่ย7-12แล้ววันนี้วันที่เท่าไหร่อ้าวเรามาทำไมล่ะกันทำไมไม่มาพรุ่งนี้6-12นะครับกี่วันทีนี้7วันนะครับอยู่ด้วยกัน7วันโมอยากอยู่สักเดือนหนึ่งนะครับเขาให้มาทำอะไรรู้ไหมมาเรียนอะไรหรือมากินข้าวมาถือไม้เท้าเดี๋ยวผมจะปล่อยเดินไปโรตัสหัวทะเลนู่นแหละออกกำลังกายเนาะลุงโต้เนาะไหวไหมเนี่ยโรตัสหัวทะเลบ่ไหวติโอ้โหเซเว่นไหวไหมเฮ้ยไม่ได้มันไม่ท้าทายสำหรับพวกเราไงเรามีแต่คนเก่งๆแล้วเนาะมาครบยังนี่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เดี๋ยวพี่ลีเนาะเดี๋ยวจะพารายงานเดี๋ยวจะให้ลุงตู้ถามว่ามีสาวๆสวยๆสดๆไหมพี่เลด้านี่สดไหม
3: ส
2: ดตอนอยู่สมาคมโอ้สดโอ้สดสดหนักพี่เลด้านี่สวยนะลุงตู้สวยขาวสวยหมวยอึ๋มสวยสวย62ลุงตัวเท่าไหร่พี่เลด้า62ลุงตัวเท่าไหร่61ครูเบิร์ดอยากรู้ว่ามีใครมาบ้างหรือครูเบิร์ดรู้ยังใช่ไหม
1: จะเป็นอย่างนี้นะครับให้ทุกคนแนะนำตัวเองนะครับแล้วก็ให้พูดถึงมาโครงการเนี้ยอยากได้อะไรจากโครงการนี้
2: ได้กินข้าว
1: เนาะอยากได้อะไรจากการเรียนเนี่ยเรียนไม่เท้าเนี่ยอยากรู้อยากอะไรเงี้ยนะครับผม
2: ครูเบิร์ดจะได้รวบรวมข้อมูลไปแกล้งได
1: ้โอเคแล้วก็บอกด้วยนะมองเห็นขนาดไหนอะไรยังไงนะครับประมาณนี้ครับครูแม่น
2: เดี๋ยวผมแนะนำตัวก่อนลุงโตยังไม่รู้จักผมเลยผมก็นนทวัฒน์นะครับจอมสูงเนินนะครับเป็นลูกน้องครูเบิร์ดนะครับในการอบรมครั้งนี้นะครับ ป็นนิกเนมแว่นนะครับเป็นลูกน้องคุณครูโรเบิร์ตนะฮะมาช่วยแกล้งคุณตาเฮ้ยไม่ใช่พี่ๆนะพี่เนาะเรียกพี่เนาะเรียกพี่กันทุกคนนะครับพี่คะนองอย่างเงี้ยอุ้ยพี่เรด้าอ๋อชอบเนาะ

0: อ่ะแนะนำตัวคนแรกนะครับเดี๋ยวให้จำชื่อกันไว้ด้วยนะเพื่อจะเรียกใช้กันนะครับคนแรกพี่เรด้า
1: ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องอันนี้เสียงเรด้านะจ๊ะไม่ใช่เรด้าอาสยามนะเรด้าเฉยดีใจมากที่มาวันนี้อ่ะเพราะเหมือนแบบว่ามาอยู่ร่วมกันเหมือนเจอพี่เจอน้องกันเนาะนานๆเจอกันทีดีใจมากเลยอ
2: ่
1: ะ
2: อยากได้รับอะไรจากการอบรมในครั้งนี้ครับ
1: อยากได้ความรู้จ้ะความรู้ทุกอย่างที่มีที่นี
2: ่
1: ถ้ามีเวลามีโอกาสก็จะมาทุกครั้ง
2: แล้วอยากประเมินสายตาครับสายตาตอนนี้มองเห็นยังไง
1: สายตาตอนนี้เห็นโรเบิร์ตหล่อมากเลยอ่ะ
2: โอเคโอเคชัดเจนนะชัดเจนจำไว้นะครับอันนี้คือเสียงพี่เรด้าครับตบมือให้หน่อยโอเคคนท่านต่อไปเลยครับ
3: สวัสดีค่ะประทินพิพัฒน์จ้า
2: ชื่อเล่นครับ
4: ช
2: ื่
4: อเล่นช
2: ื่ออ
4: ะไรคร
3: ับ ไม่มีจ้ะ
2: เอาเรียกสั้นๆก็ได้
3: ไม่น่ารักไม่ต้องบอกพี่ประทินพี่ประทินพิพัฒน์จ้า
2: พี่ประทินนะครับ
3: ประทินจ้าก็ประมาณไม่ถึงค่ะประมาณ40หรือเปล่าย
2: ื่นมือข้างหน้าเนี่ยมือครูแว่นนะเห็นไหมเห็นตัวครูแว่นไหมนะ
3: เห็นก็เห็นค่ะรอค่ะรอ
2: เนี่ยอ๋อแปลว่าเห็นอยู่
3: ค่ะ
2: โอ้อะแล้วการที่มาโครงการนี้อยากได้รับอะไรจากโครงการนี้บ้างครับ
3: ก็อยากมีความรู้ค่ะความรู้ว่าเดินไม่เท้าไปยังไงอะไรยังไงก็อยากมาเจอเพื่อนๆด้วยล่ะค่ะ
2: โอเคพี่ปทินนะครับ
0: อันนี้เพิ่งออกมาใช่ไหมครับหรือว่ายังไงผมคือไม่เคยเจอเพิ่งมาใช่ไหม
2: เพิ่งมา
0: อ๋อผมยังไม่เจอหรือผมไม่ค่อยได้มาสมาคม
2: ท่านต่อไปเลยครับ
0: ข้อหลัง
5: อ้าวเมย์พูดอย่างนี้เลยไงฮะเราเคลียร์หน่อยดิ
6: สวัสดีครับผมชื่อสมศักดิ์กับกลางครับมาจากโนนสูงครับ
2: หนุ่มโนนสูงนะครับชื่อเล่นเลือก
6: สมศักดิ์กับกลาง
5: ลุงสมศักดิ์
2: เรียกลุงสมศักดิ์เนาะ
0: ลุงศักดิ์จึก
2: ลุง
0: อายุเท่าไหร่ครับ47โสดไหมโสดซิงโสดไม่ซิงโสดไม่ซิงแต่จริงใจจริงใจไหมมองไม่เห็นเลยใช่ไหมครับมืดมิดบอดเลย
2: มาโครงการนี้ได้อยากได้อะไรจากโครงการนี้ครับ
0: อยากให้ผมอยากเดินไปเที่ยวคาราโอเกะได้อย่างเงี้ยบอกอย่าง
2: น
0: ี้เลย
2: อยากได้แบบตรงๆเงี้ยไปถ้าเป็นลุงโต้นะไปรีสอร์ทอะไรเงี้ย
0: ใช่พี่ลีด้าป้าอะไรนะ
2: ปทิน
0: ปทินพี่ทิน
2: พี่ทินแล้วกัน
0: พี่ลีด้าพี่ทินนะครับลุงศักดิ์จึก
2: ลุงศักดิ
0: ์คนต่อไปครับ
7: ผมนี่ครับลุงโต้ครับ
8: ขอบคุณครับ
7: เดี๋ยวให้เบิร์ดสอบถามครับ
8: รายงานตัวก่อน
7: รายงานตัวเลยครับ
8: สวัสดีครับชาวโลกทั้งหลายครับ
2: สวัสดีครับ
8: ผมมาอย่างมิตรนะครับผมชัยชนะหลวงราชครับผม
2: ชื่อเล่นชื่อ
8: โต้ฮาวครับ
7: โต้ฮาว
8: คือผมครับ
0: ได้ละได้มาอีกก็โต้ฮาวเพศสัตว์ตู้นั่นเองนะครับใครอยากได้ยาอะไรมาถามลุงโต้ได้เนาะลุงศักดิ์อยาคงยาคึกลุงโต้แกมีหมดนะ
9: ถาม
0: ลุงโต้
9: มองเห็นอะ
0: ไรมาเรียนเนี่ยมาอยู่สมาคมเนี่ยอยากให้คุณครูโรเบิร์ตสอนอะไร
9: สอนทุกอย่างที่คุณครูโรเบิร์ตรู้นั่นแหละครับผม
0: ก็ยังลุงโต้ยังเดินไปชั้นหนึ่งได้ไหมนี่ไม่ต้องมีผู้นำทางใช่ไหมหรือต้องมีไม่เคยมาเรียนนวดแล้วใช่ไหมเสียงดังอยู่ใช่ไหมตู้กับศักนะครับตู้กับศักนะครับตู้ห่าวด้วยแม่มีตู้ห่าวด้วยอันนี้ศักอะไรเนี่ยศักจึกกับตู้ห่าวศักจึกตู้ห่าวไปหาใครอีกทีนี
10: ้
0: คนต่อไปเลยครับ
11: บุญจันทร์จ้ะ
0: มาแล้ว
11: บุญจันทร์จ้ะ
0: บุญจันทร์สวดไหม
11: สวดกระปิดกระปรอย
0: สวดกระปิดกระปรอยสวดตอนผัวไม่อยู่
11: สวดตอนผัวอยู่ก็ได
0: ้เอ้าสวดตอนผัวอยู่ได้แล้ว

0: ผัวมาไหมวันนี้
1: ไม่มา
0: ไม่มาลุงศักดิ์ลุงศักดิ์ผัวไม่มาเด้อลุงตู้
1: ไม่อยากรู้จักลุงศักดิ์หรอก
0: ไม่อยากรู้จักลุงศักดิ์เอ้อยากรู้จักลุงตู้ไหม
1: ไม่อยาก
0: เอางั้นรู้จักลุงครูโรเบิร์ตก็ได
1: ้หลานโรเบิร์ต
0: หลานโรเบิร์ตอันนี้มองเห็นไหมครับ
1: ก็เห็นแต่แสง
0: เห็นแต่แสงดีจะได้แกล้งถูกว่าจะแกล้งยังไง
1: รู้ตัวแล้ว
0: รู้ตัวแล้วอยากได้อะไรจากสมาคม
1: อยากได้ไม้เท้า
0: อยากได้ไม้เท้าเดี๋ยวได้ครับเดี๋ยวแจก
1: เดี๋ย
0: วแ
1: จก
0: อ้าวเดี๋ยวอยากได้ไม้เท้านะคุณโรเบิร์ตนะเดี๋ยวมีแจกนะครับยื่นขวามือไปเลยครับใครมาเรียนอยู่นี่เดินไปในหน้าสมาคมได้ทุกคน
2: สวัสดีค่ะพี่บัวอริยาคำบัวทองหรือบัวอริยาพี่พัฒน์ที่เล่น Facebook นะคะก็วันนี้มาครั้งแรกค่ะที่สมาคมแต่ก็มาประชุมทุกปีค่ะปกติทำงานอยู่บริษัทอาริยา Property จำกัดมหาชนค่ะแต่อยากมาร่วมโครงการที่บ้านเราค่ะก็เลยมาที่นี
0: ่ทำอะไรอยู่นั่นครับ
2: นวดค่ะ
0: นวด
2: ค่ะมาตา
0: 35ใช่ไหม
2: ค่ะ
0: เดินทางก็คล่องแคล่วสะดวกอยู่แล้ว
2: ค่ะแต่อยากได้
0: เทคนิค
2: ได้ทักษะเพิ่ม
0: โอ้ยไม่ใช่มันพี่จะต้องสอนผมหรือเปล่าอยากได้เทคนิคเพิ่มใช่ไหมถ้าเทคนิคเพิ่มเดี๋ยวให้ครูเบิร์ตติวให้พิเศษนะครับเพราะว่าครูเบิร์ตนี่คล่องแคล่วในการไปคาราโอเกะ
3: เดี๋ยว
1: คาราโอเกะพี่ก็ถนัดเหมือนกัน
0: เอาแล้ว
3: สายตาเป็นยังไงนะครับ
0: สายตาเป็นไงครับ
1: มองเห็นเลือนรางค่ะเห็นแค่สีว่าตังแบงค์อะไรใส่เสื้อสีอะไรประมาณนี้แหละค่ะ
0: เห็นสีอันนั้นเห็นข้างกันเห็นแสงอันนี้เห็นสีอ่ะใกล้กันแล้วอายุเท่าไหร่ครับ
1: อายุ50ค่ะพอดี53
0: 53มีโรคประจำตัวไหม
1: ไม่มีค่ะ
0: เยี่ยมไม่จะถามไว้เผื่อจะได้แบบ
1: ไม่มีค่ะรับจ้างเป็นอยู่แล้ว
0: ซับเต็มกระเป๋า
1: โอสาธุ
0: ท่านต่อไปคุณโรเบิร์ตเก็บข้อมูลนะครับไอ้นี่ก็ใส่แต่หูฟังใส่แต่หูฟังไอ้นี่ดิไอ้นาฮานี่โอ้เรียนออนไลน์
4: คร
0: ับ
4: ผม
5: ครับสวัสดีครับผมชื่อมาร์คนะครับอายุ20ครับผม
0: มาร์คเล็ก เขาว่ามาร์คเล็กอ่ะมาร์คเล็กเล็กไหม
5: ไม่เล็กนะครับ
0: อ
5: ยากดูต้องลองดูนะ
0: ต้องลองดูทำไมรู้ว่ามาร์คเล็กเขาบอกว่าไม่เล็กอ่ะ
5: มาร์คไม่เล็กครับผม
0: ไอ้นี่เป็นกระผู้เชี่ยวชาญนะครับไม่ต้องพูดกับมันเยอะเอายื่นต่อไปมึงนี่
6: มันเรียนหรือมึงอะไรนะไหนหูฟังมาดูเอาเรียน
7: สวัสดีครับผมศักชัยสีคิ้วครับดีใจมากที่ได้มาเรียนเพราะพกอยู่มานานแล้วอยู่มา70ปีแล้วแต่ผมเกิดใหม่เมื่อ8ปีที่แล้วเอง
0: ยังวัยรุ่นอยู
7: ่ยังเป็นเด็กอยู่ก็ดีใจที่ได้มาเรียนความจริงอ่ะอยากจะเข้ามาเรียนทุกโครงการน่ะเพราะเราถือว่าเราต้องเรียนรู้ไงเราต้องจำนนกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราอ่ะเราต้องยอมรับเดี๋ยวนี้ก็ต้องหลายๆอย่างอ่ะต้องเรียนรู้ก็พอดีเจออาจารย์เบิร์ตเขาบอกไปก็เลยมาตื่นเต้นนะไม่ค่อยพูดไม่ค่อยเก่งไงจริงๆอ่ะผมอยากจะเรียนมากเลยศึกษามากเลยคือพวกโทรศัพท์พวกเทคโนโลยีการเงินการทองการโอนเงินอะไรต่างๆเนี่ยเพราะเราต้องใช้ในกิจวัตรประจำวันในวันข้างหน้าเนี่ยเพราะในวันข้างหน้าเนี่ยทุกคนต้องใช้แน่นอนแน่แต่ถ้ามีโอกาสผมขอสมัครไว้เลยทุกโครงการเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้สวัสดีครับ
0: นี่ไง
7: ทุกคนโชคดีครับ
0: สมาร์ทโฟนได้เรียนยังสมาร์ทโฟนได้เรียนยัง
7: เรียนแต่นานแล้วแต่ว่ามันไม่รู้เรื่องอ
0: ่
7: ะ
3: เดี๋ยวนอก
0: เดี๋ยวโรเบิร์ตสอนให้นะครับ
3: สายตาคุณลุงเป็นยังไงบ้างนะครับ
7: สายตาผมก็
3: การมองเห็น
7: ไม่มีเลย
0: บอดมืดมิด
7: มองมืดมิด
0: เหมือนกัน
7: มืดมิดไม่รู้เรื่องอ่ะเดินไปไหนไม่ได้อะไรประมาณนี้
0: ขอบคุณครับเดี๋ยวอีกคนสุดท้ายของเราเนี่ย
3: มาแล้วเหรอ
0: นี่ไงป๋าขนองนี่ไงไม่สัมภาษณ์ได้ไงเนี่ย
3: ลืมป๋าได้ไงโอ้ลืมเชิญครับป๋า
8: ครับสวัสดีครับผมชื่อขนองแสงบุญครับ
9: ก็มาเพิ่งมาเรียนครั้งแรกครับครับวัตถุประสงค์คืออยากได้ตังค์ครับ
3: ชัดเจนนะลุงโต้ได้กลุ่มวันนี้แล้วนะนี่ได้พวกแล้วนะ
0: ก่อนที่จะได้ตังค์ก็ต้องผ่านผมไปก่อนนะครับ
9: ได้ครับได
0: ้เนาะป้าขนองเนาะ
9: ครับได้ครับ
0: เจอผมแน่ป้าเรา
3: โอเค
0: เราก็เริ่มรู้จักกันแล้วนะครับก็มีทั้งบอดสนิทก็มีลุงศักดิ์ลุงขนองลุงโต้ลุงสมศักดิ์แล้วก็ลุงอะไรนะศักชัยโอ้มีแต่ศักเนาะอันนี้ศักจึกอันนั้นศักชัยศักชัยศักจึกต้องให้จับคู่กันนะศักชัยกับศักจึกเนี่ยไอ้มาร์คมึงเป็นไงครับเดี๋ยวเมื่อกี้ก็พอรู้จักกันไปแล้วเดี๋ยวช่วงบ่ายเนาะครูโรเบิร์ตจะเริ่มทฤษฎีนะครับในเรื่องวิชาที่เรามาเรียนนะครับผมก็จะมาบอกว่าเราเรียนกัน7วันนะครับเวลาเรียนก็เริ่ม9โมงเนาะ9โมงเช้าเลิกก็15นาฬิกานะครับลาวันไหนครับลำลา1ลา2ลาวันเดียวใช่ไหมครับพี่เรด้าลาวันไหนลาวันที่วันที่8มาใช่ไหมแล้ววันอื่นก็มาไปลำที่ไหนเทอร์มินอลกลุ่มสตรีอาสาลุงตู้จะไปลำกับเขา
10: คุณละเนีย
0: เราเรียน9โมงถึงบ่าย3นะครับเรียนทุกวัน7วันนะครับใครลาใครลาก็แจ้งได้นะครับแจ้งได้นะครับถ้าวันไหนลานี่เดี๋ยวต้องถามอันหักน่าจะหักมั้งหักตังค์ไม่ให้ใช่ครับลากี่วันครับอันนี้ลาวันไหนโอเควันอาทิตย์วันเดียวใช่มีใบเช็คชื่อครับวันถ้าเกิดใครลาหรือขาดก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวเช็คชื่อครับมีไม่มีกขคงอเดี๋ยวจะสอบปฏิบัติจะให้ลุงตู้เดินไปโลตัสนั่นแหละปล่อยไปทีละคนนั่นแหละวันสุดท้ายเป็นแบบทดสอบแค่เอาแค่หน้าสมาคมก็พอเนาะแค่หน้าสมาคมผมก็เคยมาเรียนอยู่นี่นะผมมาเรียนที่สมาคมนี่แหละสมัยนั้นพี่บุญเลี้ยงสอนกับพี่ปุ้ยพาผมเดินไปหน้าสมาคมนะครับแล้วสมัยที่ผมไปฝึกอบรมเป็นวิทยากรกับครูเบิร์ตเนี่ยปิดตาเดินเป็นกิโลเลยข้ามถนนก็ข้ามถนนจริงเลยครับ4เลนด้วย ครับมีติดตัวไว้ก็ดีครับเผื่อฉุกเฉินเผื่อล้มขึ้นมาโอ้มีขายครับเดี๋ยวให้น้องตู่พาซื้อมีเดี๋ยวก็จะเราก็จะเรียนในเรื่องของทักษะการใช้ชีวิตประจำวันนะครับอยู่ในห้องคนใช้แบบไหนนะครับใครที่แบบอย่างป๋าขนองอย่างมาร์คนะครับก็เป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ถือว่าแลกเปลี่ยนกันเนาะป๋าเนาะอันนี้เขาพูดเชี่ยวชาญแล้วผมก็ยังเป็นอันนี้อยู่นะครับก็ยังต้องได้รับความรู้จากท่านป๋าขนองท่านน้องมาร์กอะไรเงี้ย ช่เดี๋ยวเป็นพี่เลี้ยงให้ผมด้วยนะครับใกล้ๆวันก็จะทดสอบนะครับปล่อยไปทีละคนนะครับหน้าสมาคมนะครับแรกๆก็จะปล่อยเป็นทีมก่อนนะครับสักจึกนะคู่กับลุงศักดิ์ชัยไปอย่างนี้นะครับปิดตานะครับคุณเรด้าไม่ได้เปิดนะฮะปิดตาอย่าแอบเปิดนะฮะอย่าเอาเปรียบลุงศักดิ์จึกผมนะไม่ได้นะนั่นแหละคำไปคำมามันอะไรมันแทงๆก็ค่อยว่ากันเนาะ
11: ระวังนะคำไปลุงครูแว่นเอาเข็มไปวางไว้ทิ่มมือนะ
0: ยิ่งจอบแก่งชาวบ้านเขาอยู
11: ่มือชี้โดดชี้เดมาเงี้ย
0: ครับ2งานครับครับไม่พอครับก็เดี๋ยวเราก็จะสำรวจในสมาคมแล้วเนี่ยเรานี่แหละครับว่ามันมีอะไรบ้างประตูทางออกอยู่ตรงไหนทางเข้าตรงไหนห้องข้างล่างมีห้องอะไรบ้างฮะเราจะรู้พื้นที่ทั้งหมดนะครับนั่นไงก็ลุงโตมาเรียนลุงโตไปถูกแน่นอนไปถูกแน่นอนไม่ต้องเรียกตู้ตู้ตู้พาผมไปกินข้าวหน่อยไม่ต้องอาจจะเดินพาลุงโตไปร้านยาเองก็ได้เผื่อจะอยากลุงโตได้ไปซื้อยานั้นไปทำ
12: ไปช้อปปิ้งพี
0: ่ซื้อยานั้นไปทำอะไร
12: นะ
0: ซื้อยานั้นไปทำอะไร
12: ว่าไงนะ
0: ซื้อยาไอ้แบบอันนั้นไปทำอะไรอ่ะ
12: อะไรอันนั้น
11: ลุงโตหูอื้อแล้วมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้เดี๋ยวขออธิบายคร่าวๆนะครับในเนื้อหาที่เราจะเรียนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับในวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นในช่วงบ่ายก่อนก็จะเป็นทำความคุ้นเคยเนาะกับสภาพแวดล้อมเรามาดูกันว่า O&M คืออะไรนะครับAmenity and Variation เนี่ยคืออะไรนะครับผมหรือการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหวนะครับมีอะไรบ้างเนาะในตอนช่วงบ่ายเดี๋ยวเราจะแต่เราจะเป็นการบรรยายที่รับรองทุกคนเตรียมมาเลยผมว่าทุกคนมีประสบการณ์ของตัวเองอยู่แล้วจะได้แชร์กันนะครับผมว่าการเดินทางครั้งแรกเนี่ยหรือตกบ่อตกอะไรรู้สึกยังไงลุงโต้บอกก็ได้กระโดดเป็นดินจ่าเลย กระโดดหลบลกเนี่ยมันรู้สึกยังไงเนาะแต่จะได้แลกเปลี่ยนกันเราพูดคุยกันว่าเราก็เดี๋ยวให้ผู้ที่เคยมีประสบการณ์เนาะได้แลกเปลี่ยนกันในกลุ่มนะครับแล้วก็จะมีการมาพูดคุยกันนะฮะตอนนี้เท่าไหร่นะตอนนี้เที่ยงแล้วนะครับก็โอเคนะคนไหนยังไม่ชินทางเอ่ยลุงศักดิ์ชัยก็มักฝากลุงศักดิ์ชัยลงไปเด้อแล้วก็ลุงโต้นะครับลุงโต้กับลุงศักดิ์ลุงศักดิ์พอนะครับเดี๋ยวให้ครูแว่นพาไปเนาะนะครับเดี๋ยวพี่เมย์ช่วยดูด้วยนะครับพี่เมย์โอเคครับเจอกันตอนบ่ายหนึ่งครับตอนนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากครับขอบคุณครับ
13: ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจังหวัดอุบลนะคะจัดการเรียนการสอนให้น้องที่มีศักยภาพทั้งหมดของเราตอนนี้ค่ะ22คนนะคะก็จะมีระดับประถมศึกษา4คน

0: เบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: กองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่335สกัดกั้นกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดยึดยาบ้า 1,800,000 เมตรในพื้นที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่วันที่3มิถุนายน2569เวลา 1 นาฬิกากองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่335หน่วยเฉพาะกิจตำรวจตะเวนชายแดนที่33จัดกำลังพลจำนวน1ชุดปฏิบัติการทำการลาดตระเวนเส้นทางเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติที่ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติดพ.ศ. 2564บริเวณบ้านห้วยลึกตำบลปิงโค้งอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่หลังได้รับการแจ้งจากแหล่งข่าวในพื้นที่ทราบว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดโดยใช้เส้นทางดังกล่าวเข้าสู่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่จนกระทั่งเมื่อเวลา 4:00 นได้สังเกตเห็นแสงไฟบริเวณบ่อขยะประมาณ 3-4 ดวงจึงได้เข้าตรวจสอบบริเวณที่พบแสงไฟเมื่อชุดปฏิบัติการใกล้เข้าถึงบริเวณที่เกิดเหตุกลุ่มบุคคลต้องสงสัยที่ใช้แสงไฟดังกล่าวได้เห็นรถของเจ้าหน้าที่จึงวิ่งหลบหนีโดยอาศัยห้วงทัศนวิสัยในการมองเห็นจำกัดและความชำนาญในพื้นที่หลบหนีไปได้ชุดปฏิบัติการกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่335จึงได้กระจายกำลังเข้าตรวจสอบพื้นที่ตรวจพบกระสอบดัดแปลงเป็นเป้สะพายหลังสีเหลืองจำนวน5กระสอบภายในบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภท1หรือยาบ้ารวมประมาณ 1,800,000 เมตรนำส่งสถานีตำรวจภูธรเชียงดาวเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปสรุปผลการสกัดกั้นยาเสพติดในห้วงตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568จนถึงปัจจุบันหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันชายแดนภาคเหนือหรือนบยศ35สามารถสกัดกั้นยาเสพติดได้จำนวน383ครั้งจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ทั้งหมด376คนตรวจยึดยาบ้า 224,257,700 เม็ดเฮโรอีน 7.3 กิโลกรัมไอซ์ 4,000 กิโลกรัมฟิน 256 กิโลกรัมและคีตามีน 457 กิโลกรัมการปะทะกับกลุ่มขบวนการจำนวน52ครั้งกลุ่มขบวนการเสียชีวิต39ศพซึ่งหากยาเสพติดที่ตรวจยึดได้ดังกล่าวถูกลำเลียงเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครจะสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจจากมูลค่าของยาเสพติดที่จำหน่ายถึง 38,122 ล้านบาทคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือ
5: แบบเนาะแต่ว่าแต่ถ้าน้ำเสียงเขาโอเคแล้วเขามีความให้เกียรติเราในระหว่างการสนทนาพี่ว่าอันนั้นมันสำคัญกว่าครับผม
6: ต้องขออนุญาตพี่โอเล่นนิดหนึ่งว่าตอนนี้พี่โอเล่แต่งชุดเป็นยังไงเป็นผู้ชายหรือชุดหญิงหรือว่ายังไงคะ
5: พอดีพี่ก็ทำงานอนุกรรมการกิจการเด็กและเยาวชนสตรีผู้สูงอายุและความ ผู้มีความหลากหลายทางเพศของคนตาบอด
7: แล้วพี่โอเล่ก็เป็น
5: ก็ยังเป็นคณะกรรมการของสมาคมคนตาบอดจังหวัดขอนแก่นเป็นผู้แทนคนตาบอดจังหวัดขอนแก่นแล้วก็เป็นทำงานประจำที่โรงพยาบาลขอนแก่นแล้วก็บริษัทขอนแก่นแห่อ้วนที่ทำอยู่สองที่ครับงานประจำงานประจำมันก็ยังบีบให้เราต้องแต่งแต่จริงๆพี่เป็นคนชอบแต่งตัวเป็นผู้ชายธรรมดามากกว่าต
7: ั
5: ดผมสั้นอะไรเงี้ยเพราะว่ามันคือสมัยก่อนตอนที่อันนี้ต้องท้าวความเนาะพี่เคยมองเห็นมาก่อนเม
7: ื่
5: อก่อนเนี้ยตอนที่เรียนมหาลัยพ
7: ี่
5: ก็เคยไว้ผมยาวอะไรอย่างเงี้ยแต่งตัวเป็นผู้หญิงก็เคยครับแต่คราวนี้พอเรามามองไม่เห็นเนี่ยลักษณะการดูแลตัวเองมันจะยุ่งยากขึ้นถ้าเราทำตัวแบบนั้นป
7: ุ๊
5: บถามว่ามันก็ได้ในบางครั้งไปเที่ยวกับเพื่อนแต่ว่าชีวิตปัจจุบันถ้าน้องนัดถามว่าตัวนี้ก็คือแต่งตัวเป็นผู้ชายธรรมดาครับตัดผมสั้นนะครับอาจจะทำสีผมบ้างอาจจะทำเล็บเจลบ้างอย่างเงี้ยในสีที่เรายังชอบอยู่เนี่ยครับ
7: แต่งหน้าไหมคะ
5: อาจจะแต่งหน้าบางๆบาง
7: ครั้
5: งก็จะแต่งแบบก็จะลงบำรุงทุกสิ่งอัน7-8ขั้นตอนแล้วก็มาเยอะมากคีมพี่เยอะมาก
7: เชื่อว่าบำรุงเยอะกว่าพลอยแน่นอนค่ะแต่ถามพี่โอเล่อย่างนี้เมื่อกี้พี่โอเล่เกริ่นมาแล้วคือพอเรามีความมองไม่เห็นมีความพิการเพิ่มเข้ามาเนี่ยมันเหมือนทำให้ชีวิตมันเปลี่ยนแปลงไปเหมือนกันเนาะพี่นัทเนา
6: ะ
7: แล้วอยากจะถามค่ะว่ามันมีความท้าทายเพิ่มขึ้นยังไงบ้างเมื่อเราเป็นกลุ่มเนี่ย LGBTQ แล้วก็มีความพิการเพิ่มมาด้วย
5: เป็น LGBTQ ก็มีความรู้สึกยุ่งยากในการจะอยากคบใครสักคนอยากเริ่มต้นจากใครสักคนก็จะยุ่งยากเนาะเพราะเราก็สมัยก่อนตอนที่อายุเป็นมหาลัยเนี่ยก็ยังไม่ค่อยเปิดเท่าไหร่นะครับสังคมก็ยังไม่ได้เปิดผู้ใหญ่ก็ไม่ได้เปิดให้เรามีพื้นที่ในสังคมมากมายแต่ว่าเราก็ยังอยู่กันอย่างที่แบบอยู่กันก็อยู่ได้ก็อยู่ในกลุ่มของเราแต่พอเรามามองไม่เห็นเนี่ยมันเหมือนมีกำแพง2ชั้นเนาะไม่ใช่ชั้นเดียวมันก็เป็น2ชั้นทั้งมองทั้งเป็นแบบนี้ด้วยแต่เป็นแบบนี้คำว่าเป็นแบบนี้คือเป็น LGBTQ แต่ช่วงนี้มันก็ยังเปิดมากขึ้นกว่าเดิมเยอะแต่ความเป็นที่เรามองไม่เห็นอ่ะที่ว่ามันจะยากตอนเริ่มต้นความสัมพันธ์มากกว่าแต่พอมันได้ความสัมพันธ์มันจุดติดแล้วเนี่ยมันก็จะไปตามธรรมชาติที่เราเคยเป็นมาครับผมเป็นการเริ่มต้นเหมือนสมมติพี่เจอใครสักคนที่พี่ชอบเนี้ยนี่แล้วเขาอยู่เราจะให้ใครไปขอเบอร์ว่าเราจะเดินไปบอกเขาไปชนเขาเหลือแล้วว่าเฮ้ย เราอยากรู้จักจังเลยเนี่ยอันนี้มันจะยุ่งยากแต่พอเราได้คอนเนคชันแล้วทุกวันนี้เทคโนโลยีเนาะมันก็ทำให้เราแบบเข้าถึงง่ายขึ้นคุยไลน์ก็ได้เหมือนจริงๆนะเอาอันนี้คืออีกเรื่องนะเคยมี LGBTQ ที่เป็นใบ้ครับมาชอบพี่ด้วยนะมาชอบพี่ก็มีนะนี่มันยิ่งเป็นกำแพงขั้นที่3เลยนะ
7: แล้วมันสื่อสารกันยังไงคะพี่โอเล่
6: คือค่ะ
5: ใช้โทรศัพท์ไลน์คุยกันครับพี่พิมพ์ไลน์ไปเขาอ่านไลน์แล้วเขาพิมพ์มาสิริก็อ่านให้พี่ฟังว่าเขาพูดว่าแบบนี
7: ้
5: ก็คุยกันได้เป็นปีนะก็ได้ที่ก็พี่งงเพื่อนก็งงว่าก็ยังอยู่กันได้เป็นปีแต่ก็โอเคมันก็นั่นแหละความสัมพันธ์ก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วมันก็หายไปก็มีเป็นเรื่องปกติครับผม
7: ซึ่งอันนี้เราพูดถึงในเรื่องของความสัมพันธ์อย่างเช่นแบบจะเป็นแฟนกันจะคบกันหรือชอบพอกันอย่างเงี้ยเนาะแล้วถ้าพูดถึงในเรื่องของความท้าทายในแง่ของมุมมองต่อสังคมที่มีต่อเราหรือว่าครอบครัวอย
6: ่
7: างเงี้ยค่ะมันมีผลกับตัวเรายังไงบ้างไหมคะพี่โอเล่
5: แรกมีนะแรกๆเนี่ยที่ตาบอดแรกๆเนี่ยที่ไม่ยอมรับเจอได้สมมติเป็นคนตาบอดที
7: ่
5: จะไม่ถือไม่เท้าที่จะเป็นไหนที่จะไม่บอกคนที่ตาบอดเนี่ยแต
7: ่
5: ว
7: ัน
5: นึงที่ได้ไปนั่งวิปัสสนา7วันเนาะกับพี่วัดอะแล
7: ้
5: วพระก็ได้มาพูดกับพี่ว่ายังไงคือเรามองไม่เห็นแล้วเราต้องสิ่งแรกที่ควรทำคือยอมรับตัวเองเพราะถ้าเราไม่ยอมรับตัวเองให้ได้คนที่อยู่ใกล้เราพ่อแม่เราคนที่รักเราเนี่ยเขาจะมีปัญหาในการสื่อสารและการช่วยเหลือเราเหมือนสมัยก่อนที่มากรุงเทพเนี่ยบางทีพี่ไม่ใช่ไม้เท้าด้วยนะ
7: ค่ะ
5: พี่ก็มาแบบแต่มันก็แต่พอไม่ใช่ไม้เท้ามันก็ง่ายขึ้นอะครับคนเห็นเราถือไม้เท้าคนก็วิ่งมาช่วยเราเนาะเหมือนนี่แหละนี่คือการยอมรับตัวเองอย่างนึงคือการใช้ไม้เท้าการกล้าพูดกับคนข้างๆเวลานั่งรถทัวร์มาโทษนะครับพอดีผมตาบอดผมต้องไปเบิกรถทัวร์ที่กรุงเทพถ้ามีอะไรช่วยผมหน่อยนะครับเขาเอาอะไรมาให้ผมก็เอาวางให้ผมมันก็ง่ายในการใช้ชีวิตมากขึ้นครับแล้วพี่ความรู้สึกว่าพี่
8: พี่ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องพี่ไม่ค่อยตกสังคมเนาะไม่ใช่ว่าพี่พี่เป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ดีเหมือนกับที่เราเจอกันครั้งแรกกับน้องพลอยเนา
7: ะ
8: พี่ก็เป็นคนเริ่มต้นถามเนาะว่าอะไรยังไงอะไรก่อนที่จะเป็นคนเนี่ยช่างเจรจาพี่ก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องกับทางสังคมเท่าไหร่แล้วก็ขอแค่เรากล้าบอกเขาว่าเราคืออะไรยังไงเหมือนกันการที่เราเป็นเกย์เหมือนกันถ้าเรากล้าพูดเขาว่าเราเป็นมันก็คือจบครับมันก็คือจบผู้หญิงจะได้ไม่ต้องชอบเราด้วยนะ
7: เคย
8: ชอบพี่ด้วยนะเคยมีผู้หญิงแบบเขาไม่เห็นว่าเราอาจจะผู้ชายเรียบร้อยแต่งตัวดีหน้าตาดีดูสะอาดสะอ้านดีอะไรเงี้ยเขาก็มาคุยกับเราแต่สุดท้ายเราก็บอกว่าอ๋อไม่นะเราก็เป็นเพื่อนสาวกันนะเราคุยกันได้แล้วก็บอกเขาอย่างนั้นเลยมีอะไรก็คุยกันได้เรามาปรับวิธีการคุยกันใหม่อะไรเงี้ยเขาจะได้สบายใจเราก็จะได้สบายใจครับ
7: จริงๆพลอยว่าเรื่องนี้สำคัญเนาะพี่นัทคือคนในสังคมหรือคนอื่นๆเนี่ยยอมรับเราหรือไม่ยอมรับเราอันนี้เราไม่รู
6: ้
7: แต่พลอยว่าถ้าเราเริ่มต้นจากยอมรับตัวเราเองก่อนเนี่ยโหมันเหมือนมันเป็นจุดที่ทำให้เราเดินต่อไปข้างหน้าได้อ่ะพี่นัทใช่ไหมคะพี่โอเล
8: ่มันเหมือนกับประตูบานใหญ่เนา
6: ะ
8: สังคมคนรอบข้างเนี่ยอาจจะเป็นประตูแค่บานเล็กหรือแค่หน้าต่างที่เราบางทีเราไม่อยากคุยด้วยคือเราก็ปิดไปเลยไหมเลยแต่ประตูบานใหญ่ที่จะให้เราออกไปสู่สังคมเนี่ยมันคือตัวเราเองนะที่ว่านะ
6: ค่ะค่ะแล้วในฐานะค่ะเชิญเลยค่ะ
8: เชิญเลยครับตรงนั้น
6: จะถามพี่โอเล่ว่าคือในฐานะที่พี่โอเล่เนี่ยก็ทำงานหลากหลายใช่ไหมคะมันมีปัญหาอะไรกับผู้พิการที่มองไม่เห็นจนถึงขนาดว่าจนปัจจุบันเนี่ยทางสมาคมคนตาบอดต้องตั้งทางด้านนี้ขึ้นมาเลยเป็นการตั้งแบบพี่เป็นตำแหน่งอนุกรรมการเลยอ่ะแปลว่าจะต้องมีปัญหาหรืออะไรที่
7: เราพยายามจะขับเคลื่อนเนาะพยายามจะผลักดันให้มันเป็นให้มันเกิดขึ้น
6: ค่ะทำไมพี่ถึงได้ตั้งคณะกรรมการชุดนี้ขึ้นมาค่ะ
8: จริงๆคณะอนุนี้ตอนแรกจะเป็นชื่อว่าคณะอนุกรรมการกิจการเด็กและเยาวชนสตรีผู้สูงอายุของคนตาบอดคราวนี้มันมีการสมรสเท่าเทียมเกิดขึ้นเน
7: า
8: ะแล้วท
7: ุ
8: กคนก็มาคุยกันว่ามีสมรสเท่าเทียมแล้วนะแล้วทิศทางเราจะไปยังไงแล้วจะเอาความหลากหลายทางเพศนี้ไว้กับอนุไหนงั้นก็เอาไปกับอนุนี้แล้วกันเพราะว่ามันมีความหลากหลายอยู่แล้วในตัวของมันเองทั้งเด็กทั้งสตรีทั้งที่เอาอะไรก็ช่างแล้วจะเป็นอนุที่ชื่อยาวที่สุดในบรรดาอนุของเราแล้วเราก็แรกๆเราต้องนั่งจำแล้วพี่เป็นผู้แทนปีแรกแล้วเขาก็ให้พี่มาดูแลเรื่องนี้เพราะว่าพี่มีความชัดเจนในความเป็นตัวตนในความเป็นความหลากหลายทางเพศพี่ก็ส่วนพี่ก็จะเป็นคนแต่งตัวสวยแต่งตัวน่ารักแต่งตัวดีแล้วก็พูดจาดีแล้วก็ทุกคนก็จะรู้พี่จะเปิดเลยว่าอ๋อพี่เป็นแบบนี้นะผู้หญิงไม่ต้องมาคุยกับพี่ผู้หญิงไม่ต้องมาจีบพี่นะพี่ชอบผู้ชายนะอะไรเงี้ยพี่ก็จะบอกไปทีน้องอาสาสมัครที่ผู้หญิงก็ชอบมาคุยกับพี่อย่างเงี้ยนะแล้วก็คุยได้แล้วก็แบบแต่ที่คิดว่าปัญหามันคงไม่ได้มีมากหรอกครับแต่ว่าเหมือนเราต้องการ
6: ให้มีตัวตนขึ้นมา
8: ใช่ใช่แล้วสมาคมเราก็มีความหลากหลายทั้งเพศและสิ่งแรกที่ขับเคลื่อนเลยนะที่พี่เข้าไปวันแรกพี่พูดเลยนะว่าแบบสอบถามแบบทดสอบก่อนทำหลังทำเอวิตติ้งทุกสิ่งอันเนี่ยคุณจะเขียนแค่ว่าเพศหญิงเพศชายไม่ได้นะคุณต้องมีเพราะว่ามีความหลากหลายทางเพศ
7: ให้ติ๊ก
8: ใช่ให้ติ๊กเป็นอย่างไรอันนี้คืองานที่พี่ทำสำเร็จอันแรกเลยนะเพราะทุกคนก็แฮปปี้น้องคนที่เป็นทอมเขาก็หนูไม่อยากเป็นผู้หญิงอะพี่โอเล่เลยก็จะหนูไม่อยากเป็นอันนี้เธอต้องติดความหลายทางเพศ
7: เขาเริ่มมีที่ยืนใช่ไหมคะสิ่งที่เราทำให้ก็คือเริ่มมีมีช้อยมีตัวเลือกให้เขา
6: แล้วในสมาคมนี่ที่พี่โอเล่ได้สัมผัสเนี่ยสมาชิก LGBTQ ของเราเนี่ยกลุ่มใหญ่ไหมคะในสมาคมในคนพิการ
7: ที่เขาเปิดตัวกับเรา
6: ที่เขาเปิดตัว
8: ทุกวันนี้มีน้องทำเพจ Facebook นะมีคนร่วมเกือบ500แล้วนะครับชื่อว่าน้องนิวโชคชัยอะครับเขาก็ทำเพจตัวนี้มาแล้วก็จะมีทั้ง LGBT ทุกอย่างครับทั้งทอมทั้งเกย์ทั้งอะไรเงี้ยอยู่ในกลุ่มเดียวกันเขาก็เริ่มทำที่ให้น้องเขาทำเป็น database มาว่าประมาณนี้เนาะเผื่ออนาคตที่ก็จะคิดอันนี้ก็คือคิดอยู่ว่าช่วงจังหวะงานมันเยอะแล้วพี่ก็อยากทำแบบพี่อยากทำเป็นโครงการเนี่ยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ระหว่างผู้มีความหลากหลายทางเพศครอบครัวและสังคมนะครับให้เขามีความเข้าใจที่มีความรู้ว่าครอบครัวเป็นประตูแรกเป็นด่านแรกถ้าครอบครัวสนับสนุนเหมือนครอบครัวน้องฉัตรเหมือนครอบครัวคนอื่นที่เราสนับสน
6: ุ
8: นเราสามารถไปได้ไกลกว่าที่คุณคิดนะเพราะมีบางคนที่ความหมายที่นี่มีศักยภาพสูงแต่บางทีอาจจะโดนกดจากประตูบานแรกคือครอบครัวก่
6: อ
8: นแต่ถ้าครอบครัวเปิดอย่างที่ว่าเขาไปได้ไกลหลายคนมาดงมาเดี่ยวเห็นไหมเขาก็เป็นดีไซเนอร์ไปเลยมันก็พี่ก็ว่าน่าจะโอเคนะถ้าไม่แบบบีบแค่ว่าอุ้ยเป็นเกย์เป็นตุ๊ดเป็นกระเทยเป็นพรอมไม่ได้หรอกครอบครัวไม่ได้อย่างนั้นอย่างนี้1 2 3 4นี่แหละแต่ถ้ามันไม่มีตรงนี้พี่ว่าอยากให้อย่างน้อยอ่ะแค่ LGBTQ ลืมตามาตื่นมาแล้วที่บ้านเข้าใจอ่ะที่ว่าอันนี้คือทำโครงการสำเร็จแล้วนะไม่ต้องให้คนอื่นหรอกให้ที่บ้านให้ครอบครัวเขารู้สึกมีความเข้าใจเขาเนี่ยครับถามว่าตรงนี้คนเข้าใจเยอะไหมก็เยอะแต่คนไม่เข้าใจก็เยอะเช่นกันนะมันก็ยังมีอยู่แบบพวกเบบี้บูน
6: ะ
8: ครับเราไม่ได้ว่าเราแต่คือสังคมเข้ามาแบบนั้นมีผัวมีเมียแต่งงานมีลูกอ่ะแต่ว่าอย่างนี้คือจะอยู่ยังไงจะมีลูกไหมใครจะดูแลมันมีหลายๆคำถามเกิดขึ้นมาตามมาในหัวเขาตั้งแต่นานมาแล้วแล้วเขาเพิ่งมาเปิดดูรู้ตอนหลังๆเห็นดิ้นเขาก็เกิดเดี๋ยวนี้เป็นพี่บูบางคนก็ชอบดูซีรีส์วายนะพี่เห็นเขาก็ดูซีรีส์วายดูอะไรนะยูริกันนะเขาก็โอเคกันก็โอเคขึ้นนะครับแต่เราก็ต้องค่อยๆปรับครับ
7: ค่ะเรียกว่ามันเป็นธรรมชาติของสังคมมนุษย์แหละพี่นัทพี่โอเล่ที่มันมีความแตกต่างหลากหลายเดี๋ยวย้ำให้คุณผู้ฟังฟังสักนิดหนึ่งจริงๆกลุ่มที่พี่โอเล่พูดถึงที่เป็นกลุ่ม Facebook เนี่ยก็คือกลุ่ม LGBTQ นะคะรวมตัวกันเป็นกลุ่มของคนตาบอดโดยเฉพาะเลยที่เป็น LGBTQ ซึ่งตอนนี้ก็มีสมาชิกอยู่ประมาณ500กว่าคนแล้วนะคะซึ่งพลอยคิดว่าอันนี้มันแค่จำนวนเดียวใช่
6: เริ่มต้น
8: ใช่คร
6: ับ
7: ซึ่งยังมีอีกคิดว่ายังมีอีกเยอะแหละที่อาจจะยังไม่ได้รู้ข่าวเนาะเพราะว่าตอนนั้นที่พลอยไปเจอกับพี่โอเล่เนี่ยไปนั่งฟังพี่โอเล่สัมมนานะคะก็มีเพื่อนๆตาบอดเริ่มถามเอ๊ะไอ้กลุ่มนี้มันอยู่ตรงไหนคะอยากจะเป็นสมาชิกบ้างอะไรอย่าง
8: น
7: ี้นะ
8: บางคนก็อยากเปิดตัวเนาะบางคนเขาม
6: ันชื่อเพจอะไรคะพี่โอเล่ให้ประชาสัมพันธ์ได้นะ
7: ไหนขอสักนิดอ๋อ
8: จำชื่อเพจไม่ได้เดี๋ยวให้พี่จะฝากกับน้องพลอยมาไว้เนาะ
6: ได้
8: ไงเดี๋ยวเราค่อยมาต่อตอนท้ายเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาตัดต่อตอนท้ายเพราะ
7: ถ้ามีผู้ฟังท่านผู้ฟังสนใจก็อาจจะ
6: ถามมาก็ได้
7: ถามเข้ามานะคะถามเข้ามา
6: แล้วเดี๋ยวเราตอบหลังใหม
8: ่ได้
7: หรือจะถามมาที่เพจสำนักพิมพ์ผีเสื้อปีกบางก็ได
8: ้ครับผม
7: ค่ะซึ่งเดี๋ยวสรุปสักนิดหนึ่งเมื่อกี้ที่พี่โอเล่เล่าจริงๆพี่โอเล่พูดมาแล้วแหละว่าการยอมรับตัวเองเนี่ยเป็นประตูบานใหญ่ใช่ไหมคะพี่นัท
6: ค่ะ
7: พี่โอเล่แต่ว่าประตูอีกอันนึงที่สำคัญอีกบานนึงที่สำคัญบานแรกก็คือการยอมรับจากครอบครัวเนี่ยแหละถ้าเกิดคนใกล้ตัวคนรอบตัวเราเริ่มเปิดใจยอมรับในสิ่งที่เราเป็นมันก็จะทำให้การยอมรับตัวเองเนี่ยมันง่ายขึ้น
8: ใช่ครับ
6: แล้วก็โดยเฉพาะตัวเองแบบที่พี่โอเล่บอกว่าตอนแรกไม่ยอมรับทำไมตอนนั้นพี่คิดยังไงต้องถามก่อนว่าเพราะว่าพี่มีประสบการณ์ตรงใช่ไหมคะว่าทำไมอ่ะตอนนั้นทำไมพี่มันกลัวอะไรหรือมีอะไร
7: ตอนที่ไม่ได้ยอมรับว่าเรามองไม่เห็นไม่กล้าถือไม้เท้าแล้วก
8: ็หนึ่งคือแรกเราตอนแรกโอเคเราเคยมองเห็นมาก่อนเนา
6: ะ
8: เราเคยมีความรู้สึกมองเห็นมาก่อนแล้วพอเรามองไม่เห็นเนี่ยพี่ก็รักษาจริงๆที่เป็นสิ่งที่เป็นมันเป็นโรคต้อหินกินเส้นประสาทตาเนาะ
6: แล้วพี่อายุเท่าไหร่ถึงมองไม่เห็นคะ
8: 24-25นี่แหละ
7: กำลังวัยทำงานเลยเน
8: า
7: ะพี่น
8: ันใช่ก็ทำงานได้ปีนึง
6: คร
8: ับทำงานจบมหาลัยจบเศรษฐศาสตร์ธุรกิจทำงานได้ปีนึงทำงานได้ปีกว่าแล้วก็มานอนหลับตื่นมาก็มองไม่เห็นมองไม่เห็นก็เราก็เครียดเนาะตอนแรกก็เครียดแล้วก็พยายามรักษาอยู่3ปีครับมันก็ยังมันไม่เห็นเอาไงวะไปจะไปเรียนอักษรเดียวที่เราโอเคตั้งหมุดใหม
6: ่
8: จบตีละเรียนโทดีกว่าเรียนโทจบปุ๊บนะเราก็เป็นอาจารย์ชิวๆชีวิตเราก็อยู่ได้แหละโอเคเพราะด้วยความที่เราเรียนเศรษฐศาสตร์มาเราจะคิดแต่เรื่องตัวเลขเนา
6: ะ
8: คิดแต่เรื่องเงินเนาะว่าเอ๊ะเราจะเอาเงินที่ไหนใช้เราจะเอาเงินที่ไหนใช้โอ้ตอนยังไม่ตอนตายังไม่บอกก็มีเงินเก็บตอนนั้นก็ กือบล้านแล้วนะ
7: ค่ะอนาคตกำลังไกลเลยนักเศรษฐศาสตร์นะคะ
8: ใช่แล้วก็มีความคิดแล้วมานั่งคิด3ปีเราใช้เงินไปหมดไปเท่าไหร่เนี่ยแล้วเราจะใช้เงินวันละเท่าไหร่แล้วเงินเราจะหมดตอนไหนเนี้ยมันจะเป็นสิ่งที่คนเรียนเศรษฐศาสตร์จะคิดอย่างนี้เนา
7: ะ
8: คราวนี้เสร็จปุ๊บอ้าวพอเวลานั้นพี่ก็เลยว่าโอเคงั้นไปขอที่โรงเรียนคนตาบอดจังหวัดนึงไปขอเขาเรียกว่าเฮ้ยคุณอนุพงศ์คุณไม่ใช่คนตาบอดเลยผมว่าอะไรคือคนตาบอด
6: คือไม่ยอมรับ
8: ไม่คืออะไรคือคนตาบอดในเมื่อเรามองไม่เห็นแล้วว่าทำไมเราต้องคืนแล้วคืออะไรอ่ะก็เราก็พูดแบบบ้านๆแล้วกูก็มองไม่เห็นอ่ะทำไมต้องคิดว่ากูไม่ใช่คนตาบอดอะไรแล้วอะไรคือ
7: หมายถึงเราไปขออะไรยังไงนะคะ
6: ไปขออาชีพเหรอคะ
8: ไปขอเรียนอักษรเบลก่อน
6: ไปขอเรียนอักษรเบล
7: แล้วทำไมเขาถึงบอกเราไม่ใช่คนตาบอดหรือเราไม่ได้มีบัตรประจำตัวคน
8: ไม่มีบัตรเลยครับ
7: อ๋อตอนนั้นยังไม่มี
6: เพราะตอนนั้นพี่ยังไม่ได้ไปขออะไรบัตรเบิดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
8: แล้วพี่ก็ไม่รู้แต่มันต้องมีขั้นตอนอะไรยังไงรู้แต่เรามองไม่เห็นเราอยากเรียนถูกไหมเราคิดแค่นั้นเรากับป้าจุ๊บอินพูดง่ายอะอยากเรียนก็ไปถามเขาก็ไปสอบเอาพอคุณเนี่ยนะครับคุณต้องไปเขาก็เขียนมาให้เราแล้วว่าต้องไปโรงพยาบาลของรัฐไปตรวจสอบความพิการให้หมอเซ็นให้หมอเซ็นเสร็จแล้วไปพ
7: มต้องมีใบยืนยัน
8: พมเสร็จพมเสร็จปุ๊บแล้วก็ได้ใบความพิการแล้วเข้ามาเรียนเขาก็ว่าต้องเข้าใจนะครับไม่ใช่ว่าใครใส่แว่นตาดำเดินเข้ามาที่นี่แล้วจะสอบได้ทุกคนมันต้องมีหลักฐานทางเอกสารทางราชการแล้วก็แล้วก็เริ่มเข้าใจแต่เราในความเข้าใจเราก็มีความต่อต้านนะเอ้าถ้ากูตามบอกถ้ากูมีบัตรเราจะซื้ออสังหาริมทรัพย์ได้ไหมเราจะซื้อบ้านซื้อรถได้หรือเปล่าเราจะนู่นนี่นั่นหรือเปล่า
7: เป็นความกังวล
8: แล้วเราจะบัตรเครดิตเราจะทำได้ไหม
6: กลัวว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นข้อจำกัดของการที่จะ
7: เมื่อเราขีดเส้นมาแล้วว่าเราคือ
8: เสร็จปุ๊บก็เลยไปนั่งไปปรัชนา7วันนั่นแหละพระองค์นั้นพูดกับพี่ดีมากคือไปเจ็ดวันไม่ได้เลยนะหมายความว่าเขาก็ไม่ได้แยกเจาะฟิกพอยต์ว่าคนนี้เป็นอะไรเขาบอกว่าสวดมนต์ตื่นตีสี
7: ่
8: อาบน้ำแต่งตัวสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมจนค่ำจนดึกก็นอนนี่นะอย่างนี้ทุกวันจนสุดท้ายพี่ก็จับพ่อไปเพราะพี่มองไม่เห็นหรอกพี่ก็จะจับแขนเพราะพระคือจะถามว่าเอ้าทำไมทำไมได้จับกันแบบนี้อะไรเงี้ยก็อ๋อก็เลยบอกแค่ว่าผมมองไม่เห็นครับอ๋อเหรอเอางั้นเรามาคุยกันซิอะไรเงี้ยก็ไปคุยกับท่านให้เขาว่าจะเล่านั่นแหละว่าเราเป็นยังไง1 2 3 4มาให้ท่านฟังท่านก็ว่าดีนะยังใช้ศาสนาในการบำบัดความคิดตัวเองทำให้ตัวเองยังไม่ได้ไปใช้สารเสพติดเหล้ายาอะไรอย่างนี้ก็ก็ทำให้ตัวเองเนี่ยอาจารย์จะบอกนะเราต้องยอมรับตัวเองให้ได้ก่อนที่จะให้ตัวเองยอมรับเราแล้วเวลาเรามีความทุกข์อ่ะคนที่มีความทุกข์กับเราคือพ่อกับแม่ไหมพ่อกับแม่ก็ต้องพามาเราอยากให้คนที่รักเรามีความทุกข์หรือคนที่เกลียดเรามีความทุกข
6: ์แล้วก็ปิ๊งขึ้นมาเลยซาโตริเลย
8: คนร
6: ัก
8: เรามีความสุขเนาะเราไม่อยากเขามีความเห็นแล้วเราไม่อยากให้คนที่เกลียดเรามีความสุขแล้วก็งั้นเราก็ต้องเนี่ยโยมยังเคยเห็นนะพระอาทิตย์พระจันทร์เป็นยังไงสีแตกต่างกันเป็นยังไงแก้วน้ำแก้วกาแฟเป็นยังไงประตูหน้าต่างเป็นยังไงคนที่เขาตาบอดจะกำเนิด
7: อ
8: ่ะทำไมเขาอยู่ได้ล่ะทำไมเราไม่เอาต้นทุนชีวิตที่มีก่อน25 ปีเนี้ยมาทำให้ชีวิตที่เหลืออยู่มีความสุขกับเราจะมานั่งทุกข์เพราะวันนี้แล้วเราจะมีความทุกข์ตลอดชีวิตนี้อะไรจะมีความสุขมากกว่ากันโอ้ก็ได้เหมือนรู้โสดาบัน
7: เรียกว่าเราเป็นอะไรเนี่ยจริงๆไม่สำคัญอยู่ที่ว่าเราคิดอะไรเรามองโลกนี้มองตัวเราเองยังไงมากกว่าทีนี้ถามอีกนิดนึงพี่โอเล่คือเรื่องของกฎหมายสมรสเท่าเทียมไหนๆก็เกริ่นเล่ามาแล้วว่าปัจจุบันเนี้ยมันมีผลกับกลุ่มคนตาบอดที่เป็น LGBTQ ยังไงบ้างคือได้ใช้ประโยชน์อะไรจากกฎหมายตรงนี้ไหม
8: ได้ใช้พอสมควรแล้วคราวนี้จริงๆแล้วพี่อยากให้ดูชื่อกฎหมายเนาะกฎหมายเขียนว่าอะไรครับสมรสเท่าเทียมถูกไหมเราไม่ต้องการอะไรที่มันเหนือกว่าคนอื่นทุกคนถามว่าทำไมต้องมาเรียกร้อง1 2 3 4อุ้ยสิ่งที่เราเรียกร้องอ่ะมันคือความเท่าเทียมน
7: ะ
8: เราไม่ได้ต้องการหรือว่าคือให้บุคคลกับบุคคลสามารถจดทะเบียนกันได้บุคคลที่หนึ่งกับบุคคลที่สองไม่ว่าเขาจะเป็นเพศอะไรก็จดทะเบียนกันได้นี่คือสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เราเรียกร้องและรณรงค์เพราะพี่ก็ได้รู้จักกับพรรคการเมืองสีส้มเนาะที่เขาดูแลเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นๆอ่ะแล้วก็ได้ไปให้ความเห็นไปแบบรู้จักกับส.ส.หลายท่านท่านก็เ ข้ามาถามเราว่าเออเนี่ยมันจะเกินไปไหมจะไม่นะพี่พวกผมต้องการแค่ความเท่าเทียมผมไม่ได้ต้องการอะไรที่แบบว่าโอ้จดแล้วผู้ผมจะเหนือกว่าผู้หญิงหรือผู้ชายทั่วไปขอความเท่าเทียมให้ผมเออเวลาที่ผมเจ็บป่วยแล้วผมแบบจะต้องดึงสายออกซิเจนออกคนที่อยู่กับเรามาตลอดชีวิตกับพ่อแม่ที่ไม่เคยอยู่กับเราเลยอ่ะเราก็อยากให้คนที่อยู่กับเรานั้นคนตัดสินใจสองคือสมบัติที่ทำร่วมกันมาที่มันไม่ได้มีว่าเป็นชื่อใครแน่นอนแน่ชัดอย่างขายตรงหรือว่าทำกันเกิดสองคนเกย์สองคนเปิดร้านอาหารตามสั่งด้วยกันสองคนเนี่ยเกิดคนหนึ่งป่วยสมบัติจะกลับเป็นของพ่อแม่ทั้งหมดเหรอในเมื่อเขาทำมาด้วยกันน่ะถูกไหมครับอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่สำคัญนี่ย้อนตัวเออให้มันในเมื่อคุณดูแลกันคุณก็ต้องถ้าคุณไม่จดทะเบียนไม่ได้คุณก็ไม่ได้สิทธิ์ตรงนี้เนี่ยครับนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องการให้เขาแบบเออ
7: ให้มันเกิดขึ้นใช่ไหมคะ
8: ให้มันเกิดขึ้นเพราะว่าพ่อจริงๆอ่ะบางทีพ่อแม่เขาก็ไม่ได้อยากได้ของลูกนะแต่ในทางกฎหมายมันต้องเป็นไปอย่างไง
6: ค่ะก็เพื่อต้องการความชัดเจนทีนี้เวลาเหลืออีกนิดเดียวจริงๆอ่ะพี่โอเล่อยากให้พี่โอเล่ฝากอะไรในสังคมนะคะอยากจะเห็นอะไรต่อไปในอนาคตอีก3ปี5ปีอะไรอย่างเงี้ย
7: ค่ะที่เกี่ยวข้องกับคนตาบอดแล้วก็ LGBTQ
8: ครับทางสมาคมคนตาบอดประเทศไทยเนาะกับคณะอนุเด็กและเยาวชนสตรีผู้สูงอายุและผู้มีความหลากหลายทางเพศเนี
6: ่
8: ยเราพยายามผลักดันมาเรื่อยๆตั้งแต่ปีแรกเรามีการเสวนาอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีเนา
6: ะ
8: ในการสมัชชาคนตาบอดครั้งแรกเรื่องการสมรสเท่าเทียมอันนั้นแล้วคราวนี้มาเที่ยวนี้ที่ก็เป็นพิธีกรในเรื่องของนี่แหละค่ะก้าวข้ามกำแพงสู่รักที่เท่าเทียมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรงของผู้พิการทางสายตาของเรานะครับ
6: เราก็อยาก
8: แค่ให้ทุกคนเห็นความสำคัญให้เรามีพื้นที่เท่าๆกับผู้หญิง1คนผู้ชาย1คนเราก็เหมือนเป็นคนคนหนึ่งในสังคมสิ่งที่สมาคมพยายามจะผลักดันที่เหมือนที่บอกที่พยายามจะทำเรื่องความรู้สึกความสำคัญแล้วก็ความตอบรับของครอบครัวและสังคมให้กับคนที่มีความหลากหลายทางเพศเพราะผมพี่เขาสุว่าทุกคนน่ะมันเท่ากันเราก็ควรมีพื้นที่ที่จะเท่ากันและสิ่งต่อนั้นพี่ก็ไม่ได้ว่านะคือผู้หญิงไม่ดีก็มีผู้ชายที่ LGBTQ ไม่ดีก็มีแต่เราก็ต้องแยกประเภทเนาะว่าคนไม่ดีก็คือไม่ดีแต่ไม่ใช่คนที่เป็นเกย์ทุกคนจะเป็นคนไม่ดีคนที่เป็น LGBTQ จะเป็นคนไม่ดีแค่นั้นแหละที่เราอยากให้สังคมแล้วก็ทุกคนที่อยู่บนโลกนี้เข้าใจเราเราขอให้ความเข้าใจแต่อย่างอื่นเราก็มาดูกันว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นครับผม

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเดินหน้าปรับทัพรับปี2570ย้ำมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพลดความซ้ำซ้อนทันต่อภัยคุกคามรูปแบบใหม่ขับเคลื่อนการสร้างสันติสุขในพื้นที่ชายแดนใต้อย่างยั่งยืนพลตรีกรกฎผู้โชติรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเป็นประธานในพิธีปิดการประชุมสัมมนาปรับโครงสร้างการจัดและอัตรากำลังประจำปีงบประมาณ2570ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักนโยบายและแผนกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าโดยมีผู้แทนจากหน่วยขึ้นตรงและสำนักอำนวยการเข้าร่วมระดมความคิดเห็นรวมทั้งสิ้น160นายณโรงแรม BP สมิหลาบีชโฮเทลแอนด์รีสอร์ทอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาสำหรับการสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างการจัดองค์กรรวมถึงอัตรากำลังพลให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ด้านความมั่นคงและภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันตลอดจนตอบสนองนโยบายของผู้บังคับบัญชาอันจะนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานลดความซ้ำซ้อนของภารกิจเสริมสร้างเอกภาพในการบังคับบัญชาและยกระดับการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดโอกาสนี้พลตรีกรกฎผู้โชติได้กล่าวแสดงความขอบคุณผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกนายที่ได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นแลกเปลี่ยนประสบการณ์และนำข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบงานพร้อมทั้งเน้นย้ำว่าการปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลังในครั้งนี้ถือเป็นกำลังสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรและเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้ผลสรุปจากการสัมมนาและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนจะถูกนำไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลังพลของกรมน.ภาค4ส่วนหน้าให้มีความคล่องตัวทันต่อสถานการณ์พร้อมรองรับภารกิจทั้งในมิติด้านความมั่นคงการพัฒนาและการสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioตีชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022-463-835ต่อ201-202และ022-480-5555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงค ของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
10: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
3: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
11: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
12: ตอนกล่าวหาคนตายอาจกลายเป็นหมิ่นประมาทนะ
13: หัวพี่สมัยเป็นโรคติดต่อตายแน่เลยเห็นว่าก่อนตายมีตุ่มอะไรขึ้นเต็มตัวเลยนี่แล้วมางานศพแบบเนี้ยจะติดโรคไปด้วยมั้ยเนี่ย
14: พูดจาแบบเนี้ยไม่น่าจะตายดีเลยนะแกเนี่ยไปใส่ร้ายคนตายได้ไงพ่อแม่เขาได้ยินจะรู้สึกยังไงพี่สมัยอีกล่ะได้ยินเข้าอ่ะเสียใจแน่เลยแค่นี้ก็เสียใจพอแล้ว
13: เอ้าก็ข้าพูดตามที่เขาพูดกันมามันผิดตรงไหน
15: ก็ผิดตรงที่พูดจาใส่ความผู้ตายต่อบุคคลที่3หรือบุคคลอื่นซึ่งการใส่ความนั้นอาจส่งผลให้ครอบครัวผู้ตายเสียชื่อเสียงถูกสังคมรังเกียจแบบนี้ทางครอบครัวผู้ตายสามารถฟ้องร้องเอาผิดตามกฎหมายอาญาได้เลยนะคะมีโทษจำคุกถึง1ปีปรับเงินถึง 20,000 บาทเลยนะคะทางที่ดีเราควรให้เกียรติผู้ตายและครอบครัวของเขาเพื่อเป็นการแสดงความเสียใจและไม่ทำร้ายคนที่อยู่ข้างหลังให้มีพื้นที่เดินในสังคมต่อไปจะดีกว่าค่ะ
14: เห็นไหมอยู่ดีไม่ว่าดีเกือบจะได้ไปนอนในคุกแล้วไม่ล่ะแก
13: โทษทีโทษทีข้าไม่ได้ตั้งใจก็ข้าได้ยินมาแบบนั้นก็พูดไปแต่ก็ไม่คิดว่าพี่เขาจะเป็นโรคอะไรพวกนั้นหรอกตอนที่พี่เขายังมีชีวิตอยู่เขาก็เป็นคนดีมีน้ำใจ
11: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้

0: ึ่งหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: อุทยานแห่งชาติศรีลานาออกประกาศผ่อนปรนการเข้าใช้พื้นที่อุทยานแห่งชาติหลังสถานการณ์ไฟป่าและปัญหาหมอกควันในพื้นที่เริ่มคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกตินายอานนท์กุลนินหัวหน้าอุทยานแห่งชาติศรีลานาเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ในช่วงหน้าแล้งระหว่างเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมของทุกปีมาเกิดปัญหาไฟป่าส่งผลให้เกิดหมอกควันและค่าฝุ่น PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมสุขภาพประชาชนการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่อีกทั้งยังเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะโลกร้อนรัฐต้องใช้งบประมาณและกำลังเจ้าหน้าที่จำนวนมากในการป้องกันและควบคุมสถานการณ์ซึ่งในปัจจุบันสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและค่าฝุ่น PM 2.5 ได้ลดลงและกลับเข้าสู่ภาวะปกติอุทยานแห่งชาติศรีลานาจึงประกาศผ่อนปรนให้ประชาชนที่อาศัยหรือประกอบกิจการในพื้นที่อุทยานแห่งชาติรวมถึงนักท่องเที่ยวสามารถเข้าใช้พื้นที่บางส่วนได้ตามปกติทางนี้พื้นที่ที่ได้รับการผ่อนปรนครอบคลุมตำบลในอำเภอพร้าวอำเภอแม่แตงและอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่โดยอนุญาตให้เข้าใช้พื้นที่นันทนาการกลางแจ้งพื้นที่บริการเพื่อการท่องเที่ยวการศึกษาวิจัยและพื้นที่แปลงสำรวจการถือครองตามมาตรา64แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2562ได้ตามปกติมีผลตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569เป็นต้นไปโดยการดำเนินกิจกรรมต่างๆภายในเขตอุทยานแห่งชาติยังคงต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2562อย่างเคร่งครัดพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ตอนประกวดประขันประชัน
9: โอ้นั่นจะแต่งตัวไปไหนจ๊ะคนสวย
10: พี่ก้อยจะพาฉันไปประกวดนะสิ
9: ประกวดอะไรเหรอ
10: ประกวดแมวสวยสิจ๊ะจะต้องแสดงความสามารถด้วยนะ
9: แมวที่มีความสามารถก็ต้องเป็นฉันสิฉันนั่นน่าจะได้เข้าประกวดประชันกับเขาบ้างนะ
10: ประกวดประขันจ้าไม่ใช่ประกวดประชันเธอน่ะพูดผิดซะเรื่อย
9: พูดผิดพูดใหม่ก็ได้จ้าประกวดประกวดประขัน
10: ประกวดหรือประกวดประขันแปลว่าแข่งขันกันเพื่อเลือกสิ่งที่ดีที่สุดหรือสวยที่สุดส่วนประชันใช้สำหรับการแข่งการแสดงกันเช่นดนตรี2วงเล่นประชันกันเพื่อดูว่าวงไหนจะมีคนชอบมากกว่ากัน
11: ประกวดประขันแปลว่าประกวดส่วนประชันแปลว่าแสดงแข่งกัน
12: แล้วพบกันใหม่นะคะ
7: รู้รักภาษาไทย
13: ฐานของประเทศที่มั่นคง
14: ร่วมกันต่อต้านการทุจริตเพื่ออนาคตที่โปร่งใสของเราและคนรุ่นต่อไป

0: ื่อประกันภัยบ่ต้องเฝ้าแค่เช็คชัดชั่วกันลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนแล้วก็ได้นาผ่านเว็บไซต์คอปปอ2ชัดอ่านใบเสนอขายแล้วก็รายละเอียดควบคุมข้องกรมธรรม์ประกันภัยให้ครบถ้วน3ชั่วช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองอย่าลืมเก็บหลักฐานไว้3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยเทื่อต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคอปปอ1186 LINE Official @oicconnect คอปปอคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
1: ปัญหาหนี้สินและที่ดินทำกินไม่ต้องแบกไว้คนเดียวอีกต่อไปเพราะกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรพร้อมเดินหน้าเคียงข้างพี่น้องเกษตรกรไทยเรื่องหนี้สินเราช่วยจัดการไม่ว่าจะเป็นหนี้ NPL หรือหนี้ที่กำลังถูกบังคับคดีกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรพร้อมชำระหนี้แทนเพื่อรักษาที่ดินทำกินให้คงอยู่และเปิดโอกาสให้ปรับโครงสร้างหนี้ในเงื่อนไขที่เป็นธรรมเรื่องอาชีพเราช่วยฟื้นฟูเพราะการหมดหนี้เป็นแค่เพียงจุดเริ่มต้นเราจึงสนับสนุนงบประมาณองค์ความรู้ข้อมูลให้กลุ่มองค์กรเกษตรกรมีความเข้มแข็งมีรายได้ที่มั่นคงและเติบโตได้อย่างยั่งยืนพี่น้องเกษตรกรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดอำนาจเจริญอาคารหอประชุมพญานครินทร์ชั้น2ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญตำบลนนหนำแท่งอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญโทร0800673345และ0626053807เปิดรับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรและขึ้นทะเบียนหนี้ตลอดทั้งปีไม่มีค่า okay. ใช้จ่ายหน้าร้อนนี้ระวังพายุฤดูร้อนลมกระโชกแรงและฟ้าผ่าติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดหลีกเลี่ยงอยู่กลางแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่หรือป้ายโฆษณาตรวจสอบบ้านเรือนให้มั่นคงพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินพบเหตุสาธารณภัยแจ้งได้ที่สายด่วน1784ตลอด24ชั่วโมงรู้ทันภัยธรรมชาติลดความเสี่ยงปลอดภัยทุกครัวเรือน
2: เป็นไดผู้เบานั่งเบิ่งหยังอยู่นี่คือเฮ็ดหน้าเป็นตะงงๆแท้
3: นั่งเบิ่งล่าอยู่ครับพระเจ้าทรงขอม่วนมา
2: จักแม่นข่าวจริงหรือข่าวปลอมมึนตึ๊ดอยู่นี
3: ่ดีแล้วดีแล้วใส่วิจารณญาณดีๆแยกแยะก่อนว่ามันเป็นไปได้บ่ก่อนที่สิทรงต่อก่อนที่สิแซ่ถ้าเป็นข่าวปลอมนี่เฮามีความผิดเด้เฮาสิมีความผิดไปนั่นเด้ล่ะ
2: เพราะฉะนั้น
3: ก่อนเชื่อก่อนแซ่ตรวจสอบ

0: สวท.อำนาจเจริญสถานีข้อมูลข่าวสารเพื่อบริการหน่วยงานภาครัฐภาคธุรกิจและภาคประชาชนสนใจเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารติดต่อเราได้ที่045-523-070 045-523-129หรือ092-246-8550
1: สวท.อำนาจเจริญเติมปัญญาให้รู้เท่าทันสร้างสรรค์พัฒนาถิ่นไทย
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสมาคมคนพิการพบประชาชนค่ะ

0: ทั้งหลายเพิ่นเมาเหล่าเมาซ่าหยาฟินพี่นี่เมาแต่ไม่ห่างแม่หมายปานอู่อูดกระแตอันนี้ก็หมายความว่าการที่คนเฮาเมาเหล่าเมากัญชาฟินบัดเทื่อหมดฤทธิ์ของมันแล้วความเมาก็หายไปแต่คนที่เมาความหักนี่ช่วงนี้มันยากแท้ๆเพิ่นว่าความหักทำให้คนตาบอดต้องง่มอยู่ในความมืดเพราะบ่ฮู้แจ้งแห่งพระธรรมความหักมันสุมส่วงคือดังเอาไฟสุมอูดคือหนูคืออูดกระแตโกนไม่ควรกลุ่มอยู่สุมอยู่หัวเจ้าของหันละโบราณอีสานพื้นจึงเปรียบเปยให้เฮาได้เข้าใจไว้ว่าทั้งหลายเพิ่นเมาเหล่าเมาซ่าหยาฟินพี่นี่เมาแม่ห่างแม่หมายปานอูอูดกระแตผู้ฟังเอ้ยกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการสมาคมคนพิการพบประชาชนผมดร.สว่างนาคพันธ์เจ้าของนายกสมาคมคนพิการมาดำเนินรายการมื้อนี้ดีใจหลายครับมาทั้ง3ท่านเลยสวัสดีครับทั้ง3ท่านครับ
1: ครับสวัสดีครับท่านดร.สว่างนาคพันธ์และก็ท่านผู้ฟังที่กำลังให้เกียรติรับฟังอยู่ทางบ้านเนาะครับเนาะ
0: ครับผม
2: พอกันมื้อนี้นะครับวันเสาร์ที
0: ่วันเสาร์ที่คือ
1: ที่6
0: ที่6ตัวมื้อนี
2: ้เพราะว่าไปเอาบุญมาอยู่มื้อนี้วันเสาร์ที่6เดือนมิถุนายน2569รายการสมาคมคนพิการพบประชาชนพบพ่อพี่น้องคือเก่านะครับ14นาฬิกาถึง15นาฬิกา
1: บ่าย2ฮอดบ่าย3
2: สัปดาห์ที่แล้วบ่ได้มา
0: บ่เป็นหยังผมก็บ่ได้ไปเฮือน
2: มาแม่นท่านประยง
1: แต่ผมได้มา
0: เพิ่นได้มาผมไปขอเพิ่นว่าจะได้ก็ไปให้ผมแน่ว่าซั่นเพราะว่าผมก็ผู้สิทธิ์สิบ่ได้อยู่ผมมีทารุ
2: ผมมีงานเลี้ยงรุ่นอยู่ม่วง30
0: ครับผมไปงานไอ้ขาวดำผมก็เลยบ่ได้มาครับ
2: แต่ว่ามื้อนี้มาครบทีม
0: ครับ
2: 3คน
0: 3ท่านครับ
2: เต็มสูตรโหลดมื้อนี
0: ้ครับเอาให้ผมเอาเรื่องของเจ้าของรายการก่อนสักครู่นึง
2: เชิญครับ
1: ครับ
0: สมาคมคนพิการนี่ครับตั้งขึ้นมาเพื่อหยังเพื่อมาช่วยเหลือผู้พิการผู้ไม่ปกติของจังหวัดอำนาจเจริญและของประเทศไทยครับคือยังสี่ครับคนพิการมีอยู่6มีอยู่7ประเภทครับประเภทที่1เคลื่อนไหวประเภทที่2หูประเภทที่3ตาประเภทที่4ออทิสติกประเภทที่5สัมสอนหูกับหนวกตากระบอดประเภทที่6ปัญญาครับทางสติปัญญาอันที่7ทางจิตครับบอกยังไงกับคือเป็นบ้านี่นะครับเมื่อนี้ผมก็ดีใจเพราะว่าผมได้เคยอันนี้แล้วนะ
2: เคยยัง
0: เคยเอาผ้าไปหาหมอแล้วบ่ได้ครับ
2: คนพิการ
0: แม่นครับแต่ว่าบาดเพิ่นได้นี่ผมอันหูจักกำนั่นนั่นบ่กำนันทวินศรีสุวรรณบ่มันบ้านเปื่อยนะตะโดนเปื่อยครับ
1: โอ้บ่เงินผมมันบ่ได
2: ้แม่นเล่า
1: บ่ได้ไปดล
0: บ่แม่นผู้นี้คนพิการ
2: จังว่าผมว่าบ่แม่นนั่นหน้าเบิ่ง
0: อันกำนันทวินศรีสุวรรณนี่เขาตะบนเปื่อยเราประสานมาอาจารย์แล้วเราเว้าเรื่องคนพิการผมก็พาผู้พิการไปเห็นแล้วหลายคนอยู่ว่าซั่นห่วยซอยผมนี่คือกันว่าซอยจังได๋ว่าซั่นห่วยคนพิการของผมอีกแล้วเอามาหาเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเพิ่นก็บ่ออกให้ว่าเพิ่นบอกว่าให้ไปอำเภอลือไปอำเภอลือแล้วล่ะบ้านนี้ไปหาหมอก็บ่ออกให้เราเรานี่มี2อย่างนี่คือหัวเรานี่ไหมมันหล่นใส่มันไหมมันหล่นมาทับหัวบุ่มหมดหลายเลย
1: ครับ
0: มาฮอดตากระบอดอีกนะ
1: สาบานเฮากระโหลกยุบพุ่นแล้วเนาะ
0: ครับผมกระโหลกยุบพุ่นแหละบ่ได้เราเลยว่าเอาซื้อเข้ามาว่าซั่นผมก็เลยเอาซื้อให้เราแล้วนี่ครับซื้อว่าได้ราชันลิคูนนี่ครับคน
2: 2520แล้วเกิดบ่ได้พออายุบ่หลายตัวนี
0: ้บ่หลายครับแต่ว่าเขาจะเป็นกรรมกรก็เลย
2: 40กว่าปี
0: ไปทำงานหนักไม่มันลนยังขอเอิ้นว่าเอิ้นว่าไม่เนาะลน
1: ครับ
0: บ้านนี้ก็เลยผมเอาหูบเล่าหาย หูเราก็เอาบัตรประชาชนให้แล้วก็เอาหมายเลขโทรศัพท์ของเมียเราให้ก็นั่นทวินศรีสุวรรณกำนันตำบลเปื่อยแล้วก็ดำเนินการเลยเรามีแพทย์อยู่ในอำเภอเรือของเรานะเขาอื่นมาคนห้องหรือมีความสามารถบทกันเนาะแม่นบ
1: ่บทครับ
0: บทกักคักบทนี่ไงคือไล่นี่แหละผมสามวันผมพาไปเห็ด
2: บ่ได
0: ้บ่ได
2: ้
0: สู่ล่อบ่ได
2: ้กินเบิดปัญญาดีจ้ะ
0: ผมหยุดเบิดแล้วผมเลยใส่ของเราว่ะใส่ปัญญาจากเราเราว่าได้อาจารย์เอามาให้ผมเลยว่าสันครับเราก็โทรมาบอกได้แล้วว่าสันว่าได้แล้วปุ๊บผมก็โทรไปบอกไอ้เมียเราโหลดพอเมียเราเบอร์ไปหาอยู่นางมนทินลุมนทินนามสกุลเอียงก่อนล่ะมาหลงไว้แท้ๆเด้เพิ่นเธอ
2: ธรรมดา
0: เ
2: นาะคนปูนนี่แหละ
0: อย่าบอกกันอย่าบอกกันลุ
2: ลุยังกับ
1: ว่าไปหั่นละ
0: นะ
2: เดี๋ยวคิดออกเนาะ
0: เดี๋ยวคิดออกเนาะมันว่าสิไปอะไรเนี่ยมันมาข้างที่เปียง
2: มันข้างแต่ว่าจบปิดไว้เว้ย
0: บ่ได้ปิด
2: กับ
0: เปิดนี่นะครับในราชันนี่แหละราชันลี่คุณนี่ครับเมียเล่าสิว่านางมุนทินลี่คุณครับผมโทรไปหาแล้วแสดงความดีใจนำมาสันความพิการก็แสดงความดีใจนำเนาะเขาจองเพชรมาเป็นปีนบ่ได้ครับ
2: ครับเอาดีใจนำเจ้า
0: ดีใจนำเขาเจ้า
2: เราเห็ดมาหลายเถื่อบ่ได
0: ้ครับบ่ได
2: ้นายกพาเห็ดกันยัง
0: ยังบ่ได้อยู
2: ่แต่ว่านายกก็มีวิธีอยู่หั่นล่ะ
0: โอ้คนฮอมันไม่ได้ด้วยเล่ต้องเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต้องเอาด้วยคาถาบัดใส่คาถาเข้าไปไปฮ่าละเอาซ้ำนี่ซะเกินคนพิการมือนี่เนื่องจากว่าดีใจหลายเขาเอิ้นว่าสามเสือมาแล้วนะ
2: ครับเอาข้าวบุญแน่เอามือว่านให้มือนี
0: ่แล้วแต่
2: เพราะว่ามันมีสองบุญนะเอาบุญมือว่านก่อนเนาะมือว่านมีโอกาสได้ไปไงงานผุนทั้งตำบลหกสำลัน
0: ครับ
2: อำเภอเรื่องนงท่าคงตลาดนะซื้อ
0: ครับครับซื้อเก่ามัน
2: บ้านท่านนายกเทศมนตรีท่านนายกมิตรนามสกุลระวังในบุรานี่จะคนว่ามิตรผมก็ลืมเบิ่งนามสกุลแล้ว
1: อันนี้คือเริ่มอีกคือก
0: ันอันนี้คือการหูยดอกว่ามาใส่เดียวกัน
2: มันเป็นญาติของท่านผอ.รัฐศาสตร์นะเป็นโทรหาว่ากินลาบว่าเขาเจ้ามีบุญใหญ่ครับบุญบังไฟสีเบิ้ลแล้วล่ะถามท่านปลัดทั้งเทศบาลเพิ่นมานั่งนำเพิ่นว่ามันที่8นี่เบิดแหละเบิดเขต
0: เบิดเขต
2: เอาบุญไฟ
0: บังไฟแล้ว
2: คือเขาอนุญาตให้ห้อยมันที่8นะ
0: ครับครับ
2: ก็ใช้ข้อมือนี่ทั้งบ้านคกสำล้านเนาะ
0: ครับ
2: มันกับเพิ่นมีหลายหมู่เพิ่นแห่ว่านขบวนเนาะหลายแต่ผมบ่ได้อยู่ดอกว่านมีโอกาสได้ไปเยี่ยมงานเพิ่นอยู่เอาก็ต้องขอบคุณท่านนายกมิดเดอร์นะครับนายกเทศมนตรีตำบลโคกสำล้านอำเภอเลิงนกท่านอกจากนั้นครับขอบคุณท่านพ่อตุ้ยและพ่อรัฐศาสตร์ผู้เอิ่นไป
0: ครับครับ
2: มู่พวกกันเพิ่นเป็นญาติกันบ่ง่ายและก็มื้อนี้บาดนี้มีโอกาสได้ไปร่วมงานหยังก็งานอุปสมบทเนาะท่าน
1: น
2: าย
1: กอุปสมบทบวชพระครับ
2: เป็นงานอุปสมบทเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้คุณพ่ออยู่พุ่นเชื่ออันนี้คุณตาของพ่อนาคแล้วก็คุณพ่อประเสริฐพ่อป้อมคุณแม่สมใจพ่อป้อมอันนี้คือปู่กับย่าของพ่อนาคนะ
1: พ่อใหญ่นี่ก็คือพ่อใหญ่อยู่พุ่นเสือกับแม่ใหญ่พันพุ่นเสือครับ
2: อันนี้ก็คือพันอุปสมบทมือนี
1: ่
2: มืออื่นนะครับ67มิถุนายนก็คือนาคคือคุณณัฐวัฒน์โพป้อมหรือว่านาคโดนัทนะครับมือบายๆนี่เพิ่นก็สิมีการสู่ขวัญบ
1: ่ครับแม่น
2: สู่ขวัญนาคนะครับแล้วมือแรงคือมือตอนเศร้ามั้งเนาะตอนใกล้แจ้งของเราพอดีไปบวชนะครับอันนี้ก็คืออุปสมบทณวัดดอนแดงนะครับตำบลบุงอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญเอาอันนี้ก็ไปร่วมทำบุญกับเพิ่นพึงมากับท่านพอประยง
1: ครับยินดีด้วย อนุโมทนาสาธุในการสิได้มีโอกาส
0: เอาให้ผมเอาจักหน่อยเนี่ย
2: ได้ครับ
0: อันหูฟังนี่นะผมมาประทับใจ
1: หูฟัง
0: เพราะหูฟังที่เขาฟังเยอะๆนี
1: ่ครับ
0: ตะกี้มันมีข้างเดียวมีแต่ข้างผมนี่ข้างพ่อผู้สิทธิ์บ่มี
2: มันบ่ครบ
0: มันบอกไปยังคือบ่ครบ
2: บ่ครบคนนั่งบ
0: ่บ่มันบ่ครบมันบ่มีมันบ่เพิ่นบ่มีมาให้นะเพราะว่าบ้านนี
2: ่มันเสียบ
0: ่บ่จักนําเพิ่นถามเพิ่นเอง
2: พี่ไปซ่อมมั้ง
0: ไม่รู้บ้านนี้มาถามบ้านนี้พอดีเกิดเลยว่าบ่มีพ่อไปบอกให้พ่อประยงเราได้ยินนะเดี๋ยวผมสิเอาไปบ่เที่ยมันมีเห็นบ่
2: ครับปรากฏว่ามี
0: ปรากฏว่ามี มาน้ำกันดอกว่ามาน้ำบ่อมือนั่นเอามาทดลองอยู่ดีๆ
2: ครับ
0: เอามาทดลองนี่เพิ่นเจ้าก็บอกเจ้าหน้าที่เพิ่นมาโอ้ยเดี๋ยวผมจะไปขอบคุณหลายๆผู้บอกผู้ขอบคุณก็คืออนุชา
2: ครับ
0: ปรมลำ
2: เมื่อกี้นี่ก็เริ่มมองนึงอีกคุณยายยังคนว่าฟังรายการเพิ่นยินเสียงผมเบานะเพิ่นว่า
1: คือคุณเสียงยายโหนดยายโหนด
2: ยายโหนด
1: ยายโหนดน้องสาวลายายพัน
0: อ้าวผู้จักอีก
2: นั่นล่ะไปนั่งงานบุญเพิ่นวังก่อนมานี
0: ่ครับ
2: เราว่าเอ๊ะยินเสียงคุณๆแล้วมาเบิ่งโอ้เห็นหน้าละบาดเพิ่นว่า
1: แต่ก่อนได้ยินแต่เสียงท่านดร.สว่างแล้วว่าครับท่านประยงนี่เห็นเคยเห็นอยู่แต่ว่าเสียงนี่บ่เคยเห็นหน้าจักเทื่อเพิ่นว่า
0: ครับ
1: หมายถึงเสียงท่านผู้เสีย
0: ครับป่านนี้ผมก็เลยขออีกคือก่อนแล้วว่าหูฟังที่ท่านประยงใส่อยู่เดียวนี่
1: เอามาวนจบ
0: บ
1: ่เอาต่อ
0: เป็นของเพิ่นครับเพิ่นมาบริจาคให้ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญมอบเด้บ่แม่นให้เด้มอบเลยคำว่าให้มันจะบ่คักบ่แน่นะ
1: โอ้ซื้อเสียงดังไกลป่านนี้เน
0: า
1: ะบัดเน
0: า
1: ะ
0: ฮอดยโสฮอดสุรินทร์ฮอดเมืองนอกเพิ่นแล้วเจ้าบัดนะครับผู้ใส่เสื้อสีลายๆเด้อท่านผอ.ประยงบ่ต้องมอบให้มีบ่คือจังเห็นหลายอัน
1: มีหลายอันอยู่ครับแต่ว่าคันสิ
2: มันนี่ใส่ได้
1: ก็ต้องเอาไปล่องเบิ่งซะก่อน
0: เฮาก็ต้องเช็คแล้วครับเพราะว่าผมบ่ได้เอาเครื่องใหม่มาได้นี่เพราะเก่าๆที่เขาถิ่มแล้วนี่เขาอื่นว่ายังกอกเก็บของเก่ามาเล่าเรื่องใหม
1: ่
0: มันก็ดีอยู่เด้อเนาะ
2: แบบยังก็ DIY บ
0: ่ถูกต้อง
1: DIY แน่หรือว่ามันอันนั้นอันนี้แน่พอซ่อมได้ก็ซ่อม
0: ครับอย่าสิทิ้งอย่าสิขว้าง
1: ครับซ่อมบ่ได้ก็จังบ่ซ่อม
0: ครับผม
2: เอาเมื่อนี้ฝนตกบ
0: ่ตก
2: เดาเบิ่ง
0: ตก
2: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมบ่มีอำนาจสัก
0: มื้อใดมื้อคืน
2: แต่ว่าอำนาจหรือว่าตกมื้อวานบ
0: ่มื้อคืนนี่ว่าแม่น
2: มาฝ่าหัวบ
1: ่ช่วงประมาณ 20:00 น.
0: แม่น
1: ทุ่มเสร็จๆนี่ล่ะครับทุ่ม 1:00 ไปเป็นต้นมา
0: ผมไปโม่
2: ๆไป
0: ซื้อของ
2: ร้าน
0: โม่ๆ
2: ร้านยาน่ะ
0: มันบ่แม่นดอกร้านยาอยู่ในหั่นเป็นของแป๊บสบู่ยาสีฟันขนมขนมกาแฟมีเบิดครับราคาขายคนละครึ่งซ้ำไปแม่ไปเอา
2: โมโมนี
0: ่โมโมนี่ครับ
1: ขายคนละครึ่งหรือขายเขา
0: ไทยช่วยไทยน่ะ
1: ไทยช่วยไทย60-40นั่น
0: ครับผมเมื่อวานผมไปเอาอีก2เที่ยวเมื่อก่อนเก่าเมื่อวานเก่าอีกไปเอาเนี่ยเมื่อคืนนี่ก่อนสิออกมาขึ้นรถทําพ่อประยงว่าน่ะทุ่มนึงเนี่ยปุ้ยฝนแม่
2: ผมได้ยินเสียงแต่ฝ้าห้องอยู่บ้านผม
0: อ้าวอีกแล้วทั้งนั้นบ่คือว่า
2: ทั้งนั้นบ่ได้คือสิไปตกอยู่แต่ว่าบ่ฮอด
0: โต๊ะบนโซฟา
2: เสียงบ้านผมนะ
0: เว้ยว่ะ
2: นี่เสียงฟ้าห้องทั้งนี้ฟ้าเหลื่อมห้วยผมว่าอำนาจตกได้นี่นั่นโอ้แม่นนี่เนาะ
1: แน่นอนตก
0: แห้ง
2: แก้วมือแรงที่ตก
0: บ
2: ่
0: บ่หูจักกว่าหัน
2: เพิ่นคุยกันเน
0: า
2: ะ
0: บ่บ่ท่านเพิ่นบ่ท่านมาตั้งแต่เพิ่นไปชมนรกอยู
2: ่บ่มาบอก
0: บ่บ่ท่านมาบอกน้อยอยู่สิมา
2: ครับครับ
1: ช่วงนี้บ่แม่นแต่แห้งฝนอย่างเดียว
2: แต่ปีนี้พยากรณ์อากาศเพิ่นก็ว่าเยฝนหน่อยพี่น้องเฮาก็น้ํามันมาก็เก็บไว้แน่นะอัดไว้นะอย่าปล่อยทิ่มไหล
1: อัดใส่ยัง
2: ใจน้อยก็ให้มันเต็มสาก่อนนะ
1: อ๋ออัดใส่สา
2: เออเป่งลงสาให้มันเต็มไปก่อนว่าไง
0: ครับ
2: พอยามันแรงพอสิสูบใส่เข่าเนี่ย
0: มันสิบ่บกบ่อีบ่ล่ะ
2: บ่เอาใส่สาใส่มันเต็มสาไว้นะว่าไงเพราะปีนี้เพิ่นว่าน้ํามันน้อยเออ
1: น้ํามันแพงสูบไว้บ่ล่ะบ่สิได้ใส่โซลาร
2: ์ยังใส่โซลาร์เซลล์เนาะ
1: คือท่านผู้ศิษย์ยังใครได้เนาะผู้มีโซลาร์เซลล์เนาะ
2: นี่ก็พอได้นี่อยู่
1: พอได้จมอยู่เนา
2: ะได้จม
0: พอได้โชว์บูอยู่ดอก
2: พอได้โชว์โอ้ยมีน้ําตกเด้ท่านบ่ยังบ่เห็นน้ําตกผมสุรเซลเฮ็ดโอ่งนี่ไปเบิ่งดิล่ะ
0: ไปก็บอกกันแน่ล่ะมื้อใดมันต้องไปเป็นหมู่เป็นพวกตัวไปแต่บ่ยังบ่ม่วนเด้ไปหอมใกล้ใดก็ได้อยู่หั่นถ้าบ่เชื่อถามเราเบิ่งมานํากัน
2: เอา
0: ท่านบ่ยังว่าบ่รู้ว่าแนวใดท่านมีแนวใดเอาก่อนได้จังหน่อยพอผมมันเจ้าของรายการ
1: มันโดนล่ะบ่เมื่อสักมื้อกี้นี่เนาะท่านผู้ศิษย์บ่ถึงเรื่องทั้งเรื่องนกท่าเนาะ
0: ครับ
1: มื้อนึงมีโอกาสได้ไปทั้งบ้านค้อนสายตำบลสามัคคีอำเภอลงนกท่าล่ะ
2: อ้าวก็ไป
1: แล้วแต่
2: ผมเดือค้อนสาย
1: แม่นท่านผู้ศิษย์ก็ไปนําแม่น
2: แต่บ้านยังก็ทุเรียนบ่ได้ไปบ้านทุเรียน
1: ไปบ้านแถวบ้านสวาดบ้านทุเรียนก็ได้บ้านแถวบ้านสวาดบ้านดอนฮี้ดอนฮี้บ้านนี
2: ้บ้านค้อนสายนี่ใหญ่ยังก็ใหญ่เสียง
1: ใหญ่เสียงชื่ออีหลีว่าท้องพูนน้ำสกุล
2: อ
1: ย่างเราผมก็ลืมแล้วคือกัน
2: เพิ่นเกษตรกรดีเด่นได้นี
1: ่ว้าย
2: ผมจังหวัดยะโสบ
1: ่ครับเป็นสรุปแล้วว่าสวนเรานี่เป็นเกษตรผสมผสานเนาะ
2: ครับ
1: ส
2: ำหรับปีบอกแล้วว่า
1: แมน
2: มีบัดกงใหม่กงไหล
1: ทุกอย่างทุกชนิดซะแต่ว่าสรุปแล้วว่าเรื่องการเกษตรนี่ มันไปบ่ได้ทบธนาคารยังท่าน
0: น้ํา
1: ถูกต้องสาเล่านี่มีจักเท่าไหร่หน่วยหุ่นนะสาใหญ่พร้อม
2: สาใหญ่รู้3หน่วยหมดบ
1: ่ผมว่ามัน3อยู
2: ่
1: บ้านนี้ให้ไล่หรือว่าจุดใหญ่ใจควบของ
0: เด่น
1: ของงานนี่คือว่า
0: คือ
1: สําหรับผู้สนใจเกษตรแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรนี่เป็นคำถามที่เฮ็ดให้ผู้ว่าสิเริ่มต้นในนอสิมาเริ่มเฮ็ดเกษตร
0: บ่จักแนวสิเฮ็ด
1: ครับบ่จักแนวสิเฮ็ดสิปลูกหยังก่อนสิปลูกหน่อยหรือสิปลูกหลาย
0: ครับ
1: สิเอาจังได๋นะไปศึกษาครับไปศึกษา
2: แต่ผมอยากฝากพี่น้องอยู่ในเรื่องของการเกษตรนี่จริงๆแล้วผมก็มาศึกษาพุ่งปีนี้ก็ว่าเฮ็ดอีกอยู่ปีนึงได้ก็คือพี่น้องเฮานี่โดยเฉพาะบ้านเฮาเนาะการเฮ็ดนานี่คือถือว่าเป็นหลักล่ะผู้ละคนเฮ็ดนาหลายเด้เศร้า30ไร่40ไร่ก็มี
0: ครับ
2: แต่เขาก็บ่ได้หลายนะก็ได้หลายได้หลายคืออาศัยว่าเนื้อที่มันหลายก็เลยได้เขาหลายนะ
0: บ่
2: บ้านนี
0: ้บ่ได้คุณภาพบ่ได
2: ้ไผเฮานี่เป็นหยังคือบ่เฮ็ดแบบประเทศที่เขาเจ้าเจริญประเทศญี่ปุ่นจังซี่เนื้อที่บ่ได้ใช้หลายเด้ไร่2ไร่จังซี่เขาเจ้าได้เขาเป็นตัน2ตันจังซี่นะผมก็พยายามคิดอยู่เย็นนี
1: ่โอ้
2: มันคิดคือเฮ็ดไปนําอยู่เย็นนี่ปีนึงเมื่อ
3: มันก็บ่ยากทุกเขาโยกกันบ่ก็บอกกันนี่วิทยุผมก็บอกให้ฟังเป็นประจำอยู่ดี
2: ว่า
3: คันที่เฮ็ดไร่นาสวนผสมหรือว่าปลูกพืชยังก็ตามนี่เฮ็ดก็สร้างหมายอีกนึงต้องมีน้ําซะก่อนเนาะคอกปุ๋ยหมักผักสวนครัวรั้วกินได้ไก่พื้นเมืองลดเรื่องอบายมุขมันก็ต้องมีแนวนี้มีคอกปุ๋ยหมักซะเกินญี่ปุ่นนี่เขาเจ้าเสียวดินซื้อมาใส่ให้มันงามมันบ่แม่นดอกต้องมีปุ๋ย
2: คือครับคือที่ว่านี่คือต้องการให้พี่น้องเฮาคิดตรงจุดว่าผู้ละคนก็หน้าบ่หลายนี่ล่ะ
0: ครับ
2: บ้านนี้เขาก็บ่ได้หลายอีกนะบ้านเป็นหยังเฮาคือบ่เฮ็ดหน้าจักไร่2ไร่นี่ให้มันได้ไร่ละตันจังซี่นะคือประเทศ
3: ญี่ปุ่นนี่
2: ญี่ปุ่นเขาพุ่น
1: อ
2: ือเฮ็ดได้บ่บ้านนี้มาเบิ่งบ้านเฮานี่มาเฉลี่ยเบิ่งเนาะประมาณไร่นึงนี่ได้ประมาณ100 200กิโลเห็นเด้
0: ครับ
2: เพราะเฮาเฮ็ดหลายจํานวนหลายไร่แม่นบ่ล่ะมันบ่ได้ดูแลทั่วถึงนะ
3: บ่ยังไงลงทุนทั้งกําลังทรัพย์กําลังกายนี่บักสูงเลยแต่ผลออกมาแล้วเป็นไงบาด
2: ก็ว่ามันค่าไถนี่ก็แพงแม่นบ่ไร่ก็คิดเป็นไร่แม่นบ่ล่ะ
3: ถูกต้อง
2: เฮาไถไร่เดียวบ่ดิแพงเด้ผมว่าบาดนี้สิว่าไร่นึงได้ข้าวตันนึงนี่โอ้บ่ธรรมดาเด้ผมว่ากินเบิดเพิ่นก็อยู่ได้เด
3: ้ก็อยู่ได
2: ้หน้าไร่เดียวนะ
3: ครับเบิดก็ชู้ได
1: ้ถ้าภาษาบ้านเฮาเขาเอิ้นว่าดูไผสิดูซ้ำเซาหน้าดูแต่ว่าบ่รวยผู้รวยก็มีดอกว่าแต่ว่าหมายว่ามันบ่สมกับดูนะความหมายเนาะท่านสว่างเนาะ
0: ครับครับแม่นๆ
1: มันบ่สมว่าตื่นตึกตี4พุ่น1 2ทุ่มจังฮอดบ้าน
2: อัน
1: นอนนี่นะ
2: ผู้ใดเปิดฟังนั่นหมอลำเมื่อกี้ผมไปเอ้ยท่านพอใจรุ่นที่ว่าสิวันนะเพิ่งหมอลำหยังนั่น
3: โอ้น้ำบ่ท่วมมื้อนี่ล่ะให้ใหญ่กกสแบงบ
2: ่นั่นนะก็เลยคิดว่าเฮ็ดหน้าแบบสมัยโบราณนั่นน่ะเนาะ
0: ครับ
2: อาศัยแต่น้ำฝนฟ้าบ่ได้ว่าพัฒนาแต่ละหม่องแต่ละบอนว่าเอาเนื้อที่น้อยๆนี่ล่ะ
0: ครับ
2: ให้มันได้เข้าหลายๆนะเฮาเฮ็ดแนวใดวิธีนึงผมเสนอคือเจ้าของเฮ็ดบ่ได้ดอกจะว่าเสนอ
1: เอาลองเสนอ
2: คิดว่าซื้อ
1: มีแนวใดท่าน
2: คิดคือ1ก็คือยามเฮ็ดหน้าเฮาก็พยายามเพี้ยนเอาหน้านี่เช่นเฮาเฮ็ดไร่2ไร่นี่ก็พยายามหาปุ๋ยนี่อย่าไปซื้อหลายไปว่านี่มีโอกาสไปเรื่องนกท่าซื้อปุ๋ยอีกพันกว่าสอบนึงนั่น
3: เจ้าของนั่นล่ะซื้อมา
2: แม่น
3: แน่
2: ขึ้นแล้วเด้ปุ๋ยนี่ว่าบ่ขึ้นควบคุมบ่ได้เด้
3: 1,200 บ่ขึ้น
2: รัฐบาลว่าสิควบคุมนี่ผมบ่เชื่อตัวนี้ขึ้นแล้ว1,100 16 20 0 1,150แต่ว่าถ้าแม่นปุ๋ยยูเรียนี่1,000ไป 1,500 1,600 ล่ะ
3: มันค่าแนวนึงแนวน้องก็ชาวนาเฮามันสิเฮ็ดบ่ได้นั่นค่าขี้ค้าน
2: บัดนี้เอาให้เว้าเรื่องจบก่อนบัดน
3: ี้
2: นี่คือปุ๋ยนี่เฮาเฮ็ดหน้ากับพยายามเฮ็ดในบริเวณนี่แหละแต่ว่าปุ๋ยนี่ถ้าเฮาลดปุ๋ยเคมีได
0: ้
2: หรือว่าเอาใส่กับบ่หลายนะให้ลดลงมาให้มาใส่ปุ๋ยที่เฮาผลิตเองเช่นพวกเศษอาหารนี่คือท่านประยงเพิ่นเก็บไว้เศษอาหารนั่นนี่เปลือกผลไม้หรือว่าเศษอาหารเอาใส่ร่วมกันเฮ็ดเป็นปุ๋ยหมักเฮ็ดเป็นน้ำหมักนี่แหละผมว่าเอาไปหมุนเฮ็ดเป็นปุ๋ยแล้วก็มาฮอดย่ามมันเซาเฮ็ดหน้าก็มาปลูกผักปลูกแต่ว่าต้องมีน้ำคือบ้านล่ะ
3: ก็น้ำ
2: นั่นล่ะต้องมีน้ำมีหนองสา
1: หัวใจ
2: แต่ผู้ลางคนมันก็มีเห็นเซลล์เซลล์ก็แห้งดีตัวนั้นเน
1: า
2: ะ
1: เสริมเข้ามาอีก
2: แมนก ็คือตัวนี้ล่ะมันก็มาซอยในดินเฮาที่เฮาบ่ได้เฮ็ดหลายนั่นล่ะก็มาหมุนเวียนเฮ็ดอยู่หั่นครับดินมันก็จะดีๆมันบ่ว่า
0: แม่น
2: เฮาใส่แต่ปุ๋ยเคมีหลายนี่ครับปุ๋ยเคมีนี่ตามที่ลําเรียนมาเนาะเพิ่นก็ว่าใส่หลายแล้วเฮ็ดให้ดินมันเสียบ่ดินจืดนะเฮาต้องเพิ่มปริมาณใส่เรื่อยเพิ่มปริมาณใส่แต่ละปีนะดินก็แห้งจืดเรื่อยๆนะอันนี้คือเฮ็ดให้ดินบ่สมบูรณ์ว่าไง
0: มันบ่มีจุลินทรีย์ EM คือว่าบ
2: ่นี่แหละครับนี่ก็คือเป็นกับฝากแนวคิดให้พี่น้องเฮาไว้ว่าเฮาอย่าเฮ็ดจํานวนหลายบาดนี้ค่าไถก็สิถึงแล้วค่าไถไถหน้านะรายละเท่าไหร่สมมุติจะว่าขึ้นได้ยะนี
0: ่ขึ้นแล้ว
2: ครับ700 800ล่ะ
0: มื้อเช้านี้ดำรงภาคเจริญเพื่อนอยู่บ้านพ้นขวาวโทรมาในร่วมรายการนําคุณสมศักดิ์นี
2: ่มันว่าไง
0: โอ้แกเห็นหน้า70ไร่พุ่นนี
2: ่โอ้บัดนี้รถไถบ
0: ่มีรถ
2: ไถ
0: มีรถไถมีรถเกี่ยวเขาก็ได้โทรไปถามไปโทรไปหาเพิ่นอีกพอดีออกจากรายการได้โทรไปหาเฮาบ่ได้เฮ็ดเองได้เฮ้ยว่าเฮ็ดไผเฮ็ดให้โตลูกเขยก็ลูกสาวพุ่นแล้วจังแล้วว่ามันตัวบ่75นี่สิมีงงง
2: อ๋อเราเป็นผู้จัดการแล้วนั่น
0: เราบ่ได้เฮ็ดว่าซั่นมันก็พูดเกินไปว่า70ไร่เนาะ
2: 70ไร่นี่ก็ต้องมีเครื่องทุนแรงล่ะเอาแห้งบ่ไว้ดอกก็ต้องมีรถไถรถเกี่ยวเนาะตัวนั้น
0: มันก็เพิ่นก็ว่าได
2: ้ก็ถือว่าหน่อยตัวนั้น
0: หน่อยบ่
2: ถือว่าบ่ได้ใส่แห้งอยู่ของมันใดตัวนั้น
0: มีเครื่องทุนแรงใส่สมอง
2: แล้วใส่แต่สมองใส่แต่ปัญญา
0: เออใส่ปัญญาเอา
2: แต่ตัวนั้นเพิ่นมีพร้อมแม่นบ่ล่ะ
0: ครับมีพร้อม
2: แต่ว่าถ้าเฮาแบบรถไถก็บ่มีต้องไปจ้างซุมื้อนี้ขึ้นเด้ปีนี
0: ้700700เนี่ย
2: ไรนึงไถทั้งไถทั้งปันน่ะนะ
0: เออๆนั่นล่ะทั้งไถ
2: เคยรถไถ600
0: ไถหุ้นนี่ใครยังออกบาทเฮาเอิ้นไถหุ้นบ่น่ะ
2: บาทนี่แม่นเงินเส้น800ว่าซั่นเงินเส้นหมายว่าเกี่ยวเข้า800ได้บาทผมยินมากตัวนี้
1: จังได๋ก็ต้อง
2: ต่อไรด้วยนี
0: ่ต่อไรล่ะเฮ้ย
2: เออ
1: ขึ้นแน่นอนเพราะว่าอีหยังก็ขึ้น
2: เพราะว่าบ่ได้เอา
0: น้ํามันมันขึ้น
2: บ่ได้มันมันบ่ได้เอาควายไถเก่าเด้
0: บ
2: ่ล่ะ
0: บ่บ่แล้ว
2: เออมีรถไถได้ซุมื้อนี
0: ่เออคือท่านพ่อผู้ศิษย์เว้านี่ว่าเฮ็ดคักๆเฮ็ดอีหลีอีหลอนี่ผมว่าเอาไรเดียวก็พอแต่ม้วนนั้นก็เฮ็ดอยู่แต่ว่าเขาเฮ็ดแบบเขาเฮ็ดยังเกาะซัมเมอร์ปีมาเรียกตกเตกไปนะเฮ็ดอีหลีอีหลอนี่น้ำปุ๋ยวัชพืชนี่บ่มีจักเม็ดเลยต้องเอาให้เกี้ยงมีลิ้นล้นนะบ่ให้มีเหลือแม้แต่เม็ดเดียวอันคําว่าวัชพืชนี่ลกออกให้หมดเลยครับน้ำก็ตึงเปี้ยล้นนะ
2: ลกออกนี่เฮาต้องมาเฮ็ดหมักปุ๋ยหมักได
0: ้อันนั้นมันเป็นคนมีปัญญาอีก
2: คือลกแล้วบ่ได้ขึ้นกองไว้ทั้ง
0: บ
2: ่คันแท้หน้าซ
0: ื้ออยู่ไม่เลย
2: จริงๆเฮาต้องมาหมักให้มันเป็นปุ๋ยเอามาลง
0: ไปใส่อีกก็เอาลงไปใส่อีกเนี่ย
2: นี่คือผมคิดว่าเฮาต้องมาใส่ตัวนี้ล่ะทิ้งที่เฮามีอยู่แล้วนะผมว่าเศษอาหารจังซี่ใบไม้จังซี่แม่นบ่ล่ะ
0: ถูกต้อง
2: ยอดได้ใบไม้ก็ได
0: ้ไ
2: ว้ใบหยังก่อนที่เขาจะเอาเม็ดปุ๋ย
1: ใบซ้ําสา
2: เออแม่จามจุรีบ
1: ่จามจุรี
2: เออนี่ล่ะครับสุดยอดนี่ก็ได้
0: ไปเอาได้หน้าอยู่เฮือนผมหั่น
2: เป็นหยัง
0: พร้อมกบคําสา
1: เนี่ยคําสาอยู่ข้างเฮือนเราต้น
0: ไงบ้านนึงมันก็โลดลงมาก็กองโจโกอยู่หั่นไปเอาแน
2: ่ในการ
0: เ
2: นี่ย
0: ไปเอาเลย
2: กวดไว้บ่
0: โหก็กวดไว้อย่างดีเลยไปเอา
2: ในการ
0: ไปเอาไปเอาบ้านนี้ก็คันมีทางที่ดีที่สุดก็ขึ้นตัดกกไห้อยู่หั่นลงขันน้ําแน่มันบ่มีดินผมดอกแต่ว่ามันเป็นมันผมมันก็อยู่ไกลกันเนาะเมื่ออยู่ไกลแล้วมันก็ต้องเจ้าของนี่สิรับความเดือดร้อนเขาเจ้าก
2: ็บ่บ่ไงว่ามันออกนอกเขตเขาเจ้าบอกมันลำแดน
0: มันลำแดนมาก
1: นะครับกุ้งไห้นี่มันไปเรือเด
0: ้อมันใหญ่ขึ้นมันก็ไปทุ

0: มาให้บ่
1: อันดับแรกก็ต้องบอกเจ้าของเขาก่อนแหละครับถ้าเขาบ่เฮ็ดให้เฮาก็จังไปคุยอีกว่าถ้าเจ้าบ่เฮ็ดเสียหาคนมาเฮ็ดได้บ่นี่มันต้องคุยกันแน่นี
0: ่มีผู้สิโตโผใหญ่ก็คือเทศบาลหั่นเนี่ยให้เทศบาล
1: นั่นล่ะครับแต่ว่าต้องไปคุยกับเจ้าของเขาก่อน
0: บ่ต้องคุยยากขอแต่เอาออกนั่นเพราะว่าคัน
1: เอาไว
0: ้เออบ่ต้องบอกก็ได้ถ้าเอาไว้หันให้เกิดอันตรายซ้ําบ่ยังไงเกิดอันตรายแก่คนอยู่ในแถวนั้นน่ะพอเราระบบบ่ฮู้แล้วของดินเขาเจ้าฝั่งเป่าซื้อเขาเจ้าเพื่อนสร้างร้านแป้นกับเพชรทีมนี้แหละเขาจะไปอยู่ในที่ดีๆ
1: ในตลาด
0: ครับในตลาดพุ่นครับ
1: เขาจะว่าสนใจเลย
0: บ่มันมีแต่เฮาที่สิรับเคาะอยู่หั่น
1: ครับ
2: มีคนหนึ่งที่เรื่องเกี่ยวกับเรื่องปุ๋ยขนาดปุ๋ยชีวภาพหรือว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนี่ท่านจรุ่นสายสุดนี่ท่านเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นแล้วก็สนใจแต่ว่ากับศึกษาบ่ยากเด้
0: เป็นอยู่ใด
2: มันอยู่ใน YouTubeอยู่ในอินเทอร์เน็ตนั่นนะก็ศึกษามันบ่แม่นมีวิธีเดียวหลายๆวิธีเฮาก็เบิ่งเหมาะสมบัดนี้ถ้าเฮาบ่ถนัดจริงก็แนะนําให้ไปหาผู้นี้แล้วท่านจรุ่นสายสุดอยู่บันดอนแดงนี
0: ่เอ้าย่อง
2: เราเฮ็ดแล้วนี่เราเฮ็ดแล้วนี่
1: ปรากฏว่า
2: ผมเคยเอาไปใส่ครับ
1: ครับ
2: แล้วได้ผลดี
1: ที่ว่าเฮ็ดจากไข่นี่บ่
2: แม่นเอาไข่นี
1: ่
2: ไข่ผงสุรสอีหยังนี
1: ่น้ำปลา
2: น้ำปลา
0: เราก็แจกให้หมู่เฮาพุ่นละขวดละขวดเด้ของผมก็ยังตั้งจักก่ออยู่หั่น
2: เรื่องอยู่ว่าผมไปใส่หลายเทื่อแล้วครับได้ผลครับได้ผลชัดเจนเลยครับเห็นผลชัดเจน
0: ได้เอ้ยซื้อเราแล้วก็เอ้ยซื้อเราอีกไงเป็นหยังกกใหม่เราคืองามแท้คืออ
1: ๋อแล้วใส่ปุ๋ย
2: ใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนี่แล้วอันนึงจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงน
0: ี่หมู่เฮาคือบ่ใส่หมู่เฮาคือเหลือเกินอยู่เพื่อนเฮาของเรา
1: แม่นแล้วไปตั้งเงินเบิ่งสิเนาะบ่ฮอดมัน
0: เออได้ยังแต่ตามของหมู่เฮาคือยังเหลืออยู่ซื่อดอกว่าของเราคือยัง
1: ได้เอาไปตั้งแม่เนี่ยเฮียงใหม่ไปจังซี่นะ
0: หนูนึงหมึกทั่วก็ได้กินหนูนึงหมึกบวบก็ได้กินเอ้า
1: เอาอันนี้มาเว้าเรื่องอันนี้แน่บัดเมื่อกี้เว้าเรื่องอินเทอร์เน็ตเว้าเรื่อง YouTube เนี่ยเนาะ
0: ครับครับ
1: ตอนนี้ทั้งภาครัฐทั้งรัฐบาลนี่แหละเพิ่นให้พี่น้องเฮาได้ลงทะเบียนนั้นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
0: ครับครับ
1: มันมีช่วงนี้มันมีช่วงใส่เงินพอแม่นบ
0: ่แม่น
1: คนละเครื่องแต่ว่าเป็น60 40
0: 40แม่น
1: อ่ะ60 40นี่แต่ก่อนเฮาเข้าใจก็คือว่าอันรัฐออกให้60เนาะเฮาออก40จริงๆแล้วมันเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับมันก็บ่เข้าใจนะแต่ก่อนนี่แม่นอยู่50 50เฮาได้ใส่เงินออก500หลวงรัฐให้ 1,000 เนาะ50 50นี่เอาไปว่าซุมื้อนี่เฮาสิ60 40เฮากลายเป็นว่าจ่าย600แต่667บาทอันนี้ก็งงอยู่บางคนก็ได้จริงๆก็คือเขาเจ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเขาเจ้าบ่ได้เทียบว่าเงิน100นี่ให้เจ้าออก40เด้อให้รัฐออก60แนวนั้นสิคิดง่ายนะเงิน 1,000 เฮาก็สิออก400เนาะ
0: ถูกต้อง
1: เออ
0: ให้รัฐออก600
1: อันนี้เว้าเรื่องคนละเครื่องเนาะบัดนี้ตอนนี้ทางรัฐเองให้พี่น้องเฮาลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
0: เ
1: ริ่มตั้งแต่วันที่4ตั้งแต่มือว่านมือก่อนเนาะ
0: ครับ
1: ลงทะเบียนลงทะเบียนก็คือพวกที่เคยได้อยู่แล้วนี่ใครยืนยันนะ
0: ว่าเจ้าของ
1: ว่าเจ้าของเคยได้มาก็เข้าไปในระบบนั่นแหละยืนยันว่าเคยได้บัตรสวัสดิการบานี้มันมีข้อเพิ่นสิตัดออกนะมันมีข่าวว่าเพิ่นสิตัดออกจาก13.9 ล้านคนนี่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่เพิ่นมีจำนวนคนเยอะเพิ่นสิให้ลดลงบ่ซั่นเอาตอนนี้ก็รู้จะหาวิธีตัดออกบ้านี่มันก็มีข่าวว่าเพิ่นสิมีขอเพิ่มมาว่าไงมีอย่างล่ะมีเงื่อนไขเนาะ
0: ฟังอยู่บ่ซ่อนแต่ว่าบ่เข้าใจ
1: นั่นแหละเดี๋ยวผมย่อยเงื่อนไขก็คือบ่มีที่บ่มีเงินฝากบ่มีหุ้นบ่มีหยังเนี่ยบาดมันจะมีเพิ่มขึ้นมาคือบ่มีที่ว่าลูกเงินส่งเงินให้นะลูกเงินส่งเงินให้คือเอาเจ้าของไปลดภาษีนะ
0: ครับ
1: เอาพ่อแม่ไปลดภาษี 30,000 บาทนี่ที่ว่านั่นล่ะบาดนี้ทําผู้ใดเอาพ่อแม่ไปลดภาษีนี่พ่อแม่สิบ่ได้ว่าซั่นเอ้าก็เลยมีเขาเรียกว่าดราม่าเนาะท่านผู้ชมดราม่ากันอยู่นอกจากนั้นผู้ใดที่มีซื้อเป็นเจ้าของรถยนต์ก็บ่ได้เด้อบาดแต่ก่อนนี่บ่มีเงื่อนไขตัวนี้นะเดี๋ยวนี้เพิ่นจะเพิ่มเงื่อนไขเข้ามามันจะละเอียดขึ้นมาบาดนี้เพิ่นสิเอารถเพิ่นว่าจังให้คนจนนี่หลีได้บริการแห่งรัฐอันนี้คือพวกเก่าพวกที่เคยได้อยู่แล้วนะ
0: ครับ
1: ต้องไปยืนยันบ่ไงจากวันที่4ฮอดวันที่เท่าไหร่24บ่
0: แม่น
1: 4ถึง24มิถุนายนบัดอีกพวกนึงบาดนี้พวกที่บ่เคยได้จักเทื่อพวกตกหล่นแต่ก่อนนี่เพิ่นก็จะให้ลงทะเบียนใหม่บาดนี้แต่พวกลงทะเบียนใหม่นี่บ่ได้ลงในแอปเด้อบาดนี้บ่ได้ลงในโทรศัพท์นะ เพิ่นจะมีเจ้าหน้าที่ออกไปตามหมู่บ้านเพิ่นว่า

0: สี่นะครับ
1: ถูกต้องเพราะว่าในฟังยุ่งผู้ชอบ
0: ก็คือจะมีอาสาสมัครอาจจะเป็นพวกนักศึกษาบอกคนว่าเน
1: ี่
0: ยจะลงไปตามหมู่บ้านเพื่อให้ผู้ที่บ่เคยได้บัตรสวัสดิการนี่แหละมาสมัครอันนี้พี่น้องเฮาแต่ละหมู่บ้านก็ลองติดตามเบิ่งว่าหมู่บ้านเฮาอาสาสมัครเพิ่นจะมาเฮ็ดให้มื้อใดอันนี้ก็แจ้งให้พี่น้องเฮาได้รับทราบนะครับแต่ว่าสำหรับผู้ที่อยากจนอีหลีนั่นเพิ่นให้อยู่แล้วล่ะเช่นที่ให้ที่หน้าก็บ่มีเงินฝากก็บ่มีเงินหุ้นเงินหยังก็บ่มีรถเรือก็บ่ได้มีซื้อเจ้าของผู้น้องก็บ่มีซื้อหรอก
1: แต่ว่า
0: บ่ได้เป็นคนซื้อหรอกบ่คนใส่ดอกเพ
1: ีย
0: งแต่ว่าผู้คนที่ซื้อเพิ่นติดเครดิตนะเครดิตบุโรนบ
1: ่ถูกต้อง
0: เครดิตบุโรเขาก็ให้เขาก็บ่ให้ซื้อเด้อล่ะบัดก็ใส่ผู้นี้ละ
1: ก็เลย
0: ว่าเราก็บ่ได้ใส่ดอกรถเราก็ได
1: ้โอ้ยก็บ่ได้ขึ้นนั่งเขาเถื่อซ้ํา
0: อืมมีแต่ขึ้นนั่งสินั่งนี่เนาะ
1: สินั่งหยังเพราะว่าเอามาเขาก็เอาไปพุ่นไปเกี่ยวขอเอาไปใช้หน้าอยู่พุ่น
0: อันนี้ก็แจ้งพี่น้องเฮาในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบอกง่ายๆก็คือบัตรคนจน
2: บัตรคนจน
0: อืมคือรัฐบาลจะลดคนจนให้ลดลงนะได้ใส่เงื่อนไขก็มาหลายเอาอันนี้มาบอกพี่น้องฟังหรือว่าพี่น้องเฮามีความคิดเห็นเป็นประการในเรื่องเรานี่อยากแสดงความคิดความเห็นก็โทรเข้ามาได้ครับ
1: 045 523 070
0: ครับ
1: โทรเข้ามาได้พี่น้อง
0: เด้อโทรเข้ามาเว้ามาคุยได้นะครับเรื่องที่รายการเฮาเว้าไปหรือว่าเรื่องอื่นๆได้เบิดนั่นล่ะ
1: ก็สิว่าอยากให้โทรมานี่ผู้บ่มีโทรศัพท
0: ์
1: ผู้เฮ็ดบ่เป็นอีกมีอยู่แต่เฮ็ดใส่บ่เป็นบ่อึดบ่อยากครับ
0: เรื่องนี้เรื่องเวียนนี่
1: มีละเรื่องอันไทยช่วยไทยพัดนี่นะครับ
0: ไทยช่วยไทยนี่มัน
1: มีละเขาจะบ่ได้เขาจะเปลี่ยนเขาจะเฮ็ดบ่เปลี่ยนครับรับโทรศัพท์บ้าน
0: สวัสดีครับ
3: โอ้ยสวัสดีครับอาจารย์
0: จากไสนอ
3: จากที่ง่ายคร
0: ับ เส้นทางคณิคม
1: บ้านยางมันบกบ
3: ่ครับครับ
0: เชิญครับไหนครับ
1: เชิญครับ
3: เพิ่นว่าเพิ่นผู้ใดมีอันรถมีเรื่องคือว่าคนผู้เฒ่าผู้แก่เขาไปพอกใจอำนาจนะครับบ่จะพอใจแม่ของเขาเจ้าก็มีอยู
0: ่
3: เขาจะซื้อเอา
0: ครับ
3: คันว่าสิบ่ให้เพิ่นมันเห็นไปบ่ได้หรอกครับพวกพอกใจมึงรู้ล่ะรถทางห้างครับเพราะว่าถามซื้อ 30,000 สิยังบ่ได้ซื้อจะต้องให้เขาเจ้าล่ะครับบัดนั้นผมว่าซื้อหรอกล่ะว่า
0: คร
3: ับ แต่ว่าเป็นแนวนั้นน่ะมันบ่ไหวแล้วผู้มีให้มีหน้ามันก็มีอยู่นั่นแหละเอาได้ก็ได้อันมันจดยิ้มก็บ่จดหรอกผู้ละที่ไล่หาไล่หาละอาจารย์ไล่ก็ไล่ซ้ำนั่นล่ะคร
0: ับ
3: ครับแต่ว่าคันว่าผู้ใดครอบคลุมอย่างนี้มีซื้อรถหรือว่าท่านมันก็มีอยู่รถทางห้างอันมันต้องเอาพวกดาวรถทรงงวดรถไปยังสิมันจังแม่นครับคือครอบคลุมบ่แม่นผมว่า
0: ครับครับ
3: อันนี้เขามีการสู้เถียงกันอยู่หลายอย่างแต่ว่าเงินผู้พิการนี่ขึ้นนะครับ 1,000 บาทเพิ่นคือเขาเพราะเราหม่อมเดือนนี้ล่ะ
1: ครับหวยทีนี้เขาจะได้ส่งให้ผมเด้อผมสิประกาศออกวิทยุให
3: ้ครับผมฟังทุกมื้อครับผมฟังน้ํามันน้ําบอนนะครับ5โมงครึ่งแม่นโ
0: หลอืม
3: โทรถามก็ไม่ได้ครับหั่นนี่ผมมีฮอดเบอร์โทรมันทุกคนมีเบอร์โทรบ่กี่ในบ้าน
0: ครับ
3: มีเบอร์โทรครับ SDG ช่วยเหลือประชาชนนะครับ
0: ครับ
3: คร
0: ับผม
3: ชัดเจน
0: ครับผม
3: ผมแค่ละครับผมว่าอย่างนี้เดี๋ยวผมก็ได้มาจะพูดละ
0: ครับครับ
3: แต่ว่าผู้บริโภคไม่สามารถพ้นไปบ่ได้คือยืนไม่บ้านก็หลายคร
1: ับ โอ้ย
3: ครับว่าไปใช้กับบ่ได้ยังตากับมือหู
1: แม่นมี
3: อยู่บาดถ้าโตไปจังได๋ขี่มอเตอร์ไซค์ก็ขี่บ่ได้บาดนี้ยากมาเรานี
0: ่ครับ
3: ให้ผู้ใหญ่บ้านกำนันนี่นี่เพิ่นว่านี่เข้ากันช่วงเอาช่วงแล้วมาหาพ่อม่อบ่ให้พ่อม่อออกมาตำรวจสามบาทนะครับ
0: ครับ
3: เป็นบาทเป็นชั้น
0: ครับ
3: ผมยิ่งมากจำได้ว่าผมฟังขอได้ต้นชุกข้าวต้นชุกม่วงกับเงินแต่ว่าเงินผู้สูงอายุนี่บ่ได้เพิ่มเป็นคนพิการตัดเหงื่อฟันธง
1: เนี่ยผม
0: กับผมครับ
1: เนี่ยผมเอาคนพิการตาบอดทั้งสายตาขาดวิ่งหน้าไปเห็นนะเพิ่นประกาศตั้งแต่เดือนท่านว่า
3: ฟังตัวอาการผมก็หูอยู
1: ่อ๋อว่า
3: คนพิการนี่มันเป็นยังไงผมบอกฟังนี่ผมพาเขาไปเห็นแบบได้ไปคัดเลือกทหารนี่เพราะว่าเนี่ยเขาไปคัดเลือกเพราะว่าสายตามีบ่มีความสามารถปกป้องประเทศได้เขาก็เลยเฮ็ดคิดออกมาเป็นคนพิการสร้างสายตาเราไปเอาบาทก็ไปเอาสามเสือหมอลงมาไว้ ผมก็ได้เข้าไปให้เป็นหยังอันไปของเกินคือบอกว่าเป็นคนพิการทางสายตามันจะต้องพิการได้ครับนี่มีหลักฐานไหมครับจังไหนบ่ว่าได้ง่ายเลย
1: หวยคุณคนมาสามเที่ยวเลย
3: ก็ไม่ได้หมอนี่มึงคนเท่าไหร่ดอก
1: เอาอย่าบอกแค่ไ
3: หนมันโอ้ยแต่ซ้ำข้อมหูหัวกันละ
1: ครับ
3: ถ้าหัวหัวไปตั้งแต่ซ้ำท่าแล้วก็ขิงเหรียญบาทลงกับหัวอย่างนี้แล้วเงี้ยเงี้ยวแต่พอได้ดวงอีกผมคู่ครับผมเ
0: ป็นอะไรโอ้เห็นภาพนะเจ้า
3: ครับได้ครับบ้านจะอันนี้บ้านนี
1: ้บ้านนี้อันบ้านจังไรบ้าน
3: อันไปกองเกินเอาไปกองเกินทหารไปใส่เลย
1: ครับ
3: ผมพาไปนี่ครับไปกองเกินทหารเมื่อวันทั้งใบกองเกินในขั้นเรือทหารเขาว่าเป็นคนพิการตัวนี้ได้ครับท่านเขียนได้มาแล้ว
0: อ๋อครับครับ
3: สวัสดีครับแค่นี้นะครับ
1: ครับขอบคุณครับ
2: สวัสดีครับ
1: เออต้องมีตัวจริงเสียงจริงมากยืนยันให้ในแม่
0: ค
1: นพิการ
0: การคัดเลือกถ้าเขาลงให้ความเห็นในแน่อย่างดีขั้นผู้หญิงเนาะบริการคัดเลือกด้วย
1: เมาผ้าผ้าไปสิ
0: ขั้นเป็นผู้หญิงเนี่ยบริการคัดเลือก
1: ผ้าผ้าผ้าผ้าลูกไปอยู่สิกับบริการ
0: อ๋อเอาขอบคุณหลายๆครับมันได้แนวคิดแนวทางจริงๆก็คือแม่นี่ดอกนะครับเรื่องว่ามีซื้อเหมือนมีเจ้าของมีซื้อว่าเป็นเจ้าของรถนี่ทั้งเถอะรถห่างๆเนาะ
1: ก็แม่นเดียว
0: ก็ได้รถเศร้า30ปีละห่างปุ้งปุ้งไป
1: ค่าซ่อมมัน
0: มันก็ต้องเบิ่งว่ารถปีใดพร้อม
1: ที่ซื้อได้คันนึง
0: ห
1: มดตัว
0: มันต้องเบิ่งอีหลีได้ว่าบาดนั้นเถอะเขาให้อุทธรณ์อยู่หรอกครับเขาว่าถ้าแม่นผู้ใดบ่ได้นะผู้เคยได้แล้วเกิดว่ารอบสีมานี่เขาตัดออกกันนะ
1: ครับ
0: เขาให้สิทธิ์ในการไปอุทธรณ์อุทธรณ์ก็คือไปยื่นเรื่องให้เหตุมีเหตุมีผลมาเป็นอย่างเฮาน่าจะได้อยู
1: ่
0: เฮาถูกตัดพอหยังเช่นว่าพอว่าว่ามีรถนี่ล่ะจริงรถก็บ่ได้ใส่ดอกเขาซื้อลงเดียวจริง
1: มันเป็นซื้อเจ้าของอยู่แต่ว่ามันใส่บ่ได้หญิงสิซะปัดผู้บ่สํารวจไปนั่นน่ะรถยนต์ใช้ได้เนาะตะกี้เนาะป่ะเขาก็เลยเอาใส่ได้มาตลอด
0: มันได้ข้อมูลอยู่ในคอมพิวเตอร์เขาน
1: ั่นแล้วเอาต้องควบกองมาเว้ามันก็เลยบ่ได้นะมูตัว
0: มันก็ต้องรถว่ารถปีใดซุมื้อนั้นสิสําใดนะ
1: ครับ
0: เอาอันนี้ก็เฮาผู้ใดสิตกหล่นบ่ไงถึงบ่ผ่านว่าไงบ่ได้สิก็อุทธรณ์เอานะครับขอให้อุทิศอุทธรณ์อยู่นะครับ
1: ครับโทรศัพท์บ้านสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับท่านผู้ดำเนินรายการทั้ง3ท่านครับ
1: อ้าวว่าจะได้อภัย
0: บ้างครับ
4: สวัสดีครับอาจารย์ด็อกเตอร์
1: อ้าวครับว่ามา
4: ครับโอ้ยก่อนอื่นต้องขอชื่นชมเด้อ
1: ครับ
4: ที่ท่านอาจารย์ผู้ศิษย
0: ์
4: นำมาเว้าเรื่องนี
0: ้เรื่องใด
4: เพราะว่าเรื่องเกี่ยวกับ
0: บัตรสวัสดิการ
4: บัตรสวัสดิการนี่ล่ะ
0: ครับผม
4: จ้าเมนข้าเจ้าว่าเข้าใจ
0: ครับ
4: ผู้ขาก็บ่มีปัญญาอธิบาย
0: โอ้ครับ
4: เพราะว่าบ่ได้เข้าใจชัดเจนคืออาจารย์ผู้ศิษย์แต่ว่าอาจารย์ผู้ศิษย์นี่เว้าคือหูคักมือ
1: มืออีกบ
4: ่ข้าน้อยจังว่าจังว่าโทษมากขอบคุณเล่านั่นนะ
1: ครับครับครับ
4: ข้าน้อยครับบ่ได้ว่าสำคัญนี่ยังหรอกแต่ว่าข้าน้อยว่าอยากให้ข้าเจ้าคลองใจน่ะนะ
0: โอ้ครับ
4: หลายข้าเจ้าเป็นทุกข
0: ์โอ้ครับ
4: แนวส่วนมากคนทุกข์มาหลายแม่นบ่ข้าน้อย
0: ครับ
4: ก็เลยหลังจากที่ทุกข์กายทุกข์ใจแล้วก็ยังบ่แล้วยังมาทุกข์เรื่องบัตรสวัสดิการนี่อีก
0: ทุกข์
4: เลยผู้มีแล้วก็ย่านครูบ่ท่านมีก็อยากได้จังซี่นะข้าน้อย
0: ครับครับ
4: ก็เลยว่าโอ้ยจะแม่นเพิ่นเว้าดีน้อมื้อนี้ว่าซั่นดอกจังหน่อยกัน
0: โอ้ใส่ว่ามือก่อนเว้าบ่ดีเด้อนี
4: ่เพราะว่าข้าน้อยก็สิได้เอาคําเว้าของอาจารย์นี่ล่ะไปเว้าต่อ
0: ครับผม
4: บ่ได้ต่อมีโอกาสดังเช่นจิตอาสาคืออาจารย์ด็อกเตอร์สร้างผมนี่ก็จิตอาสาเพิ่นนี่ก็ได
0: ้ครับ
4: ก็เป็นบุญเป็นคุณนะต่อพี่น้องถึงแม้ว่ามันสิสำเร็จหรือบ่ได้สำเร็จแต่ว่าก็หายขอของใจได้นี่ก็ถือว่าเป็นบุญค่ะน้อย
1: ครับขอบคุณครับ
4: อยากจังว่าก็ชื่นชมกับผู้บรรโทเรื่องบัตรพิการตาบอดทางเดียวนั่นแหละค่ะน้อย
1: ครับ
4: ชัดเจนค่ะน้อยสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: อ้าขอบคุณหลายๆเด้อเพิ่นยองมากก็ได้ครับ
2: จากสายท่านอภัยนี่จากสาย
1: จากวันน่าแสบงครับ
0: เพิ่นว่า
1: ลูกศิษย์ผม
0: มือนี่เว้าดีหลายแต่ก่อนว่าแต่ก่อนมือก่อนหมอบ่ดีบ่อย่างว่า
1: เดี๋ยวสิเสนอให้ฟังดอก
0: เอาของบ้านไหนกับคนไหนบ่อยอก
1: บ้านดีคนตาบอดบ้านหน้าฉีกเด้อมาอีกมึงดูบ้านนี
0: ่เป็นยัง
1: ไงแล้วบ่ได้ปะตาบอดข้างหนึ่งผมพามาบ่ได
0: ้บ้านไผพาไปบ้าน
1: ผมเสร็จแล้วไปเองโลดโอ้เป็นยังติหันว่าสิหันว่าสิได้ดิผู้นั้นผู้อยู่ทั้งบ้านอำเภอเสนางก็ว่าสิได้ว่าซั่นผู้เอาอภัยว่าหันก็ว่าได้ผมก็เลยว่ามาอีกเด้อยายเด้ออ
0: ือ
1: เอาต่อบ้านตัวห้องอีกอยู่บ่หลายนาทีบ่ได้ฟังดอกหมอลำ
0: อันนี้ก็คือรายการสมาคมคนพิการพบประชาชนเอาท่านไปยงเสริมเรื่องยังครับ
1: เชิญครับท่าน
2: อันต่อมาคือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อของออนไลน์เนาะทั้ง Lazada Shopee อย่างนี้เนาะ
0: เพราะว่า TikTok นี่บ
2: ่ครับ TikTok แน่เพราะว่ามันก็ภาษาบ้านเฮาว่าส่วนนึงเนาะส่วนนึงเป็นขอคิดว่ามันบ่มีของดีราคาถูกของดีคุณภาพดีนี่แต่ว่าราคาถูกๆมันบ่มีดอกแล้วก็อีกอย่างนึงคือบางเทืออันนี้บางเทือเด้บ่ว่าถูกเทือ
0: ครับ
2: อาจจะคือเฮาบ่ได้เห็นของจริงเนาะมันมีโอกาสว่าเฮาจะได้ของที่บ่สมบูรณ์แบบอาจสิเป็นชำรุด
0: เขาเอ่ยว่าบ่ตรงปก
2: บ่ตรงปกอาจสิส่งมาแล้วขาดอันนั้นขาดอันนี้นะฝามันบ่มีน็อตมันเสียอีหยังทำนองนี้นะมันเขาเอ่ยว่านี่แหละคือเขาก็เลยเอามาขายในราคาถูกเป็นไปได้อันที่หนึ่งอันที่สองคือเวลาเขาโฆษณาขายนี่เขาต้องเบิ่งดีๆว่ามันมีอันนั้นบ่อันนี้บ่ครบบ่เช่นเขามาขายสว่านสว่านมือไขควงมือนี่เนาะแบบบ่ต้องเสียไฟฟ้าแต่ว่ามันหมุนได้เขาเอิ้นว่าสว่านไหลสายหรือว่าใส่แบตเตอรี่จังซี่นะ
0: ครับ
2: ไขควงแบตเตอรี่แต่ว่าเวลาเขาเอามาขายนี่อันนี้คือ 1,600 อันนี้คือ 1,600 1,700 อันนี้คือ700นึงเอ้ยถือไว้ซื้อจังซี่นะซื้อแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นเครื่องเป่าจังซี่นะเครื่องที่บ่มีแบตจังซี่นะแต่ว่าเขาก็เฮ็ดเป็นน้อยๆไว้บ่เฮ็ดบ่โชว์บ่หลายจังซี่นะ
0: ค
2: นซื้อกันนึกว่ามันมีครบเบิดจังซี่นะพอสั่งมาแล้วมันบ่ครบมันบ่มีแบตมันก็เลยใส่บ่ได
0: ้คือบางทีมันมีการโฆษณาที่มันเกินจริง
2: ครับ
0: เฮาเบิ่งแบบเสื้อโลดหน้าว่ามันของดีๆแท้สั่งโลดหน้าจริงแล้วจริงๆแล้วก็รายละเอียดแล้วเขาก็มีอยู่ในบ้านนี่เฮาก็ต้องเบิ่งรายละเอียดดีๆนะครับเช่นเบิ่งเฮาสั่งในอย่างกับ TikTok เนาะ
2: ครับ
0: เฮาก็ต้องอ่านรายละเอียดว่ามันมีรุ่นใดรุ่นใดบางทีเฮาก็สั่งปั๊บมันบ่ถือกันนะที่บอกว่าถือจังซี่ก็มันกลายเป็นว่าถือนี่คือมันก็เช่นเฮานึกว่ามันเอาภาพแบบเช่นเฮาซื้อสายไฟเนาะสายไฟแบบ10เมตรจังซี่มันโฆษณาเท่านี้บัดแต่เฮาไปจิ้มมิลลิบาทมันบ่แม่นราคานี่นะมันอาจสิสั่นก็ที่ว่า10เมตรจังซี่นะ
2: ครับพอเข้าไปตอนที่ซื้อนี่มันสิมี 4-5 ลูกขึ้นมาได้บาทนี
0: ่
2: ถ้าจิ้มตัวนี้มันราคา850ซี่ตัวจิ้มตัวนี้มันราคา 1,200 จิ้มตัวนี้มันราคาเท่านั้นเฮาก็นึกว่ามันซื้ออันราคา800บัตรกดไปแล้วบัตรนี่ราคาเป็น 1,200 เฮาเพิ่นได้ว่าสั่งซื้อไปแล้วจังซี่นะ
0: แม่นครับ
2: เขาก็ส่งของมามันก็เวลาเฮาสิเอาเงินให้เขาเป็น 1,200 ว่าสินะความหมาย
0: จริงๆถ้ามันบ่ถูกใจเฮาเฮาก็บ่รับล่ะวิธีการนึงปฏิเสธนะ
2: ครับ
0: บัตรมันมีข่าวนึงเกี่ยวกับเรื่องของนี่ล่ะอันผมฟังข่าวมื้อเช้านี่ว่ายายนึงที่ว่าไปเบิกเงินน่ะนะเบิกเงิน5ล้านน่ะซั่นอยู่ธนาคาร
1: มักกะรอกเด้อ
0: จังว่าผมว่าเราก็มีเงินหลายเราไปเบิกอยู่ธนาคารกรุงศรีสันเตียนสาขาใดเขาข่าวเขาบอกว่า
2: เบิกมาใส่หรือเบิกมาอย่างนี
0: ้ว่าเราที่แล้วนี่ว่าเบิกไปซื้อดินที่ซื้ออย่างนี้ล่ะนะครับ
2: แล้วเป็นยังไงต่อ
0: บ้านนี้ธนาคารเขาก็แปลกใจว่าย้ายนี
2: ่
0: ยังที่เบิกเงินหลายแท้นะเบิกเงินหาล้านธนาคารก็เลยอ้างว่าเบิกเงินมันหลายไปนี่บ่เงินบ่พอหายมามือใหม่บ้านเราก็กลับไปบ้านนี้บัตรมือใหม่แล้วก็ไปอีกธนาคารอีกสาขาหนึ่งนะของธนาคารนี่แหละอีกสาขาหนึ่งแต่ว่าพวกธนาคารนี่พวกพนักงานเขาก็สิไล่หากันเนาะว่ามีใหญ่ผู้นั้นผู้นี้บ้านนั้นมันนี่ซื้อนั่นนี่เขาอาจจะบอกกันในไล่ว่าเรามาเบิกเงินหาล้านไว้ไปซื้อที่ซื้ออย่างนี้ล่ะนะครับเขาเจ้าก็สงสัยอยู่ว่ามันเขาเจ้าเล่าถือหลอกบ่ทำนองนี้นะแก่งนะว่าไงจริงๆเลยแก่งยังอยู่ในสมือนี่ถึงแม้ว่าจะปราบไปหลายแล้วก็ได้แก่งคอนเซนเตอร์นะคุณพี่
1: ครับยังอยู
0: ่ยัง
1: ยัง
0: บานี้มือรุ่นมาแล้วนั่นแหละแล้วว่าไปอีกธนาคารนึงเจ้าหน้าที่ของอีกสาขาหนึ่งเขาเจ้าก็เลยเอ๊ะใจกันแต่ว่ามือที่สองมานี่เราไปเบิก3ล้านประมาณบานธนาคารเลยแปลกใจก็เลยโทรหาตำรวจมาเรามาคุยกับยายเบิ่งอ่ะนะ
1: ครับ
0: สอบถามมาอันนี้เบิ่งปรากฏว่าเราก็ถือหลอกนะไงถือเขา หลอกมาโอนเงินน่ะนะ
2: โอ้สรุปแล้วเสีย3ล้าน
0: บ่เราบ่คือธนาคารซอยนะพวกนี
2: ้
0: พนักงานธนาคารนี่เจ้าหน้าที่ธนาคารเขาเจ้า
1: เบิ่งคนเกิน
0: แมน
1: ว่าแต่งตัวแบบนี้มาในคนลักษณะนี
0: ้คือเราบ่น่าจะว่าเอาเงินไปหลายปานนี้เงินสดนะจริงๆแล้วเราถูกหลอกนะครับถูกหลอกไปอย่างนี้ล่ะรายละเอียดมันผมกับบริฟังครับตัวนี้สุดท้ายนี่แต่ว่าคือยังมีอยู่เด้อนะครับแก่งนี่แก่งคอลเซ็นเตอร์นี
2: ่
0: โดยเฉพาะผู้ใดที่มีเงินฝากได้หลายคือใหญ่ว่านี่ล่ะแต่ว่าเราอาจจะคล้ายทีเน
1: า
0: ะ
1: สงสัย บ้านนี้พี่ซื้อนี่พี่ซื้อแต่ไปเบิกกับไม่เบิกแต่ของผู้เดียว
0: แม่แล้วไปผู้เดียวล่ะจะมาม
1: ันแม่นบ
2: ่เนาะ
0: บ่คือ
2: ระดับ
0: แล้วว่าลูกว่าลูกให้ไปเบิก
1: โอ้ยบ่แม่นดอกขึ้นหาด้าน
2: ที่ไปผู้เดียวผู้เฒ่า
1: เว้ยเนาะบ่คือ
0: บ้านนี้เจ้าหน้าที่เขาเจ้าก็สงสัยอยู่ดอกแต่เขาเจ้าก็บ่ละลาบวกไปได้นะแต่ว่าเขาเจ้าก็บอกกันในไลน์นะคุยกันในไลน์บ่ไงซะโปในไลน์ของธนาคารมันบ่ล่ะเขาเจ้าก็สาขานั่นเบิ่งอ่านเห็นน่ะนะปรากฏว่าใหญ่นี่มือใหม่มากไปอีกสาขานึงนะบ้าน
1: เล่านั่น
0: แม่นสาขานั่นก็เลยแจ้งตำรวจก็เลยได้มาคุยมาเว้ากับยายบ้านนี้ยายก็เลยสารภาพว่ามีคนมาติดต่อนั่นนี่นั่นล่ะ
2: ครับ
0: ก็คือสิหลอกน่ะหลอกเงินเรา
1: เอามันยังเหลืออีกเวลา2นาทีเท่านั้นล่ะเอาล่าซะบ้านผมก็สิเพิ่นฟังหมอลำบ่จบก็บ่มีหยังตัว
2: แม่น
0: ก็ดีครับ
1: ครับ
0: เอาลำลาพี่น้องกันแล้วกันครับรายการสมาคมคนพิการพบประชาชนมือนี้ผู้สิทธิ์มณีรัตน์สว่างนครและประยง
2: ชัย
0: วรรณเสนลาพี่น้องสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ับเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: เสริมแกร่งสสอ.อสม.สงขลาก่อติดเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่ที่โรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานางสาวปริญดาปาราเร่รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเป็นประธานเปิดโครงการสร้างเสริมสุขภาพประจำปีงบประมาณ2569กิจกรรมพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพประชาชนในการป้องกันโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่โดยมีข้าราชการบุคลากรและเครือข่ายด้านสาธารณสุขเข้าร่วมอบจ.สงขลาได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเพื่อพัฒนาความรู้ทักษะและศักยภาพของบุคลากรสาธารณสุขเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอาสาสมัครสาธารณสุขแกนนำสุขภาพและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดสงขลาให้มีความพร้อมในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพการอบรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่12จังหวัดสงขลาในการส่งวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์โรคอุบัติใหม่แนวโน้มการระบาดของโรคติดต่อระบบเฝ้าระวังโรคในชุมชนตลอดจนบทบาทของบุคลากรสาธารณสุขและอาสาสมัครในการป้องกันและควบคุมโรคนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมฝึกปฏิบัติและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเดินหายใจโรคที่มียุงเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้าและโรคเลปโตสไปโรซิสเพื่อเสริมสร้างความพร้อมในการเฝ้าระวังแจ้งเตือนและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขได้อย่างทันท่วงที
3: จบข่าววินุลัสสีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
7: English please Please press 1.
8: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
9: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
10: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
9: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
10: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
4: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224
11: มาตรฐานสำคัญยิ่งใหญ่ก่อนซื้อต้องมองให้แน่ใจ
12: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเสนอรายการ1นาทีกับสมอ.ตอนเครื่องหมายมาตรฐาน4แบบ
13: เธอดูเครื่องหมายมอกรนี่สิที่ปลั๊กไฟมีวงกลมล้อมรอบแต่ที่ขวดน้ำปลาไม่มีวงกลมล้อมรอบฉันงงไปหมดแล้วนี่มันมอกรปลอมหรือเปล่า
12: ไม่ปลอมหรอกมานี่จะเล่าให้ฟังสมอมีเครื่องหมายมาตรฐาน4แบบแบบแรกเครื่องหมายมาตรฐานทั่วไปเช่นสินค้าอุปโภคบริโภคแบบที่2เครื่องหมายมาตรฐานบังคับมีวงกลมล้อมรอบเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบที่3เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือมพช.อยู่ที่สินค้าโอท็อปและเครื่องหมายมอกส อยู่ที่สินค้าและบริการระดับ SME ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

0: 5อย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: จังหวัดเชียงใหม่ผุดโครงการเชียงดาวโมเดลเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันอย่างเป็นรูปธรรมเตรียมความพร้อมรับมือในสถานการณ์ในปีถัดไปนายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าคณะกรรมการแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 แบบบูรณาการจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการประชุมครั้งที่4/2569เพื่อติดตามสถานการณ์ภาพรวมตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569พบว่าสถิติจุดความร้อนสะสมใน5อำเภอได้แก่เชียงดาว 1,532 จุดฮอด 1,173 จุดแม่แจ่ม 1,095 จุดอมก๋อย 1,076 จุดและอำเภอแม่แตง790จุดมีสถิติจุดความร้อนรวมทั้งหมด 11,023 จุดซึ่งส่วนใหญ่เกิดในพื้นที่ป่าโดยเพิ่มขึ้นจากปี2568ในห้วงเวลาเดียวกันกว่า 6,314 จุดและเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน2569มีพื้นที่เผาไหม้สูงสุดอยู่ที่อำเภอแม่แจ่มจำนวน 253,040 ไร่ขณะที่คุณภาพอากาศในห้วงเวลาเดียวกันในระหว่างวันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569เกินค่ามาตรฐาน 37.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งลดลงจากปี2568อยู่7วันขณะเดียวกันจังหวัดเชียงใหม่ยังได้ดำเนินโครงการเชียงดาวโมเดลเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันอย่างเป็นรูปธรรมโดยเน้นการบริหารจัดการพื้นที่สงวนชีวมณฑลเชียงดาวและหมู่บ้านโดยรอบ34แห่งเน้นการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างแผนบูรณาการให้แล้วเสร็จก่อนปี2570และมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาต้นเหตุควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับผลการจับกุมดำเนินการผู้ฝ่าฝืนประกาศของจังหวัดเชียงใหม่ตามมาตรการควบคุมการเผาของจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569พบว่ามีการจับกุมทั้งหมด245คดีผู้ต้องหาทั้งหมด262รายโดยดำเนินการไปแล้วจำนวน221คดีผู้ต้องหา223รายนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้หารือเพื่อพิจารณาการดำเนินการตามที่ประชุมเพื่อถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ระดับจังหวัดและการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการกำหนดมาตรการแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม่กลุ่มเป้าหมายจำนวน200รายเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ตอนตาลขโมย
9: ก้อยมากินลูกตาลสดนี่สิหวานชื่นใจจังเลย
10: กลิ่นหอมหอมชื่นใจจริงๆเอามาจากไหนจ๊ะ
9: แถวแถวเนี้ยมีต้นตาลเยอะชาวบ้านเขาก็เอามาขาย
10: ลูกตาลสดมันอร่อยอย่างนี้นี่เองวันก่อนป้าแมนชี้ให้ก้อยดูเด็กคนนึงแล้วบอกว่าเด็กคนนี้เป็นตาลขโมยสงสัยเขาชอบขโมยลูกตาลมากินใช่ไหมจ๊ะ
9: ไม่ใช่ตาลขโมยเป็นชื่อโรคชนิดหนึ่งคำว่าตาลสะกดด้วยนอนหนูส่วนลูกตาลคำว่าตาลสะกดด้วยลอลิงนะ
10: โหเอ้ยก้อยเข้าใจผิดหรือนี่นึกว่าเป็นคำเดียวกัน
8: ตาลขโมยเป็นชื่อโรคชนิดหนึ่งที่เกี่ยวกับพยาธิลำไส้มักเป็นกับเด็กๆมีลักษณะผอมท้องป่องกินอาหารจุมีอาการปวดท้องและซึม
11: และพบกันใหม่นะคะ

0: เข้าสู่รายการสารฝันสู่วันใหม่ทางสถานีกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยกรมประชาสัมพันธ์พบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์และก็วันอาทิตย์ช่วงเวลา 16:00 นถึง 17:00 นครับมีเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับแวดวงคนพิการนำมาฝากคุณฟังเป็นประจำครับดำเนินรายการโดยผมขวัญชาติดาสารายการสารฝันสู่วันใหม่ออกอากาศทางสถานีการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลาง AM 1467 กิโลเฮิรตซ์เป็นแม่ข่าวกับพร้อมกันทั้ง4ภูมิภาคครับและก็สามารถจะติดตามรับฟังผ่านทางเครือข่ายยุวเพื่อเด็กและสังคมและองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยทั่วประเทศกรรมรายการสารฝันสู่วันใหม่ก็จะแบ่งออกเป็น2ช่วงครับช่วงแรกของรายการคือช่วงเรื่องหนีต้องบอกต่อเรื่องราวข่าวสารแวดวงคนพิการก็จะได้นำมาเล่าสู่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันนะครับช่วงที่2ของรายการในช่วงเรื่องหนีต้องรู้เรื่องราวของสิทธิประโยชน์เรื่องราวของสิทธิการต่างๆที่ผู้พิการจะได้รับมีอะไรบ้างก็จะนำมาฝากกันและก็มีสารคดีเกี่ยวกับภัยพิบัตินำมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยนะครับ2ช่วงครับกับรายการสารฝันสู่วันใหม่คุณผู้ฟังสามารถจะติดตามรับชมรับฟังผ่านทาง Facebook Live ของสทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยได้หนึ่งช่องทางนะครับก็เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันได้เลยนะครับเรามาเริ่มกันที่ช่วงแรกของรายการครับในช่วงเรื่องหนีต้องบอกต่อวันนี้จะมีเรื่องราวข่าวสารอะไรมาฝากน้ำติดตามได้ในรายการครับ
1: ไม่ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรง Stop รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Official แจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม
2: เกณฑ์อะไรที่จะบอกเราได้ว่านี่คือ
3: Fake News อย่าตื่นตูมกับหัวข้อข่าวที่น่าตื่นเต้น
2: การพาดหัวหลวงให้คลิกใช้คำที่มีรูปให้ชวนสงสัยทั้งที่เนื้อหาอาจจะไม่มีอะไรเลย
3: อย่าใช้อคติส่วนตัวในการเสพข่าวเช็คช่วงเวลาเกิดเหตุให้ชัวร์ไม่ควรเชื่อข่าวที่ไม่มีข้อมูลหลักฐานอ้างอิงประกอบ
2: การพาดหัวชวนให้เข้าใจผิดเพื่อเรียกร้องความสนใจให้คนแชร์กันเยอะ
3: ๆเรื่องเฟกๆที่เรารู้เท่าทัน
2: ก็นับว่าเป็นการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค
4: ์ท่านคะนโยบายการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศให้พัฒนาอย่างยั่งยืนเนี่ยประชาชนจะมีส่วนร่วมทำอะไรได้บ้างคะ
5: ลำดับแรกสำคัญที่สุดก็คือทุกคนต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเชื่อมั่นการทำงานของหน่วยงานภาครัฐในการมุ่งมั่นตั้งใจแก้ไขปัญหาของชาติบ้านเมือง
6: เชื่อมั่นเข้าใจสร้างไทยไปด้วยกัน
7: ช่วงเรื่องนี้ต้องบอกต่อ
0: เริ่มกันที่ช่วงแรกของรายการครับในช่วงเรื่องหนีต้องบอกต่อเรื่องราวข่าวสารแวดวงคนพิการก็นำมาเล่าสู่ผู้ชมคุณผู้ฟังและก็ฝากกันไปบอกต่อกันด้วยนะครับวันนี้ครับไปติดตามเรื่องราวดีๆทางด้านของพี่อุ๋ยครับประดับประสิทธิคุณครับคุยในเป็นกันเองวันนี้นำเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันครับติดตามกันได้ในช่วงนี้ครับ
8: นักชิมมืออาชีพคนพิการทางด้านสายตา
9: ตอนนั้นเราทำก็คือทอดมันเนาะใส่กะลาหน่อกะลาก็ไม่ใช่กะลามะพร้าวแต่เป็นพืชตระกูลขิงเขากินอะแยกกันไม่ออกทำยังไงให้มันเกิดมูลค่ามันรู้สึกว่านี่มันมูลค่าได้เราเอาคนพิการเนี่ยทางสายตามาชิมและแยกนี่ว่ามันมีอัตลักษณ์อย่างไรเราก็เลยว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราเทรนให้เขาเนี่ยเป็นนักชิมจันทิมวันนี้เราไม่ได้ชิมแบบธรรมดาว่าอร่อยน้อยอร่อยมากแต่ชิมอย่างมีความรู้ทางวิชาการว่าได้กลิ่นอะไรบ้างวัตถุประสงค์สุดท้ายคืออยากให้เขาเป็นนักชิมมืออาชีพ

0: ดีค่ะอาจารย์ทิติมาอาจารย์
1: สวัสดีค่ะ
0: ขออนุญาตเรียกอาจารย์น้ำอาจารย์ทินะคะ
1: ได้เลย
0: วันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ให้เกียรติทางรายการเพราะว่าประเด็นที่จะมาร่วมพูดคุยในวันนี้อุ๋ยพอได้ยินชื่อแล้วแบบว่าต้องมาพูดคุยนั่นก็คือในเรื่องของการสร้างนักชิมมืออาชีพคนพิการทางด้านสายตามีที่มายังไงคะใครจะเริ่มเล่าให้เราฟังก่อน
1: พี่ทีไหมคะ
2: ใช่ค่ะจริงๆนักชิมมืออาชีพนักชิมอาหารปรุงสำเร็จแล้วเราไปเล่าครบที่อาหารปรุงสำเร็จเฉยๆเนาะมันมาตอนช่วงโควิดเลยก็คือเรามองกันว่าคนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยไม่ใช่เพราะพวกเราได้รับผลกระทบแต่ว่าคนพิการเนี่ยได้รับผลกระทบหนักเลยเพราะว่าเขาโดยเฉพาะคนพิการทางสายตาเนี่ยเขาใช้สัมผัสส่วนใหญ่เขาออกไปที่ไหนก็คือต้องจับต้องสัมผัสเลยอันนั้นเนี่ยในขณะเดียวกันคนไทยเราก็ปรับไลฟ์สไตล์ก็คือสั่งอาหารมากขึ้นก็มีแนวความคิดว่าเอ๊ะกลุ่มของเรามีกลุ่มที่อบรมการทดสอบภาษาสัมผัสเบื้องต้นอยู่แล้วนะคะ
0: ซึ่งมีการทำงานทางด้านนี้อยู่แล้ว
2: ใช่ค่ะมานานแล้วตั้งแต่ปี58เราทำงานแล้วก็มีอบรมให้300ชั่วโมง
1: ค่ะ
2: ค่ะเป็นหลักสูตรผู้ทดสอบทางภาษาสัมผัสเบื้องต้นเราก็เลยว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราเทรนให้เขาเนี่ยเป็นนักชิมจันทิมอันนี้เราไม่ได้ชิมแบบธรรมดาว่าอร่อยน้อยอร่อยมากแต่ชิมอย่างมีความรู้ทางวิชาการว่าเอ๊ะได้กลิ่นอะไรบ้างอย่างเช่นเราตอนนั้นเราทำก็คือทอดมันเนาะใส่แกะใส่กะลาหน่อกะลาก็ไม่ใช่กะลามะพร้าวแต่เป็นพืชตระกูลขิงแล้วก็เอาต้นอ่อนมาใส่เขากินอ่ะแยกกันไม่ออกทำยังไงให้มันเกิดมูลค่ามันรู้สึกว่าที่มันมูลค่าได้เราเอาคนพิการเนี่ยทางสายตามาชิมแล้วแยกเรียกว่ามันมีอัตลักษณ์อย่างไร
0: ที่มันแตกต่างอันนี้ก็คือเอาคนพิการทางสายตาที่เราฝึกมาละในระดับหนึ่งในการที่จะแยกประสาทสัมผัสตรงนี้มาชิมอันนี
2: ้ใช่ค่ะ
0: เขาสามารถแยกได้ขนาดไหนอะคะ
3: ตอนนั้นที่ทำไปรักษางานวิจัยด้วยนะคะเขาก็สามารถที่จะบอกโปรไฟล์เด่นๆก็คือลักษณะเด่นๆของอย่างเราทำทอดมันใช่ไหมคะเขาก็บอกโปรไฟล์เด่นๆของตัวทอดมันในแต่ละเจ้าได้ซึ่งตรงนี้ค่ะมันเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับที่อาจารย์ทิติมาพูดไปเรื่องต้นว่าเฮ้ยมันมาช่วยตอนช่วงของโควิดเพราะว่าบางทีเราขายผลิตภัณฑ์อาหารนะคะคนเขาอยากรู้ก่อนเหมือนกาแฟที่เดี๋ยวนี้มีว่าถ้าซื้อกาแฟแก้วนี้มันจะมีความเป็นส้มมีความเป็นโรสเต็ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะออกมาเป็นโปรไฟล์ของกลิ่นเพราะฉะนั้นทางผู้บุกว่าทางการเห็นตรงนี้ค่ะเขาก็สามารถที่จะบอกลักษณะเด่นๆของทอดมันแต่ละเจ้านะคะเพื่อที่ว่าจะได้เป็นข้อมูลให้กับผู้ประกอบการเนี่ยเอาไว้สื่อสารกับลูกค้าได้เนี่ยค่ะ
0: อันนี้ก็คือที่มาที่ไปของการสร้างนักชิมแล้วเราแบบมีระดับเลเวลว่าจะต้องเรียนกี่ปีจนถึงนักชิมมืออาชีพเรียนกี่ชั่วโมงอะไรอย่างนี้ด้วยไหมคะ
3: ถ้าพูดถึงคอร์สแรกที่ทำในเรื่องของการเป็นนักชิมนักทดสอบทางภาษาสัมผัสนะคะเราตอนนั้นทำไว้ประมาณ150ชั่วโมงสำหรับการเรียนการสอนค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็มีโปรเจกต์เข้ามาในลักษณะของงานวิจัยเรื่อยๆเพื่อที่จะสร้างให้เขามีความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ต่างๆมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้านับตั้งแต่ตอนนั้นถึงตอนนี้เขาน่าจะทำงานมาอย่างน้อย 300-400 ชั่วโมงใช่ค่ะอันนี้คือเป็นลักษณะของการเรียนรู้ด้วยแล้วก็ทำทดสอบผลิตภัณฑ์ไปด้วยค่ะตรงนี้ถ้าบอกว่าจบขั้นนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็ลำบากนิดนึงเหมือนกันเพราะว่าความต่อเนื่องของโครงการก็ไม่ได้บางครั้งมันเพราะไม่ต่อเนื่องเนาะจำนวนชั่วโมงบางทีมันก็จะห่างหายไปอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าขั้นต่ำๆเนาะก็น่าจะประมาณ150ชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วในส่วนของงานวิจัยตัวเนี้ยผลลัพธ์ที่เราตรงวัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว้ไหมคะ
3: ถ้าถามว่าตรงไหมตรงค่ะเพราะว่าตัววัตถุประสงค์เนี่ยสมมติทั้งงานแรกที่ทำงานกับอาจารย์ทิติมาเลยเนี่ยคือเราต้องการศึกษาความเป็นไปได้ในการที่เราจะพัฒนาผู้บกพร่องทางการเห็นเนี่ยให้เป็นนักทดสอบทางประสาทสัมผัสหรือนักชิมนะคะเพราะฉะนั้นในงานวิจัยแรกที่เราทำมันจะเป็นการพยายามหาข้อพิสูจน์ว่าในเมื่อเขาสูญเสียเซนส์ในเรื่องของการมองเห็นแล้วการได้ยินการจับสัมผัสหรือการได้กลิ่นเนี่ยเซนส์ไหนที่เขาเก่งมากขึ้นบ้างเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นเหมือนงานวิจัยที่เข้ามามันก็จะตอบโจทย์ในแต่ละจุดเพื่อที่จะเอามาเป็นตัวพรูฟค่ะเพราะว่าที่สุดแล้วเวลาที่เราพัฒนากลุ่มคนกลุ่มเนี้ยเราไม่ได้ต้องการให้คนมาอุ้ยเห็นใจแล้วมาจ้างหรืออะไรเงี้ยเราอยากมีข้อมูลพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ที่บอกว่าเฮ้ยเขาทำได้จริงๆแล้วก็ จ้างงานหรือทำงานในลักษณะที่มันไม่ใช่เพื่อแบบความเห็นใจหรืออะไรเงี้ยค่ะ
2: อย่างงานที่เราทำไปเนี่ยเราก็มีการทดสอบเรื่องเสียงเราใช้อาหารประเภทอาหารกรุบกรอบสแน็คกรุบกรอบนะฮะเราเทสระหว่างกลุ่มคนตาปกติกับคนพิการสายตาและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ก็คือวัดความกรอบตอนนี้เนี่ยพอเวลาเราทำข้อมูล2กลุ่มเนี่ยเราเห็น correlation เลยว่าผู้พิการทางสายตามี correlation สูงกว่าคนตาปกตินั่นคือรู้สึกได้ว่า
0: ฟังละเอียดได้มากกว่า
2: ครับ
0: โอ้เซนซอรี่นี่รวมในเรื่องของการฟังด้วยนอกจากกลิ่น
3: ใช่ค่ะคือใช่คือทางตัวเลยค่ะ
0: ตัวเลย
3: การรับรู้ธรรมศาสตร์สัมผัสทั้ง5ค
0: ่
3: ะ
0: ทีนี้ในส่วนของอาชีพที่อาจารย์มองว่าสิ่งที่เขามีอยู่ไม่ว่าจะเป็นหูจมูกลิ้นประสาทสัมผัสต่างๆอาจารย์มองว่าเขาน่าจะประกอบอาชีพอะไรได้ดีเท่าที่แบบได้ทำงานร่วมกันกับเขามาค่ะ
3: ค่ะจริงๆในลักษณะของนักชิมเนี่ยเขาก็ทำได้นะทดสอบทางประสาทสัมผัสเขาก็ทำได้นะคะเพียงแต่ว่างานทดสอบทางประสาทสัมผัสเนี่ยมันเป็นงานที่ต้องมีการเตรียมเยอะเพราะฉะนั้นถ้าอย่างเช่นสมมติอาจารย์ทำทดสอบทางประสาทสัมผัสกับคนสายตาปกติอาจารย์สามารถเขียนโค้ดได้แล้วก็ให้เขาตอบเองได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าทำกับผู้บกพร่องทางการเห็นอาจารย์จะต้องมีเหมือนวิธีการพิเศษนิดนึงเนื่องจากว่าบางครั้งในการทำทดสอบอะค่ะมันจะต้องมีตัวอย่างอ้างอิงบนตัวอย่างอ้างอิงบนฐานเนี่ยมันจะมี10กว่าตัวอย่างเลยซึ่งคนที่มองเห็นเขาสามารถอ่านจับมองอ๋อเนี่ยรถอะไรแต่ว่าถ้าเป็นผู้บกพร่องทางการเห็นเราต้องเทรนอีกหนึ่งขั้นก็คือว่าเขาต้องจำด้วยบนฐานเขามีอะไรบ้างเพื่อที่เขาจะได้ทำงานเองได้อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีในเรื่องนั้นถ้าพูดถึงเซนส์ทั้งหมดนะคะอาจารย์คิดว่าในส่วนของกลิ่นเนี่ยเขาทำได้ดีมันอาจจะเป็นเพราะว่าเขามีสมาธิมากขึ้นเขาสามารถที่จะอธิบายมากขึ้นนะคะ
0: แล้วก็สร้างเป็นอาชีพด้วย
2: คืออาชีพคนตาบอดมันถูกจำกัดถ้าส่วนใหญ่ว่าต้องร้องเพลงต้องขายลอตเตอรี่ต้องนวดมีพี่อยู่คนนึงบอกพี่จะต้องดัดเสียงอ่อนเสียงหวานจนแก่เลยเหรอพี่ต้องเป็นโอเปอเรเตอร์แล้วทำเสียงเล็กน้อยเขาอยากมีอาชีพที่เป็นโปรเฟชชั่นอลซึ่งเราเห็นด้วยนะว่าเพราะว่าจริงๆงานที่อินสปายตอนที่แรกที่เราทำงานก็มีงานวิจัยที่บอกว่าโกลเด้นทั้งที่สามารถชิมวายได้เป็นคนตาบอดอยู่ที่อเมริกาก็คือคนตาบอดที่อยู่ในไล่วายแล้วเขามาต่อโทรที่ดีวิสทำหน้าใช่แล้วเขาก็มาเป็นเทรนเนอร์ให้คนตาบอดในนั้นตอบว่าเอ้ยมันคุณมีศักยภาพที่จะทำเป็นนักชิมได้นะ
0: อันนี้ก็ครั้งนี้ก็เลยมองว่าในเรื่องของการสร้างอาชีพให้เขามีอะไรที่มันจะยั่งยืนกว่า
2: ใช่
0: ซึ่งมันเป็นอาชีพที่ถ้ามองแล้วมันคือการผลักดันส่งเสริมในเรื่องของศักยภาพของคนพิการที่จริงๆมันมีมากกว่าที่เรารู้ว่าเอ้ยมันมีอาชีพไม่กี่อย่างที่มันก็กลายเป็นการแบบเป็นข้อจำกัดให้สำหรับคนพิการที่ก็มองไม่ออกว่าตัวเองจะทำอะไรได้นอกจากอาชีพพวกนี
2: ้ใช่จริงๆแล้วอาจารย์น้ำอันสุดท้ายเนี่ยที่เป็นโครงการล่าสุดคือเซนซอรี่การเดินทางผสมชาเนี่ยเราจะไปโฟกัสเรื่องการสร้างเอ็กซ์พีเรียนซ์ให้กับลูกค้ามันก็ทำให้ขยายโปรดักต์ขึ้นมาว่าจริงๆแล้วคนสายตาเนี่ยเขาจะเป็นเซนดีไซเนอร์ได้ไม่ใช่แค่ไปจำกัดแค่โปรดักต์ไปดูที่สกิลความสามารถของเขาก็คือการกวาดการดมการแยกกลิ่นก็อาจจะทำเป็นพวกน้ำหอม
0: ตัวนี้
2: ดีไซน์น้ำหอมหรือกลิ่นอะไรสักอย่างให้สำหรับโรงแรมก็ได้ซึ่งตัวนี้มันมูลค่ามันเพิ่มขึ้นมาอีกเยอะเลย

0: ในอนาคตอาจารย์มองว่าหลังจากที่เราได้ให้เขาฝึกในเรื่องของการใช้เซนเซอรี่มาเป็นอาชีพทั้งในเรื่องของการเบรนชาทั้งในเรื่องของนักชิมอาจารย์มองในเรื่องของอนาคตของกลุ่มอาชีพของคนพิการมันจะมีความมั่นคงหรือว่ามันสามารถไปต่อได้ขนาดไหนคะในส่วนของที่เราจะส่งเสริมศักยภาพเขาอะค่ะ
1: ถ้าเป็นฝั่งของน้ำอะค่ะก็คืออยากให้เขาเป็นกลุ่มที่เข้มแข็งเนาะแล้วก็มันอาจจะไม่ใช่เป็นอาชีพที่ทำออกมาแล้วแบบว่ารวยล้นฟ้าแต่ว่าเป็นการสร้างความภูมิใจแล้วก็สร้างรายได้ให้เขาสามารถที่จะมาทำให้ชีวิตเขาสะดวกสบายขึ้นแล้วก็จริงๆอยากให้เขาเป็นกลุ่มตัวอย่างเพื่อที่จะเอาไปเหมือนเป็นแรงบันดาลใจให้คนพิการกลุ่มอื่นๆว่าเฮ้ยลุกขึ้นมาลองทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็สามารถที่จะทำอะไรแบบนี้ได้เหมือนกันอยากให้เป็นเหมือนเป็นการส่งต่ออะไรเงี้ยค่ะ
2: เราไม่อยากดันให้เขาเป็นกลุ่มต้นแบบนะที่อาจารย์น้ำบอกที่สำคัญเพราะว่าพอบอกว่ามองเป็นผู้ประกอบการอิสระทำอย่างไรจะต้องถ้าเป็นโปรดักต์ก็ต้องมีมาตรฐานมารับรองใช่ไหมคะถ้าจะเป็นเซนดีไซน์ก็ต้องมีมาตรฐานมารับรองอีกแล้วมีพอร์ตโฟลิโอแล้วก็พูดถึงว่าทำยังไงจะเทียบโอนสมรรถนะได้ตอนนั้นเราคุยกันเรื่องว่าเพราะว่ามันมีสถาบันเทียบโอนสมรรถนะทำยังไงที่เคยทำเป็นใบเซอร์มาบอกว่าเพื่อยืนยันว่าคนพิการคนนี้มีสมรรถนะจริงๆอยู่ระดับเท่าไหร่แล้วใบพิการใบเซอร์เนี่ยเขาอาจจะเปิดโลกไม่ใช่ว่าเฉพาะในไทยแล้วเขารับงานต่างประเทศได้ไหมในอนาคตก็อาจจะเป็นไปได้ตรงนี้ทำไงจะผลักได้ให้ตัวเองเนี่ยสามารถก้าวขึ้นไปได้ไปเป็นต้นแบบให้คนอื่นต่อได
0: ้จริงๆอย่างในส่วนของคนพิการทุกประเภทหรือว่าอย่างคนพิการทางด้านสายตาเนี่ยในเรื่องของการเข้าเรียนหนังสือมันก็จะมีข้อจำกัดเนาะ อาจจะเรียนเฉพาะทางเรียนในส่วนของโรงเรียนของคนตาบอดเฉพาะมันก็จะโดนจำกัดในเรื่องของอาชีพแต่สมมติเราเสริมในเรื่องของทักษะเข้าไปเพื่อที่จะพัฒนาในเรื่องของอาชีพของเขาให้มันหลากหลายอย่างที่อาจารย์นั้นกับอาจารย์ที่กำลังทำอยู่ในเรื่องของการสร้างอาชีพที่มันเป็นนวัตกรรมใหม่ๆจริงๆมันก็คือไอดอลอ่ะให้กับคนพิการในสังคมได้เห็นอย่างที่บอกว่าเมื่อกี้คือนักชิมเนี้ยใช่ไหมคะนักชิมเนี้ยจริงๆอ่ะมันคือพัฒนาศักยภาพของเขาหรือว่าคนคนนั้นมีความพิเศษไปถึงว่าสร้างแบรนด์ของตัวเองให้รู้สึกว่าคนเนี้ยคนตาบอดคนเนี้ยจะต้องไปเดินชาให้กับที่ไหนสักที่หนึ่งเนี้ยโอ้โหเขาจะสามารถสร้างมูลค่าตัวเขาเป็นตัวอย่างให้กับคนพิการในสังคมนะคะว่าฉันก็อยากเป็นอย่างนี้เหมือนกันนี่ก็สามารถสร้างอาชีพที่มันเป็นนวัตกรรมใหม่ๆไม่ใช่แต่แบบเฉพาะเจาะจงในเรื่องของการเห็นอาชีพเป็นเดิม
2: ใช่ค่ะ
0: เขาอยากจะรู้เหมือนกันว่าจินตนาการของเขาถ้าเขาไม่มีประสบการณ์ตรงนั้นมาเวลาเราบอกไปเนี่ยแล้วเขาถ่ายทอดออกมาเป็นกลิ่นเนี่ยมันตรงไหม
1: ถ้าไม่มีประสบการณ์เลยอาจจะยากนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นในกระบวนการที่เราอบรมเขาเนี่ยขั้นตอนแรกเราจะยังไม่ได้ให้เขาบอกเลยว่าเป็นยังไงแต่เราจะต้องให้เขามีประสบการณ์รู้จักกลิ่นหลายๆกลิ่นเหมือนสร้างเมมโมรี่ให้เขาก่อนเพื่อที่เขาจะได้หยิบออกมาใช้เวลาที่เขาต้องการใช้ได้ถูกค่ะ
0: ยังไงก็ต้องฝากทางอาจารย์ในการที่จะสร้างนักออกแบบกลิ่นอีกอาชีพหนึ่ง
2: จริงๆถ้าเขาได้รับโอกาสก็เขาคิดว่าเขาทำได้แน่นอนเพราะประสบการณ์ที่เขาทำมาเยอะค่อนข้างเยอะแต่แปลว่าถ้ามีโอกาสได้ลองผิดลองถูกถ้ามีโอกาสได้แสดงฝีมือคิดว่าทำได
0: ้ถ้างั้นเดี๋ยวเรามาพูดคุยในช่วงหน้ากันค่ะในช่วงคำในใจถึงความคาดหวังเกี่ยวกับโปรเจกต์ที่ทำในอนาคตสำหรับอาชีพสำหรับคนพิการกันค่ะ

0: อาจารย์น้ำอาจารย์ที่คะเราทำโครงการมาตั้งแต่ปี59ใช่ไหมคะทำวิจัยทำโครงการกันมา10กว่าปีน่าจะ10ปีได้เนาะมีสิ่งประทับใจที่เราทำร่วมกับโครงการหรือว่าคนพิการมีอะไรที่แบบมาเล่าสู่กันฟังบ้างไหมคะ
1: อันแรกเลยน่าจะเป็นประทับใจคนค่ะเราอาจารย์น้ำตอนนั้นใหม่มากเนาะกับการทำงานกับคนพิการค่ะกลุ่มถือว่าเราโชคดีที่ว่าคนที่เราทำงานด้วยเนี่ยพี่ๆกลุ่ม SIG เนี่ยค่ะทัศนคติดีมากการมองโลกของเขาดีมากจนบางทีเขาเข้มแข็งกว่าเราอีกนะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราว่าตรงนั้นมันคือเรื่องที่สำคัญที่สุดในเรื่องของการทำงานว่าเราทำงานร่วมกับพี่ๆเขาน้องๆแล้วเขาก็สู้ไปกับเราด้วยให้ความร่วมมือทุกอย่างพยายามช่วยเหลืออันเนี้ยค่ะมันเป็นอะไรที่ประทับใจมากๆค่ะอันที่สองที่ประทับใจน่าจะเป็นคนรอบข้างที่สนับสนุนให้เราทำงานเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่เราทำงานอยู่นะคะอาจารย์ด้วยกันเนาะหรือว่าแม้แต่พี่ทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีเราค่อนข้างคนละสายเนาะแต่ว่ามันต้องคุยต้องจูนแล้วก็เจ้าหน้าที่ซัพพอร์ตทางฝั่งมชท.ทุกคนอะไรเงี้ยค่ะ
0: จันทีล่ะคะ
2: เออจริงๆอันนึงก็คือความสัมพันธ์ระหว่างคนพิการสายตาด้วยกันเองเรามีSIG รุ่นแรกเนี่ยจะมีกันอยู่
1: 13
2: คนมีคนนึงเป็นมะเร็งเป็นมะเร็งแล้วก็ไม่สามารถอบรมจนครบโปรเซสได้เพราะว่าเขาต้องเคมีแต่ว่าเขาก็ยังติดต่อจนถึงทุกวันนี้คนสายตาเนี่ยเขาจะใช้โทรศัพท์ใช้ออนไลน์กันเยอะเขาใช้ได้คล่องมากด้วยนะคะแล้วก็เขาจะดูแลซึ่งกันและกันไปถามดูแลกันอันนี้เป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากอีกอันนึงก็คือความเป็นวินัยของเขาเราเห็นชัดเลยอย่างปีแรกที่อบรมที่ครั้งแรกเลยแต่น้ำยังอยู่ที่เอแบกเนี่ยน้ำท่วมฝนตกน้ำท่วมเขาก็มาแล้วก็มาเช้าความที่ว่าเขารู้ว่าเพราะเขาเป็นผู้พิการทางสายตาเนี่ยเขาส่วนใหญ่ก็คือนั่งรถไฟฟ้าใช่ไหมคะหรือเดินทางเนี่ยเขาเดินทางสาธารณะเขาก็จะต้องออกมาแต่เช้าเพื่อไม่ต้องไปรบกวนคนอื่นเพื่อแบบตัวเองจะได้เดินทางได้สะดวกขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คำว่าการมีวินัยเนี่ยมันทำให้การทำงานเนี่ยมันสมานได้ดีสมูทซึ่งเราเองก็ได้รับบทเรียนจากเขาเหมือนกันบางสิ่งบางอย่างที่ตัวเราเองเราทำไม่ได้เขาก็ทำได้
1: เขาจะมีความละเอียดค่ะมุมมองของเขาเนี่ยบางทีกลายเป็นว่าเขาละเอียดกว่าเราในบางเรื่องว่าอาจารย์น้ำคะตรงนี้ละคะตรงนี้ละคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั่นมันเหมือนเราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของการทำงานด้วยเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเราก็ได้ในส่วนของคนเนื้อตัวคนพิการที่เราแบบทำงานร่วมกันกับเขามาทั้งในเรื่องของความจะมีวินัยความอดทนและในส่วนของสิ่งที่คาดหวังนะคะในการทำโครงการต่างๆอบรมต่างๆวิจัยต่างๆมาเนี่ยคาดหวังยังไงในอนาคต
1: ถ้าคาดหวังก็คงเป็นในเรื่องของการที่เราก็ยังจะพยายามที่จะสร้างคนกลุ่มนี้ไปเรื่อยๆเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราอยากให้เขาเป็นต้นแบบค่ะให้กับคนพิการกลุ่มอื่นเนาะเพียงแต่ว่าในเรื่องของความคาดหวังเนี่ยก็คงจะต้องมีทั้งในเรื่องของตัวของเขาเองเพราะว่าตอนนี้ทุกคนสู้เต็มที่นะคะพอขอความร่วมมืออะไรก็ให้ความร่วมมือเต็มที่ค่ะแล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องของโอกาสที่อาจจะบริษัทหรือหน่วยงานราชการเนี่ยที่อาจจะส่งเสริมเนาะให้เขาเนี่ยจะได้มีประโยชน์กับคนอื่นได้ด้วยค่ะ
0: ตอนที่ล่ะคะ
2: ก็มองว่าจริงๆแล้วอ่ะอยากให้เป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์แต่ตอนที่คิดไปนะแต่เราคิดว่ามุมมองที่เรามองเนี่ยเราคิดว่าอันนี้ดีกับเขาแต่มันอาจจะไม่ฟิตกับเขาก็ได้สุดท้ายก็คืออยากให้เขากลุ่มเขาเองเนี่ยเข้มแข็งให้เขาสามารถเลือกแพทเทิร์นที่มันเหมาะสมกับตัวเขาเองแล้วสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาหน่วยงานภาครัฐจนเกินไปหรือคือเราเป็นแค่โค้ดอ่ะอย่าถอยหลังออกมาเพราะสุดท้ายว่าณวันนี้เนี่ยเราเหมือนกับเราก็เป็นพี่เลี้ยงใกล้ชิดถึงโปรดักอะไรเราช่วยขายช่วยอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายเราอยากให้เขาเดินได้ด้วยตัวเองแล้วก็เป็นต้นแบบในที่สุด
0: แล้วสุดท้ายแล้วสังคมล่ะคะสังคมจะช่วยอะไรสนับสนุนอะไรใครได้บ้างคะในมุมมองของทางอาจารย์สองคน
1: ส่วนใหญ่น่าจะเป็นเรื่องของการสนับสนุนเพื่อให้เกิดความสามารถเพิ่มเติมนะคะในมุมนะว่าโอเคตอนนี้เขาเรียนมาได้ระดับหนึ่งแล้วแต่ว่าถามว่าเก่งที่สุดแล้วหรือยังก็อาจจะไม่ใช่เพราะฉะนั้นเขายังต้องการในเรื่องของความรู้ในเรื่องของประสบการณ์มากขึ้นหรือในเรื่องของการที่จะเพิ่มจำนวนสมาชิกให้เขาสามารถดึงคนอื่นที่ จะยังหลงทางอยู่หรือว่ายังไปไม่ได้ที่เต็มที่นะคะให้เข้ามาอยู่ในกลุ่มของเขาแล้วก็เหมือนปิ้วกลุ่มตัวเนี้ยเข้าไปด้วยกันนะคะ
2: จริงๆอีกอันนึงที่เป็นไปได้ก็คือทำยังไงจะให้เขามีการทำงานร่วมระหว่างความพิการที่แตกต่างกันเพราะว่ามีคนพูดว่าถ้าเกิดเราจะทำกิจการสมมติว่าทำร้านอาหารหรือร้านกาแฟหรือร้านอาหารของคนตาบอดแต่ทำไมเราไม่เลือกเอาคนหูหนวกด้วยหรือจะวีลแชร์ก็ได้ทุกคนเป็นตาแทนกันได้ไหมเป็นหูแทนกันได้ไหมถ้าตรงนี้เนี่ยเป็นการทำงานร่วมกันได้เนี่ยเขาก็จะสามารถทำกิจการของตัวเองซึ่งมีความร่วมมือระหว่างคนหลายๆแบบแล้วก็เติบโตไปด้วยกันได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจมีคนขายไอเดียเรื่องนี้เราใช่เลยเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเขาร่วมมือช่วยกันเนี่ยเขาสามารถทำอาชีพใหม่ๆเป็นกิจการของตัวเองได
0: ้ให้ที่สุดเราผลิตเขาออกไปก็ต้องการที่จะให้เขาไปใช้ชีวิตในสังคมเพื่อที่จะอยู่ร่วมกันอย่าง inclusive society นะคะเพ
2: ื่
0: อที่จะมีความหลากหลายในสังคมแล้วก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
2: ใช่ค่ะ
0: ใช่
2: ต้องเลยค่ะ
0: วันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์น้ำและอาจารย์ทิพย์มากๆเลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ค่ะยินดีค่ะ

0: แม่ทำไมไอหนักขนาดนี
1: ้มันรู้สึกระคายคอสิหายใจลำบาก
2: พ่อหวานยังไอเลยเนี่ยแสบจมูกน้ำตาไหลภูมิแพ้กำเริบบ่อยนะแนวช่วงนี
0: ้ไปไปหาหมอเลย
2: ถ้าพ่อไม่เผาขยะเผาหญ้าเอะอะเผาเอะอะเผาอ่ะหนูกับยายก็หายแล้วเชื่อได้เลย
3: เฮ้ยใช่เหรอตอนเผาอ่ะเผาตั้งไกลด้วยนะ
4: เนื้อออมหมอกฝันกระจายตัวเป็นวงกว้างหยุดมลพิษคิดก่อนเผาเพื่อเราเพื่อโลก
5: เกณฑ์อะไรที่จะบอกเราได้ว่านี่คือ
6: เฟคนิวส์อย่าตื่นตูมกับหัวข้อข่าวที่น่าตื่นเต้น
5: การพาดหัวหลวงให้คลิกใช้คำที่มีรูปให้ชวนสงสัยทั้งที่เนื้อหาอาจจะไม่มีอะไรเลย
6: อย่าใช้อคติส่วนตัวในการเสพข่าวเช็คช่วงเวลาเกิดเหตุให้ชัวร์ไม่ควรเชื่อข่าวที่ไม่มีข้อมูลหลักฐานอ้างอิงประกอบ
5: การพาดหัวชวนให้เข้าใจผิดเพื่อเรียกร้องความสนใจให้คนแชร์กันเยอะ
6: ๆเรื่องเฟคๆที่เรารู้เท่าทัน
7: กำลังฟังสถานีวิทยุเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคมสร้างสรรค์ส่งเสริมเติมเต็มสิ่งดีสู่สังคม

0: เงินนำวัสดุหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่รักษาทรัพยากรธรรมชาติและทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นด้วยไง
1: คัดแยกขยะสร้างมูลค่าพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แม่ทำไมไอหนักขนาดนี
2: ้มันรู้สึกระคายคอสิหายใจลำบาก
0: พ่อหวานยังไอเลยเนี่ยแสบจมูกน้ำตาไหลภูมิแพ้กำเริบบ่อยนะเนี่ยช่วงนี
1: ้ไปหาหมอเลย
0: ถ้าพ่อไม่เผาขยะเผาหญ้าเอะอะเผาเอะอะเผาอ่ะหนูกับยายก็หายแล้วเชื่อได้เลย
3: นี่ใช่เหรอตอนเผาอ่ะเผาตั้งไกลด้วยนะ
4: เนื้อองหมอกฝันกระจายตัวเป็นวงกว้างหยุดมลพิษคิดก่อนเผาเพื่อเราเพื่อโลก
5: โครงการพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชาช่วยส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรโดยรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้มีความเป็นอยู่ที่ดีสร้างความเข้มแข็งในระดับชุมชนแต่ละพื้นที่อย่างเหมาะสมต่อเนื่องสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
6: เพื่อให้เกษตรกรสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมั่นคงด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียงศาสตร์พระราชาปวงประชาเปี่ยมสุขรู้โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตอนห้องน้ำสำหรับคนพิการการจัดให้มีห้องน้ำสำหรับคนพิการตามกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชราพุทธศักราช2548กำหนดให้อาคารที่จัดให้มีห้องน้ำสำหรับบุคคลทั่วไปต้องจัดให้มีห้องน้ำสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชราเข้าใช้ได้อย่างน้อย1ห้องสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงต้องจัดให้มีห้องน้ำสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพและคนชราเข้าใช้ได้อย่างน้อย1ห้องโดยห้องน้ำสำหรับคนพิการต้องมีพื้นที่ว่างภายในห้องน้ำเพื่อให้เก้าอี้ล้อสามารถหมุนตัวกลับได้ซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1,500 มิลลิเมตรประตูของห้องน้ำเป็นแบบบานเปิดออกภายนอกต้องเปิดค้างได้ไม่น้อยกว่า90องศาหรือเป็นแบบบานเลื่อนและมีสัญลักษณ์รูปคนพิการติดไว้ที่ประตูด้านหน้าห้องน้ำพื้นห้องน้ำต้องมีความลาดเอียงเพียงพอไปยังช่องระบายน้ำทิ้งเพื่อให้ไม่มีน้ำขังที่พื้นมีราวจับบริเวณด้านที่ชิดผนังเพื่อช่วยในการพยุงตัวอ่างล้างมือสูงจากพื้นถึงขอบอ่างไม่น้อยกว่า750มิลลิเมตรแต่ไม่เกิน800มิลลิเมตรติดตั้งระบบสัญญาณแสงและสัญญาณเสียงให้ผู้อยู่ภายนอกแจ้งภัยแก่คนพิการและระบบสัญญาณแสงและสัญญาณเสียงให้คนพิการสามารถแจ้งเหตุหรือเรียกหาผู้ช่วยในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินไว้ในห้องน้ำโดยมีปุ่มกดหรือปุ่มสัมผัสในตำแหน่งที่ใช้งานได้สะดวกในกรณีที่มีการจัดห้องน้ำคนพิการแยกชายหญิงต้องมีอักษรเบลแสดงให้รู้ว่าเป็นห้องน้ำชายหรือห้องน้ำหญิงติดไว้ที่ผนังข้างทางเข้าในตำแหน่งที่สามารถสัมผัสได้ด้วยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโทรศัพท์023543388หรือ www.dep.go.th เรื่องนี้ต้องรู้โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
7: ์ท่านคะนโยบายการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศให้พัฒนาอย่างยั่งยืนเนี่ยประชาชนจะมีส่วนร่วมทำอะไรได้บ้างคะ
1: ลำดับแรกสำคัญที่สุดก็คือทุกคนต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเชื่อมั่นการทำงานของหน่วยงานภาครัฐในการมุ่งมั่นตั้งใจแก้ไขปัญหาของชาติบ้านเมือง
8: เชื่อมั่นเข้าใจสร้างไทยไปด้วยกัน
9: ลูกดูผลงานสติกเกอร์สวัสดีวันจันทร์ที่สอนให้แม่ทำหน่อยผ่านนะ

0: ันครับ
1: แค่เปิดใจเตรียมพร้อมเท่าทันโลกยุคใหม่สูงวัยก็เรียนรู้ได้
2: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลาง AM 1467 กิโล

0: สารคดีชุดการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตอนการป้องกันและบรรเทาภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย
1: ตัวทางเศรษฐกิจของไทยมีการนำวิทยาการและเทคโนโลยีรวมทั้งสารเคมีและวัตถุอันตรายเป็นจำนวนมากมาใช้ในด้านต่างๆทั้งในภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลายซึ่งผลของการนำมาใช้โดยขาดความรู้ความเข้าใจและขาดความระมัดระวังในเรื่องความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นการผลิตการเก็บรักษาและการขนส่งที่อาจก่อให้เกิดอุบัติภัยอันนำมาซึ่งความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อมได้สำหรับการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตรายนั้นประกอบไปด้วยการประเมินความเสี่ยงและความเป็นไปได้ที่จะเกิดภัยพิบัติจากสารเคมีเหล่านี้พร้อมศึกษาวิธีลดผลกระทบเพื่อนำไปกำหนดมาตรการและแนวทางที่เหมาะสมมีการจัดทำสรุปบทเรียนของการเกิดอัคคีภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายครั้งสำคัญเพื่อประโยชน์ในการใช้บริหารจัดการภัยพิบัติดังกล่าวที่อาจจะเกิดขึ้นอีกนอกจากนั้นยังต้องจัดทำบัญชีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในเรื่องวัตถุอันตรายและสารเคมีหรือบัญชีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาภัยในระดับกลุ่มจังหวัดส่วนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินมีแนวทางดังนี้ให้ความช่วยเหลือในการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกรมโรงงานอุตสาหกรรมกรมควบคุมมลพิษกรมธุรกิจพลังงานสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติมูลนิธิหรือองค์การสาธารณกุศลรวมทั้งประชาชนที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญด้านวัตถุอันตรายการจัดการหลังเกิดภัยเข้าพื้นที่สำรวจความเสียหายที่จะใช้เป็นหลักฐานในการสงเคราะห์และฟื้นฟูจัดให้มีการศึกษาผลกระทบเพื่อนำมาเป็นข้อมูลบริหารจัดการเกี่ยวกับภัยพิบัติจากสารเคมีและวัตถุอันตรายในอนาคตเรียบเรียงโดยพรพันธ์เอี่ยมวุฒิจรุงการจตุรพิทธพร

ของรายการสารฝันสู่วันใหม่เวลาหมดแล้วครับพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์4โมงเย็นถึง5โมงเย็นทางสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยกรมประชาสัมพันธ์และสามารถจะติดตามรับฟังย้อนหลังได้ผ่านทางเครือข่ายยุพเด็กและสังคมแล้วก่อนผ่านขีดเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยทั่วเทกรรมวันนี้ผมขวัญชาติดาสาพร้อมกับทีมงานรายการสารฝันสู่วันใหม่ต้องลาคุณฟังกันไปก่อนเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับโชคดีเป็นของทุกท่านสวัสดี

0: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: สอปตจับมือยูนิเซฟประเทศไทยเดินหน้าสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กข้ามพรมแดนไทยมาเลเซียมุ่งพาเด็กกลับบ้านอย่างปลอดภัยพร้อมยกระดับระบบช่วยเหลือคนไทยในต่างแดนณห้องราชพฤกษ์บุงหารายาสถานเอกอัครราชทูตณกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดการประชุมเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการคุ้มครองเด็กข้ามพรมแดนไทยมาเลเซียโดยมีนายปิยะสิริวัฒนวรางกูลเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นประธานการประชุมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐของไทยสถานเอกอัครราชทูตณกรุงกัวลาลัมเปอร์สถานกงสุลใหญ่ณเมืองโกตาบารูและเมืองปีนังผู้แทนกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงการต่างประเทศอาสาสมัครคนไทยในประเทศมาเลเซียตลอดจนองค์กรภาคประชาสังคมและองค์กรระหว่างประเทศในประเทศมาเลเซียเข้าร่วมกว่า50คนการประชุมแบ่งออกเป็น2ช่วงสำคัญโดยช่วงแรกเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับองค์กรภาคประชาสังคมในประเทศมาเลเซียกว่า8องค์กรนำโดยหัวหน้าแผนกคุ้มครองเด็กองค์การยูนิเซฟประเทศมาเลเซียพร้อมองค์กรเครือข่ายที่ทำงานด้านการคุ้มครองเด็กต่างชาติในประเทศมาเลเซียเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์กลไกการช่วยเหลือเด็กและแนวทางการดูแลคุ้มครองเด็กที่ประสบปัญหาข้ามพรมแดนส่วนช่วงที่2เป็นการประชุมหารือระหว่างหน่วยงานภาครัฐของไทยและเครือข่ายอาสาสมัครคนไทยในมาเลเซียเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กและครอบครัวไทยที่ประสบปัญหาในต่างประเทศรวมถึงการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานร่วมกันและการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคนไทยในประเทศมาเลเซียให้สามารถเป็นกลไกสำคัญในการเข้าถึงและช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาได้อย่างทันท่วงทีการประชุมครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของการสร้างระบบคุ้มครองเด็กข้ามพรมแดนไทยมาเลเซียที่มุ่งเน้นการทำงานเชิงบูรณาการการคุ้มครองสิทธิเด็กและการสร้างกลไกความร่วมมือที่เข้มแข็งเพื่อให้เด็กและครอบครัวคนไทยที่ประสบปัญหาในต่างประเทศได้รับการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
3: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไป แสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
7: English please press 1
8: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
9: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
10: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
11: และ App Store
4: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
10: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
4: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
12: ตอนพระแท่นทรงกราบ
13: สวยจังเลยว้าว
14: นี่อย่าซนสิ9แต้มเดี๋ยวก็ล้มหรอก
13: ไม่ล้มหรอกนะ
14: เหงา
12: อย่าพิงนะ9แต้ม
13: อะอะไรอะ
12: ห้ามพิงเด็ดขาด
13: อ้าวเหรอ
14: นี่ไหนว่าไม่ล้มไง
13: ก็อุบัติเหตุนิดหน่อยไง
12: ไม่หน่อยละเธอกำลังจะทำให้อะไรเสียหายรู้ไหมพระแท่นทรงกราบ
13: คืออะไรหรอ
12: พระแท่นทรงกราบก็คือพระราชอาสน์อย่างหนึ่งสำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอสมเด็จพระเจ้าลูกเธอใช้ในโอกาสทรงนมัสการปูชนียวัตถุโดยทรงคุกพระชานุลงที่ชานรับหน้าพระแท่นแล้วน้อมพระองค์ทรงกราบเหนือพระเขนยรองกราบซึ่งวางอยู่บนพระแท่นนั้น
14: เธอเกือบจะทำให้ของเก่าสมัยอยุธยาเสียหายแล้วนะ
12: ไม่ใช่หรอกวิเชียรมาศ
14: อ้าว
13: นี่ล่ะนะเห็นอะไรเก่าหน่อยก็หมายว่าเป็นของอยุธยาไปเสียหมด
14: ชะ
12: พระแท่นทรงกราบนี้ได้รับการจัดให้มีขึ้นในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เพราะว่าในสมัยนั้นพระองค์ทรงปรับและเปลี่ยนแปลงการแต่งพระองค์ให้น้อมไปกับแบบอย่างการแต่งกายของชาวยุโรปและการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนับเพลาอย่างฝรั่งและทรงคาดพระแสงกระบี่ย่อมไม่สะดวกที่จะประทับราบจึงได้มีการจัดสร้างพระแท่นทรงกราบขึ้นถวายให้ทรงใช้สำหรับทรงคุกพระชานุและทรงกราบเหนือพระเขนยหรือหมอนเป็นที่สะดวกและสง่างามกว่าหมอบราบกราบลงพื้นที่สำคัญพระแท่นทรงกราบจัดเป็นเครื่องราชูปโภคด้วย
13: นี่นี่พวกเธอว่าแต่จะไม่ช่วยกันจริงๆหรอ
12: แล้วลุกขึ้นเองไม่ได้หรอ
13: ลุกไม่ขึ้นน่ะติดพุง
15: แล้วพบกันใหม่นะคะ
16: ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง
17: มาถึงตอนที่2นะคะของผีต้องเหลืองคนสุดท้ายชุดล่องไพรน้อยอินทนนท์สวัสดีคุณจิตเรน
18: สวัสดีครับพี่หมีตอนที่แล้วก็ทิ้งไว้ซะเป็นปริศนาเลยนะครับอยู่ๆตะเกิลนี่ตกใจร้องโวยวายลั่นเลยว่ามันมีอะไรแปลก
17: ๆแต่ก็ดูเหมือนว่าน่าจะเป็นอะไรแปลกๆที่ออกไปในแนวบวกมากกว่านะคือมันคงจะไม่ใช่แบบมาเตือนภัยเพื่อให้หนีไปเลยอะไรประมาณนั้นนะคะ
18: ครับ
17: อาจจะประมาณว่าเอ้ยต้องลองมาดูกันนะว่าอันนี้มันคืออะไรกันแน่วันนี้เราก็จะมาดูความประหลาดอย่างแรกนะคะในการตามรอยสองสามีภรรยาชาวเยอรมันอีกครั้งหนึ่งเนาะเดี๋ยวเราไปกันเลยก็แล้วกันดีไหมคุณจิตเรน
18: เลยเลยครับพี
17: ่นะมันก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนานๆที่ตะเกิ้นเขาจะตื่นเต้นตกใจอ่ะไปกันเลยค่ะ

0: สิ่งเหล่านั้นมันคือมันมือเสือสามหัวรวงผึ้งเล็กซึ่งชาวป่าเรียกว่ามิ้มพร้อมด้วยน้ำหวานและตัวอ่อนซึ่งติดอยู่ที่เสี้ยวหนึ่งของรวงวางอยู่บนใบพรวงซึ่งเด็ดจากต้นใหม่ๆร้อยเอกกลืนยุทธนามองดูตะเกิ้นเลิกลักด้วยความอัศจรรย์ใจ
1: เอ้ยใครเอามาเนี่ยตะเกิ้นจะไปดูได้ยังไงล่ะนายแต่แรกมันยังมืดมองไม่เห็นอะไรจนไฟติดฟืนสว่างขึ้นมันก็กองอยู่ที่นั่นแล้ว
2: เป็นไปได้ไหมตะเกิ้นว่ามันอะกองอยู่ที่นี่ตั้งแต่เมื่อคืนเพียงแต่แล้วไม่เห็นมัน
0: กระเรงเชราเหลียวไปมารอบๆกายซึ่งในขณะนั้นความมืดของราตรีกำลังจะจากไปและแสงสว่างของเพลากลางวันกำลังจะเข้ามาแทนที่แลไปทางไหนเห็นแต่สีเทาสลัวของหมอกที่ยังปกคลุมพื้นดินดูหน้าตาของตะเกิ้นบ่งบอกความไม่สบายใจเสียงที่พูดก็เกือบเป็นกระซิบ
3: ตะเกิ้นอย่าจะเชื่ออย่างนั้นเหมือนกันนะนายแต่ถึงอายุจะปาเข้ามาตั้งกว่า60แล้วตาก็ยังไม่ถึงกับฝ่าฟางจนมองไม่เห็นอะไรความจำล่ะยังใช้ได้เหมือนหัวใจมันยังเต้นแรงอยู่ทุกครั้งที่คิดถึงยายเพราะฉะนั้นจึงยืนยันได้ว่าตอนนั้นไม่มีแน่
2: แต่ใครล่ะเป็นคนออกมา
0: ร้อยเอกเรืองยุทธนายังคงถามย้ำอยู่ที่กระทู้นั้นในขณะที่กระเรียงชราก็ได้แต่ถอนใจ
3: ไม่ใช่นายไม่ใช่นายทหารเรืองไม่ใช่ตะเกิ้นเพราะฉะนั้นมันจะต้องเป็นคนอื่นเมื่อหัวค่ำแล้วไม่เห็นแน่เพราะฉะนั้นมันจะต้องมากองอยู่ที่นี่ในเวลากลางคืนเอ๊ใครกันล่ะนายถ้าไม่ใช่เจ้าป่าไม่ใช่เทพารักษ์ก็คนสามคนนั่น
0: ตะเกิ้นทรุดตัวลงนั่งอย่างกระทันหันพิจารณาดูตามพื้นดินรอบๆกองไฟวนไปเวียนมาสองสามหนแล้วก็ซุดแปะก้นลงกับพื้นดินยกมือขึ้นกอดเข่าเงยหน้าขึ้นมองดูศักดิ์อย่างอัศจรรย์ใจก่อนที่จะพึมพำ
3: อ๋อได้การแล้วล่ะนายเด็กหรือว่าผู้หญิงคนนั้นเอง
2: คนไหนกันตะเกิ้น
3: ก็เจ้าของรอยตีนที่เราเจอตามด่านเมื่อเย็นวานนี้สินายด่านเรื่อง
2: แล้วแกแน่ใจเหรอ
3: ตะเกิ้นไม่ใช่นักพนันแต่เชื่อเล่าหรือขนมกินล่วงหน้ากันได้ว่าใช่แน่นายรอยตีนน้อยๆยังกับฟ้าหอยแครงเดินหนักที่ปลายนิ้วขยิ่งส้นเหมือนกันข้อสำคัญนะเท่ารอยตีนเมื่อวานเปียบเลยนาย
2: เอ๊มันประหลาดอะไรอย่างนั้นน่ะการเข้ามาโดยเราไม่รู้มันก็พอจะอธิบายได้นะว่าแกเดินเบาพวกเราหรือก็เหนื่อยมาพากันหลับเป็นตายแต่นี่มันเอารวงผึ้งมากองไว้ที่นี่ทำไม
3: เด็กหรือผู้หญิงคนนั้นอาจจะกลับมาที่นี่หรือบางทีแกจะเอามาให้เรานะ
0: คำตอบของตะเกิ้นทำเอาศักดิ์เย็นวาบไปตามไขสันหลังทันทีเมื่อนึกอะไรขึ้นมาได้เพราะวาจาประโยคสุดท้ายของกระเรียงชราเสนอแนะ
2: ใช่แล้วตะเกิ้นใช่ทีนี้ฉันเชื่อละว่าคนพวกนั้นอย่างน้อยที่สุดก็เด็กหรือผู้หญิงคนนี้ยังไม่ไปไหน
0: ร้อยเอกเรืองยุทธนามองตาสักอย่างอัศจรรย์ใจก่อนที่จะหันไปมองตะเกิ้นเหมือนเห็นสักและตะเกิ้นเป็นอะไรไปพรางตั้งกระทู้ถามสักว่า
2: คุณสงสัยอะไรครับคุณสัก คุณคิดอะไรอยู่ในใจอ่ะผมไม่ได้สงสัยนะผมไม่ได้คิดอะไรทั้งนั้นคุณเรืองแต่ผมไม่แน่ใจอ่ะ
0: สักตอบในขณะที่ทรุดตัวลงนั่งพิจารณารอยเท้าเหล่านั้นขี้เถ้าซึ่งเกลื่อนอยู่ข้างกองไฟพิมพ์รอยเท้าใหม่ของเด็กหรือผู้หญิงคนนั้นไว้มันเป็นรอยเท้าเดียวกันกับที่เห็นตามทางด่านเมื่อเย็นวานจากกองไฟรอยเท้านี้นำทุกคนไปปะปนกับบรรดารอยเท้าของคนทั้งสามซึ่งเก่ากว่าและไม่รู้ว่าใครเป็นใครเหมือนกันจนกระทั่งประมาณกิโลเมตรเศษต่อมาจึงแยกลงห้วยแล้วก็หายไปในระหว่างเนินเขาของฝั่งตรงกันข้ามขณะเดียวกันกับที่ทุกคนไม่สามารถจะติดตามรอยเท้าทั้งสามได้ต่อไปเนื่องจากป่าตอนนั้นรกและพื้นดินเหล้าก็เต็มไปด้วยลูกรังจากนั้นทุกคนจึงชวนกันหยุดอยู่ที่ฝั่งลำธารตรงนั้นกวาดสายตาไปทั่วบริเวณแต่ก็มองไม่เห็นอะไรนอกจากไหล่เขาที่ปกคลุมไปด้วยป่าไม้และเถาวัลย์เถาวัลย์ซึ่งรกพอที่จะซ่อนช้างทั้งโครงได้ไม่ว่าจะเป็นบริเวณตรงไหนร้อยเอกเรืองมองแล้วก็ถึงกับถอนใจอีกครั้ง
2: เอ้ยไม่มีประโยชน์อะไรใครก็ตามที่นำมันมือเสือกับรวงพึ่งมาให้เราคงจะเปิดไปไหนต่อไหนแล้ว
1: ตะเกินยังสงสัยนะนายทหารเรือง
2: คุณศักดิ์ก็คงจะคิดอย่างเดียวกันละมั้งอ๋อใช่ครับแต่ขอเวลาผมกินสักมื้อสองมื้อก่อนที่จะชี้แจงหรือยืนยันต่อไปว่าอะไรทำให้ผมคิดเช่นนั้นคุณศักดิ์จะทำยังไงต่อไปครับ
0: แทนคำตอบศักดิ์หันไปหาตะเกิ้ลและขอเกลือจากตะเกิ้ลมากองไว้บนตอไม้ตรงชายห้วยที่รอยเท้านั้นหายไปด้วยความสำนึกแน่แก่ใจว่าณที่หนึ่งที่ใดระหว่างพุ่มไม้และเถาวัลย์ที่ปกคลุมยั้วเยะอยู่ขณะนั้นสายตาคู่หนึ่งคงจะเฝ้าดูอยู่และไม่มีอะไรที่ทั้งสามคนทำลงไปจะรอดพ้นสายตาคู่นั้นได้คราวนี้แม้แต่ตะเกิ้ลเองก็ถึงกับประหลาดใจถึงกับอดแสดงออกมาไม่ได้
1: ล่ออะไรกันนายมนุษย์หิมพานต์เหรอ
2: ดูต่อไปดีกว่าตะเกิ้ลประเดี๋ยวแกกินข้าวแล้วก็ช่วยออกมาเฝ้าหน่อยเถอะได้ความอย่างไรรีบบอกฉันรู้ด้วย

0: ทุกคนชวนกันกลับมาที่ปางดังกล่าวและทันใดที่กินข้าวแล้วกะเหรี่ยงชราก็รีบคว้าปืนคู่มือของแกออกไปเพื่อจะคอยเฝ้าดูเหยื่อที่ล่อไว้ว่ามันจะชักจูงอะไรให้เข้ามาแต่ยังไม่ทันถึง10นาทีดีสักก็จะยินเสียงตะเกินร้องเอะอะแล้วก็วิ่งตื่นหน้าตาตื่นกลับมาเหมือนผีหลอกทั้งสองคนกระโดดลงมาจากบ้านยังไม่ทันจะก้าวออกไปตะเกินก็ถึงตัวกะเหรี่ยงชรากระหืดกระหอบบอกกับศักว่า
1: หมดกันนายหมดกันอะไรของแกตะเกินเกลือ
0: ตะเกินครางเสียงอุทานจากศักทำให้ตะเกินมองดูตาขาง
1: นายคิดว่าเป็นใครนางไม้ผีป่าหรือว่าเทพรักษ์ลองอีกทีตะเกินดูให้เห็นด้วยตาแกเองว่าเป็นใครแล้วลองยังไงล่ะนายเอาเกลืออีกหยิบมือนึงไปกองไว้ที่เก่าแล้วก็คอยเฝ้าดูต่อไปนายจะให้ตะเกินทำอย่างไรถ้าบังเอิญเป็นนางไม้ผีป่าหรือว่าเทพรักษ์ออกมาจริงๆจับตัวไว้ให้ได้ตะเกินจะเป็นใครก็ตามโอ้ยนายอย่าล้อเล่นสินายตะเกินเสียวไส
0: ้แต่ภายหลังที่อธิบายและปลอบโยนกันอยู่นานตะเกินก็ยอมปฏิบัติตามอย่างไม่เต็มใจอย่างไรก็ดีไม่มีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นตลอดวันนั้นจนกระทั่งตกเย็นใกล้พรบตะเกินจึงกลับมาตะเกินสายหน้าอย่างอ่อนใจ
1: เฮ้ยถ้ามันจะรู้ทันเชกระมังนายฉันก็ยังสงสัยอยู่ดีแหละตะเกินว่าเด็กหรือผู้หญิงเจ้าของรอยเท้านั่นยังไม่ไปไหนขอให้เราอดใจรอกันต่อไปอีกสักวันสองวันนะเป็นอันว่าเราจะเสียเวลาอยู่ที่นี่ต่อไปจนกว่าจะไม่มีอะไรกินอย่างนั้นหรอไม่ใช่ผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นผมหมายความแต่ว่าผมเนี่ยมั่นใจเหลือเกินว่าถ้าเจ้าของรอยเท้านั้นยังไม่ไปไหนอย่างไรเสียมันก็จะต้องมาอีกแล้วถ้ามันไปแล้วล่ะถ้างั้นพรุ่งนี้เราคงรู้เรื่อง
0: อีกครั้งหนึ่งผ่านคืนซึ่งเย็นเยือกและหมอกที่ลงหนักด้วยความรู้สึกซึ่งเคร่งเครียดยิ่งขึ้นกว่าคืนก่อนราวค่อนสว่างสักตื่นขึ้นจากเสียงตะเกินซึ่งเป่าไฟในกองที่มอดลงเหลือแต่ถ่านจะให้ติดฟืนที่ตะเกินสุมเข้าไปใหม่พอเปลวไฟลุกสว่างโพรงไปทั่วบริเวณนั้นตะเกินก็หันมาหาสักพึมพำว่า
1: อีตานี่นายพลาดแล้วล่ะนายเด็กหรือผู้หญิงคนนั้นคงจะไปเสียแล้วไม่มีมันมือเสือไม่มีรังผึ้งมาวางอยู่ข้างกองไฟให้เราอีกต่อไป
0: สักมิได้ตอบอะไรตะเกินแต่ขณะเดียวกันความคิดก็จดจ่ออยู่ที่ตอไม้เหนือฝั่งลำธารซึ่งได้ทิ้งเกลือไว้สักเข้าใจว่าความคาดคะเนของเขาคงจะไม่พลาดแต่สิ่งประหลาดอัศจรรย์เกิดได้เสมอในป่าสูงเช่นนี้เพราะฉะนั้นเขาจึงอดคิดไม่ได้ว่าถ้าทุกสิ่งทุกอย่างมิได้เป็นไปตามนั้นและการเดินทางกลับน้ำหลากเป็นของหลีกเลี่ยงไม่พ้นอะไรอีกบ้างที่จะต้องผจญอะไรอีกบ้างที่จะต้องทนทุกข์ทรมานป่าทากซึ่งบังคับให้ต้องเดินเรื่อยไปหยุดพักไม่ได้ในเวลาพักแรมคืนก็ต้องชวนกันขึ้นนอนบนต้นไม้ความเปียกแฉะซึ่งไม่สามารถจะหาฟืนก่อไฟหุงต้มได้ตลอดจนอสรพิษร้ายแรงซึ่งชุกชุมกว่าระยะทางภูมิประเทศใดๆที่เคยผ่านมาแล้วความคิดเหล่านี้ครุ่นคิดอยู่ในสมองของศักดิ์จนกระทั่งรุ่งแจ้ง และทันใดที่แสงเงินแสงทองเปลี่ยนเป็นแสงแดดที่สว่างพอที่จะแลเห็นทางตะเกิ้นกับศักดิ์ก็รีบตรงไปยังห้วยที่ตอไม้นั้นตั้งอยู่ทันทีพอเข้าไปใกล้และเห็นตอไม้เท่านั้นทั้งตะเกิ้นและศักดิ์ก็อุทานออกมาเกือบจะเป็นเสียงเดียวกันเมื่อปรากฏว่าเกลือหยิบมือนั้นหายไปและแทนที่นั้นมันมือเสือหลายหัวพร้อมด้วยอ้นขนาดใหญ่ตัวหนึ่งซึ่งตายแล้ววางอยู่แทนตกลงความคาดหมายของศักดิ์ก็เป็นความจริงทุกประการเจ้าของรอยเท้านั้นยังไม่ไปไหนแต่มันเป็นการยากที่ศักดิ์จะอธิบายให้ตะเกิ้นฟังถึงข้อเท็จจริงและเหตุผลต้นปลายเหล่านี้จนกว่าจะถึงเวลาอันสมควรฉะนั้นก็เป็นธรรมดาที่กะเหรี่ยงชราจะว้าวุ่นกังวลใจต่อพฤติการอันเป็นไปอย่างลึกลับแปลกประหลาดอัศจรรย์เช่นนั้น
1: กลับกันเถอะนายตะเกิ้นคิดว่าปางนี้ผีแรงเกินไปที่เราควรจะอยู่เสียแล้วล่ะมันไม่ใช่ผีสางอะไรที่ไหนหรอกตะเกิ้ลแต่นี่เป็นการกระทำของคนแต่ใครกันล่ะนายคนไม่มาอยู่ในหมู่บ้านร้างและป่าเปลี่ยวแต่ลำพังคนเดียวอย่างนี้หรอกแล้วก็เล่นเอาเถิดเจ้าล่อกับเราประเดี๋ยวเอาของมาให้ประเดี๋ยวขโมยเกลือไปตลอดเวลาเราแลไม่เห็นตัวนั่นก็เพราะว่าแกละทิ้งความพยายามซะก่อนไม่คอยเฝ้าดูให้ตลอดทั้งคืนโอ้ยใครจะคอยอยู่ได้หรอนายหนาวออกอย่างนั้นมืดหรือยังกะอะไรดีลำพังสัตว์ลำพังคนน่ะตะเกิ้นไม่กลัวใครแต่แม่นายจะให้เฝ้าเจ้าป่าเฝ้าผีตะเกิ้นไม่กล้าเอาละคราวต่อไปเราจะทำงานด้วยกันนะฉันจะมาเป็นเพื่อนแกแต่นายนี่นายตั้งใจจะอยู่ที่นี่ต่อไปจริงๆหรอเอ้าก็อยู่นะสิมันเป็นโอกาสเดียวที่เราจะได้ข่าวสองผัวเมียเยอรมันนั่นโดยไม่ต้องถ่อกายกลับไปที่น้ำหลากอีกนะ
0: ตะเกิ้นได้ฟังศักดิ์ก็สายหน้าไปมาช้าๆในตาของตะเกิ้นเต็มไปด้วยความครางแคลงใจ
1: โอ้ยในชั้นแรกตะเกิ้นเองก็คิดอย่างนายเพราะนึกว่าปางลาดยังมีคนแต่เดี๋ยวนี้ตะเกิ้นเปลี่ยนใจเสียแล้วคนอยู่ไม่ได้ในบ้านร้างผีจะบอกอะไรกับเราได้บ้างเกี่ยวกับฝรั่งผู้หญิงผู้ชายน่ะนี่ฉันบอกแล้วตะเกิ้นว่าเด็กหรือผู้หญิงเจ้าของรอยเท้านั่นน่ะไม่ใช่ผีแต่เป็นคนเพียงแต่ยังบอกไม่ได้ว่าเป็นใครจนกว่าจะได้พบแล้วก็พูดจากันเราจะพบกับมันได้อย่างไรล่ะนายในเมื่อไม่เห็นตัวเราจะต้องเห็นตัวตะเกิ้นไม่ในวันสองวันก็อีกหลายวันต่อไป
0: เสียงซึ่งบอกความตั้งใจอย่างแน่วแน่ของศักดิ์ทำให้ตะเกิ้นไม่ปริปากเอ่ยอะไรอีกต่อไปแม้กระทั่งศักดิ์จะย้อนกลับมาที่ปางแล้วและร้อยเอกเรืองซึ่งตื่นที่หลังซักถามเรื่องราว
2: ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคุณศักดิ์ว่าคุณกำลังคิดอะไรอยู่แล้วก็มีแผนการอย่างไรต่อไปแต่ผมเข้าใจว่าคุณคงมีเหตุผลของคุณอ่ะตกลงอยู่ก็อยู
0: ่สิ้นคำของร้อยเอกเรืองศักดิ์รู้ดีว่าแม้ว่าร้อยเอกเรืองจะคล้อยตามความประสงค์ของศักดิ์เช่นนั้นแต่ความคิดของเขาก็คงจะเต็มไปด้วยปัญหา108อย่างตะเกิ้นขณะเดียวกัน สักเองก็ไม่สามารถจะเปิดเผยความในใจของสักออกไปได้จนกว่าจะได้หลักฐานยืนยันแน่ชัดแล้วในข้อนี้บางทีมันอาจจะเป็นเวลา 2-3 วันและมันอาจจะมากกว่านั้นอย่างที่สักบอกตะเกิ้นใครหรืออะไรก็ตามซึ่งเป็นแขกในยามวิกาลบัดนี้ได้แสดงข้อเท็จจริงอย่างแจ้งชัดออกมาแล้วอย่างน้อยก็ข้อหนึ่งว่าท่วงทีกริยาซึ่งแสดงออกมาเป็นไปในทางไมตรีจิตมิตรภาพขณะเดียวกันเขาก็ต้องการเกลือเพราะเป็นของชอบหรือจำเป็นแก่การดำรงอยู่ของชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนจะเป็นเงาที่รำไรและรางเรือนอยู่ในแผ่นกระจกฝ้าเวลาเป็นอย่างเดียวที่จะทำให้ภาพเหล่านั้นแจ่มชัดขึ้นเกลือสองหยิบมือนั้นอาจจะเพียงพอสำหรับความต้องการไปอีกคืนสองคืนแต่พอพ้นจากนั้นถ้าเขายังไม่ไปไหนความจำเป็นจะบังคับให้เขาเข้ามาอีกอย่างช่วยไม่ได้ทำนองเดียวกับคนติดฝิ่นและเพราะว่าขณะนี้เขารู้ดีแล้วว่ามันมาจากไหนสักจึงแน่ใจเหลือเกินว่าพวกเขาคงอยู่ที่นั่นอยู่ณที่หนึ่งที่ใดในบริเวณป่ารอบๆกายออกไปพร้อมด้วยสายตาซึ่งคอยจ้องจับดูสักและคณะทุกอิริยาบถและความเคลื่อนไหวตลอดเวลา2วันต่อมานั้นสักจึงชวนร้อยเอกเรืองยุทธนาและตักเกิลออกสำรวจตรวจดูตามหมู่บ้านร้างปางลาดและบริเวณโดยรอบเพราะอยากรู้สาเหตุว่าอะไรอะไรเป็นเหตุให้คนเหล่านั้นต้องอพยพย้ายภูมิลำเนาไปจากขนาดของไม้ยืนต้นบางชนิดที่ปลูกทิ้งไว้นับแต่มะกรูดส้มโอและขนุนหมู่บ้านนี้ตั้งอยู่ที่นั่นมาเป็นเวลาหลายชั่วอายุคนแล้วฉะนั้นถ้าไม่มีเหตุการณ์ร้ายแรงจริงๆเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นโรคระบาดจากฝีดาษรากศาสตร์บิดและอหิวาหรือถูกสัตว์ป่าถูกคนรบกวนอย่างเหลือวิสัยคนพวกนี้คงจะไม่โยกย้ายถิ่นทำมาหากินที่อุดมไปด้วยน้ำและอาหารมาเป็นเวลาช้านานเป็นแน่แต่เมื่อสำรวจตรวจตราอย่างใกล้ชิดปัญหาเรื่องโรคระบาดก็เป็นอันพับไปได้เพราะไม่ปรากฏร่องรอยเกี่ยวกับคนตายหรือหลุมศพที่เหลือทิ้งอยู่ในหมู่บ้านนั้นและบริเวณใกล้เคียงเลยจะว่าช้างป่าออกมารบกวนบ้านเรือนทุกหลังก็ดูเป็นปกติบริเวณป่ารอบนอกออกไปก็ไม่มีร่องรอยว่ามันได้ย่างกระไรเข้าไปที่นั่นแล้วถ้าเช่นนั้นมันเกิดจากอะไรกันแน่เสือหรือคนไม่มีใครในคณะที่สามารถตอบปัญหาข้อนี้ได้การอพยพโยกย้ายอาจจะเป็นไปโดยเร่งรีบแต่ก็เป็นประเบียบเรียบร้อยเพราะไม่มีอะไรเหลืออยู่ข้างหลังจนนิดเดียวไม่ว่าจะเกี่ยวกับเครื่องอุปโภคหรือบริโภค
1: มันไม่ทิ้งไว้แม้แต่ครกหรือสากกระทั่งขาตะไคร้ก็ขุดออกไปหมดไอ้มะกรูดต้นนั้นน่ะถ้ามันไม่โตเท่าขาตะเกิ้นคิดว่ามันคงพยายามขุดเอาไปด้วยจนได
0: ้ตะเกิ้นถึงกับบ่นพึมด้วยความแปลกใจตลอดเวลา2วันต่อมานั้นทุกเช้าจะพบไม่มันมือเสือก็มันนกหรือมันแก้วพร้อมด้วยน้ำผึ้งและบางทีก็สัตว์ป่าที่พอจะเป็นอาหารได้บนตอไม้ข้างฝั่งห้วยที่สักเคยสั่งให้ตะเกิ้นทิ้งเกลือเป็นเหยื่อล่อไว้และทุกเช้า ตะเกิ้นก็รับมันมาประกอบอาหารโดยมิได้แสดงความสนใจในการที่จะตอบแทนด้วยเกลือแต่อย่างใดแต่ในเช้าวันที่3นั่นเองในขณะที่ออกไปรับมันนกกองใหญ่พร้อมด้วยตัวด้วงอ่อนห่อด้วยใบตองเกือบกำมือเต็มเต็มสักก็ตัดสินใจและลงมือเอาเกลือเม็ดจากกระบอกที่ตะเกิ้นสะพายออกมาเป็นสองเท่าของที่เคยกองไว้ในสองคราวก่อน
1: นั่นนายทำอะไรอ่ะ
2: คราวนี้แหละตะเกิ้นเราจะได้รู้ตัวกันว่าใครเป็นคนเอาเกลือและใครเป็นคนนำอาหารพวกนี้มาให้เรา
1: เอ๊แน่ใจหรอนายว่าไม่ใช่ผีป่าหรือเทพรักษ์นะ
2: ผีป่าหรือเทพรักษ์ก็ต้องเอาตัวให้ได้อย่าตกใจไปหน่อยเลยคราวนี้ฉันจะมาอยู่เป็นเพื่อนแกแต่เวลากลางวันอย่างนี้ไม่ต้องกังวลถ้ามาคนคนนั้นจะมากลางคืน

0: สิ้นคำของสัตว์เมื่อกลับมาถึงปางและร้อยเอกเรืองทราบเรื่องเข้าเขาก็แสดงความสนใจไม่ต่างอะไรกับตะเกิ้นเพียงแต่ไม่ปริปากซักไซ้อย่างไรตรงกันข้ามร้อยเอกเรืองกลับอาสาจะออกไปอยู่เป็นเพื่อนตะเกิ้นเอง
1: ยังไม่จำเป็นครับเพียงแต่ตะเกิ้นกับผม2คนก็พอแล้วนอกจากนั้นมากคนไปอาจจะทำให้เสียพิธีได้งั้นก็ตามใจคุณศักดิ์เถอะแต่ขออย่าได้คิดว่าผมจะลำบากหรือทรมานกายเพราะไอ้ขาข้างนั้นก็แล้วกันที่จริงเรียกว่ามันหายแล้วก็ได้เพียงแต่ยังเดินไม่ถนัดนักเท่านั้น
0: ตลอดวันศักดิ์และร้อยเอกเรืองนอนคุยกันและบางคราวก็หลับไปจนตกเย็นและได้เวลาเมื่อกินอาหารเย็นเรียบร้อยแล้วเมื่อใกล้พรบจัดแจงขนฟืนมากองไว้ให้ร้อยเอกเรืองที่ปางมากพอที่จะสุมไปได้ถึงสว่างของเช้าวันรุ่งขึ้นสองคนคือศักดิ์และตะเกิ้นก็ตรงไปยังตอไม้ตอนนั้นศักดิ์รู้สึกเบาใจที่เกลือซึ่งเคยกองไว้ยังไม่ได้รับการแตะต้องศักดิ์กวาดสายตามองไปรอบๆตัวตามเนินเขาซึ่งกำลังสลัวใกล้จะมืดลงทุกทีและตามฝั่งห้วยที่เงียบสงัดได้ยินแต่เสียงน้ำไหลเสียงลมพัดและแมลงที่ริ่งร้องอยู่เบาๆครั้นแล้วทั้งสองคนศักดิ์และตะเกิ้นก็ชวนกันหันหลังกลับทำท่าเหมือนจะกลับไปป่าแต่ทันใดที่ถึงหลังพุ่มไม้ซึ่งมืดเป็นที่กำบังจากสายตาคู่ใดซึ่งอาจจะคอยจับความเคลื่อนไหวแอบดูอยู่ทุกอิริยาบถบนเนินเขาและเหนือฝั่งห้วยนั้นศักดิ์ก็กระตุกแขนตะเกิ้นให้ทรุดลงนั่งด้วยกันทันที
2: อยู่กันตรงนี้เหรอนาย
1: เฉยๆไว้ก่อนให้มืดสนิทกว่านี้สักหน่อยเราจะคานตามด่านลัดไปอยู่ใกล้ตอไม้นั่นคืนนี้แรมสองค่ำอีกสักครู่เดือนก็จะขึ้นแต่ถ้าสิ่งนั้นเข้าเร็วไปเราก็อาจจะต้องใช้ไฟฉายหรือถ้าอากาศไม่ดีหมอกลงหนักอย่างคืนก่อนๆ ก็อาจจำเป็นต้องเข้าไปให้ใกล้กว่านั้นฉันภาวนาอยากให้หมอกงดลงสักคืนและเดือนขึ้นเร็วกว่านี้สักหน่อยจะได้ทำการสะดวกหน่อย
0: และนั่นมันเป็นความหวังอย่างรางเลือนแล้วก็เลื่อนลอยเต็มทีสำหรับภูมิประเทศที่อยู่สูงและในป่าทึบเช่นนั้นแต่เพราะว่ามันเป็นความหวังอย่างน้อยก็ช่วยปลอบใจให้หูตาสว่างประสาทก็กระปรี้กระเปร่าอยู่ตลอดเวลาทันใดที่ความมืดปกคลุมลงมาโดยทั่วบริเวณนั้นศักดิ์และตะเกิ้นก็ค่อยๆ คลานกระดิบกระดิบเข้าไปตามทางด่านที่สังเกตไว้แต่ตอนกลางวันจนกระทั่งถึงชายป่าห่างจากตอไม้สามวาแล้วก็หมอบลงข้างหลังขอนไม้ขนาดใหญ่ซึ่งหักจากตอนั้นแล้วก็คออยู่ชั่วครู่ใหญ่ๆศักดิ์และตะเกิ้นไม่แลเห็นอะไรไม่ได้ยินอะไรนอกจากเสียงน้ำไหลรินและเสียงแมลงริ่งร้องอยู่ตามลำห้วย

และบริเวณป่าแต่อย่างใดนึกไปก็เหมือนปาฏิหาริย์มันเป็นความหวังที่ไม่ได้คาดหมายว่าจะเป็นไปได้แต่ในที่สุดมันก็เป็นไปตามนั้นเมื่อหมอกไม่ลงและท้องฟ้าเบื้องบนก็โปร่งปราศจากเมฆตามลักษณะของคืนต้นฤดูหนาวสักและตะเกินก็หวังกันต่อไปว่าอย่างไรเสียแสงเดือนก็คงจะทำประโยชน์ให้ได้ไม่มากก็น้อยการรอคอยเช่นนี้มีความตื่นเต้นซึ่งผิดแปลกแตกต่างออกไปจากการคอยสัตว์ร้ายเข้าหรือเมื่อตอนที่คอยมนุษย์หิมะผ่านเพราะในกรณีเหล่านั้นความตื่นเต้นเกิดจากความสำนึกถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นแต่การคอยสิ่งที่ไม่รู้แล้วก็บอกรูปลักษณะไม่ได้ในเวลาค่ำคืนความรู้สึกดูไม่ต่างอะไรกับคนที่ไปนั่งประกอบพิธีลนน้ำมันพรายในป่าช้าซึ่งไม่รู้ว่าอะไรบ้างจะเกิดขึ้นและเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะทำอย่างไรต่อไป

0: อากาศที่อบอุ่นในตอนหัวค่ำค่อยเย็นลงเป็นลำดับเมื่อเวลาผ่านไปสักรู้สึกใจชื้นขึ้นเป็นลำดับเมื่อปรากฏว่าไม่มีวี่แววของละอองหมอกย่างกลายลงมาเหมือนคืนก่อนๆตอนใกล้ยามแรกเข้าไปชั่วเวลาไม่ช้านานกิ่งไม้ซึ่งเป็นพยานปกคลุมอยู่เหนือศีรษะขึ้นไปก็ค่อยสว่างชั้นแรกก็เพียงรำไรก่อนต่อมาก็แจ่มจ้าลอดช่องว่างของหลังคาโลกที่มืดน้อยๆ อยู่เป็นลำลงมาแทบอยู่ตามที่ต่างๆแสงสะท้อนของมันสว่างพอที่จะทำให้มองเห็นเนินเขาแล้วก็ฝั่งห้วยฟากตรงข้ามตลอดจนตอไม้ที่ปรากฏอยู่ข้างหน้าได้ถนัดตลอดเวลาเหล่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างยังคงสงบแล้วก็เงียบสงัดเมื่อดึกเข้าแม้แต่เสียงแมลงและเสียงอันเกิดจากลมพัดก็พลอยหายไปด้วยได้ยินจะเสียงน้ำในห้วยไหลรินอยู่เป็นจังหวะเท่านั้นหลายชั่วโมงในที่จำกัดซึ่งการเปลี่ยนอิริยาบถแต่ละครั้งเต็มไปด้วยความลำบากกระทำให้แม้แต่คนที่ทรหดอดทนอย่างตะเกิ้ลชักจะรำคาญตะเกิ้ลขยับตัวกระสับกระส่ายอยู่นานก่อนที่จะกระซิบที่หูของสักว่า
1: ถ้าไอตัวที่นายว่านะมีจริงจะเป็นเด็กหรือผู้หญิงก็ตามมันคงจะเข้าแล้วตะเกิ้ลคิดว่าคราวนี้นายผิดแน่แต่เราก็จะต้องพยายามพิสูจน์จนถึงที่สุดนะตะเกิ้ลว่ามันอะไรกันแน่ที่รู้ภาษาเหมือนคนเอาอาหารมาให้เราเมื่อเราตอบแทนไปเขาก็ตอบแทนมานอกจากนางไม้หรือผีป่าแล้วยังจะมีอะไรอีกนายเมื่อไหร่แกจะเลิกเชื่อไอ้เรื่องผีๆสางๆอย่างนี้ได้นะตะเกิ้ลทุกคราวที่แกสงสัยอะไรฉันก็พิสูจน์ให้เห็นทุกครั้งว่ามันไม่เป็นความจริงโอ้ยตะเกิ้ลอยากจะเลิกเชื่อเหมือนกันนะนายแต่ไม่เชื่อผีเหย้าผีเรือนหรือผีอะไรเสียเลยเขาก็จะว่าเป็นกะเหรี่ยงที่ดีไม่ได้นอกจากนั้นนะอีกคราวนี้นะตั้งแต่ตะเกิ้ลเห็นรอยนั่นแล้วมันไม่สบายใจเลยอดคิดไม่ได้ว่ามันจะไม่ใช่รอยตีนคนคนมาอยู่คนเดียวเปลี่ยวได้อยู่ในป่าสูงอย่างนี้ยังไงไหวยิ่งมาเห็นของป่าหาคนให้ไม่พบตะเกิ้ลก็ยิ่งแน่ใจ

0: ก็อย่างไรมันก็คงจะเป็นคนไปไม่ได
1: ้ในชีวิตของการท่องเที่ยวผจญภัยด้วยกันมาเป็นเวลาช้านานสักอาจจะทำให้ตะเกิ้นเปลี่ยนแปลงไปได้หลายอย่างทั้งที่เกี่ยวกับขนบประเพณีและทัศนะที่มีต่อโลกแต่แม้กระนั้นอย่างหนึ่งซึ่งสักก็รู้ดีว่าได้ผลน้อยเต็มทีนั่นก็คือการเปลี่ยนความเชื่อของตะเกิ้ลในเรื่องโชคลางสังหรณ์และวิญญาณซึ่งฝังลึกอยู่ในสันดานและอนุสติมาแต่ไหนแต่ไรการพิสูจน์ข้อเท็จจริงของสิ่งเหล่านั้นอาจจะทำให้ตะเกิ้ลเข้าใจเป็นรายๆไปแต่สิ่งใดที่ยังไม่ได้มีการพิสูจน์แกก็ยังคงยึดถือของแกอยู่อย่างนั้นการแก้ไขวิธีเดียวที่ศักดิ์จะพึงกระทำจึงอยู่ที่ให้เวลาแล้วก็เหตุการณ์เป็นบทเรียนในการที่จะอบรมตะเกิ้ลต่อไปทั้งคู่ยังคงทรมานตัวหมอบนิ่งอยู่หลังขอนไม้ต้นทางต่อมาท่ามกลางอากาศที่หนาวจัดขึ้นทุกขณะน้ำค้างที่ลงชื้นรอบกายโดยไม่ปรากฏวี่แววอะไรผิดปกติจนนิดเดียวจนกระทั่งเวลาเที่ยงคืนผ่านไปได้สักครู่ตะเกิ้ลซึ่งดูแน่นิ่งเหมือนกำลังหลับในจึงสะดุ้งน้อยๆแล้วก็เอื้อมมือมาเกาะแขนข้างหนึ่งของสักไว้ต่อมาค่อยๆเหยียดกายตะแคงหูลงทาบกับพื้นดิน
2: แกได้ยินอะไรบ้างตะเกิ้ล
1: สักก้มลงกระซิบถามที่หูของตะเกิ้ลในตาสว่างขึ้นด้วยความตื่นเต้นในขณะที่กระเหรี่ยงชรายังคงนิ่งอยู่นานก่อนที่จะกระซิบตอบช้าๆด้วยเสียงแผ่วเบา
2: ถ้าเกิดได้ยินเสียงกิ่งไม้หักมาจากเนินเขาทางโน้นที่แรกคิดว่ากระจงหรือชมดแต่ไม่ใช่นายกระจงหรือชมดไม่ก้าวไปจังหวะอย่างนี้ทั้งนั้นแกคิดว่าเป็นอะไรอ่ะ
1: ขณะนั้นทั้งกายและใจของศักดิ์ตื่นตัวเต็มที่กระเหรี่ยงชรากระซิบตอบคำเดียวว่า
2: คน
1: แล้วแกก็แนบหูข้างนั้นลงสนิทกับแผ่นดินต่อไป
2: เสียงมันพ้นจากเนินลงมาที่ห้วยแล้วนายเอาเสียงเงียบไป
1: ตะกั้นหยุดไปอีกสักครู่จึงกระซิบต
2: ่อดังขึ้นอีกแล้วตะกั้นได้ยินเสียงน้ำแตกเบาๆเหมือนหินกลิ้งตกลงไปมันกำลังข้ามมาฝั่งนี้นายตะกั้นได้ยินเสียงท่องน้ำดังจ๋อมจ๋อมใช่แล้วเสียงคนแต่ว่าใครอ่ะ
1: แล้วตะกั้นก็เงียบไปอีกคราวนี้ทุกอิริยาบถเหมือนจะไม่เคลื่อนไหวสักค่อยๆเผยศีรษะขึ้นเหนือขอนไม้ท่อนนั้นพยายามเพ่งสายตาทะลุกิ่งไม้ที่ขวางหน้าอยู่ผ่านตอไม้แล้วก็ราวป่าลงไปในลำห้วยแต่ก็มองไม่เห็นอะไรเพราะฝั่งที่สูงกำบังท้องน้ำที่ตื้นเขินตอนนั้นไว้ทันใดนั้นเองกระเหรี่ยงชราก็เอื้อมมือมาสกิดแขนสักด้วยเสียงกระซิบที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นอย่างเต็มที
2: ่ตะเกิ้ลตะเกิ้ลได้ยินแล้วตะเกิ้ลได้ยินเสียงอื่นอีกนายมีอะไรตามตัวนั่นมาแกคิดว่าเป็นอะไรตะเกิ้ลตะเกิ้ลยังบอกไม่ถูกนายเหมือนจะเป็นคนแต่ว่าไม่ใช่คนไม่เดินอย่างนั้น
0: ตะเกินได้ยินเสียงคล้ายๆอะไรคลานฟังดูเหมือนงูเลื้อยแต่ก็ไม่ใช่อีแลนายงูไม่เลื้อยอย่างนั้นตะเกินคิดว่ามันจะเป็น
1: เสียงกระซิบกระซาบของตะเกินเลือนหายไปในลำคอเพราะลมพัดมาจากเนินเขาวูบหนึ่งพร้อมด้วยกลิ่นสาบซึ่งกลิ่นชราไม่ต้องอธิบายจมูกของสักตอบแทนได้ว่าเจ้าของเสียงที่ตะเกินสงสัยนั้นคืออะไร
3: เอาละครับก็เดินทางมาสู่บทที่ชื่อว่าอคันตุกะยามวิกาลนะครับก็เป็นอคันตุกะที่ดีนะครับปกติเนี่ยไม่เคยเจอแบบนี้เคยเจอแต่คนมาทำร้ายสัตว์มาทำร้ายหรือว่ามีซุ่มโจมตีแต่นี่เอ้ากลายเป็นเอาอาหารมาแลกเปลี่ยนกับเกลือ
1: แม่แต่มันก็แปลกใจอยู่เหมือนกันนะคะว่ามันมีกลิ่นสาบมาด้วยแล้วสักก็รู้โดยที่ตะเกิ้นไม่ต้องเฉลยแล้วอะไรล่ะมันคือกลิ่นสาบนั้นที่สักสามารถที่จะแบบรู้ได้เองตกลงมันคืออะไรกันแน่นะคะมันจะเป็นกลิ่นของสิ่งที่สักรอคอยอยู่หรือเปล่าหรือว่ามันจะเป็นอีกสิ่งหนึ่งอะ
3: ยังไงต้องติดตามตอนต่อไปของล่องไพรผีต้องเหลืองคนสุดท้ายได้นะครับทางห้องสมุดหลังใหม่ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับทางไทย PBS Podcast เท่านั้นนะครับ
1: เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะก็สามารถที่จะติดตามพูดคุยกันได้นะคะทาง2เพจค่ะทั้งจากเพจของดิฉันเองแล้วก็เพจของไทย PBS ด้วยนะคะเพื่อที่ว่าฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมีอะไรในการที่จะเสนอแนะหรือว่าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะจากการฟังล่องไพรทั้งหมดเลยที่เราได้เคยอ่านมาให้ฟังแล้ว
3: ครับผมมีอะไรสอบถามหรือว่าแนะนำหรือว่าเสนอแนะเรื่องราวใหม่ๆที่อยากจะฟังอยากจะให้พวกเราอ่านก็ติดต่อกันมาได้นะครับเพจไทย PBS Podcast แล้วก็เพจรัศมีมณีนินนะครับ
1: สำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ตอนที่3ค่ะกับผีตองเหลืองคนสุดท้ายน้อยอินทนนท์ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สคร.1เชียงใหม่เตือนประชาชนระมัดระวังการบริโภคเห็ดในช่วงฤดูฝนหลังพบว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคอาหารเป็นพิษจากการกินเห็ดพิษซึ่งมีลักษณะคล้ายกันจนไม่สามารถแยกด้วยตาเปล่าได้ย้ำเห็ดไม่รู้จักไม่แน่ใจไม่เก็บไม่กินแพทย์หญิงสวนีวิบุญสันติผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่เปิดเผยว่าในช่วงฤดูฝนของทุกปีเป็นช่วงที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเห็ดที่ขึ้นเองตามธรรมชาติหลากหลายชนิดทั้งเห็ดกินได้และเห็ดพิษโดยเห็ดพิษหลายชนิดมีลักษณะใกล้เคียงกับเห็ดกินได้ทำให้ประชาชนมักเก็บมาขายหรือนำมาปรุงประกอบอาหารเห็ดพิษสามารถก่อให้เกิดอาการได้ตั้งแต่เล็กน้อยเช่นวิงเวียนคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องถ่ายเหลวเกิดภายในไม่กี่นาทีแต่ไม่เกิน 4-6 ชั่วโมงไปจนถึงอาการรุนแรงเช่นตับวายไตวายชักรุนแรงต่อเนื่องหมดสติและเสียชีวิตได้เกิดอาการหลังรับประทานเห็ด 4-6 ชั่วโมงทั้งนี้แนะนำประชาชนยึดหลักเห็ดไม่รู้จักไม่แน่ใจไม่เก็บไม่กินโดยหลีกเลี่ยงการเก็บและกินเห็ดป่าที่ขึ้นเองตามธรรมชาติที่ไม่รู้จักหรือไม่แน่ใจว่ากินได้และไม่เก็บเห็ดบริเวณที่มีการใช้สารเคมีเนื่องจากเห็ดจะดูดซับพิษจากสารเคมีมาไว้ในดอกเห็ดได้นอกจากนี้ไม่ควรกินเห็ดดิบหรือกินสุกๆดิบๆเช่นการปิ้งเห็ดการย่างเห็ดหรือกินเห็ดบางชนิดรวมกับเครื่องดื่มที่ไม่แอลกอฮอล์เพราะจะทำให้เกิดพิษได้อีกทั้งความเชื่อพื้นบ้านในการทดสอบความเป็นพิษของเห็ดเช่นการจุ่มช้อนเงินลงไปในหม้อต้มเห็ดการนำไปต้มกับข้าวสารหรือใช้ปูนกินหมากป้ายที่ดอกเห็ดถ้าเป็นเห็ดพิษจะกลายเป็นสีดำไม่สามารถใช้ได้จริงรวมทั้งสารพิษในเห็ดบางชนิดไม่สามารถทำลายได้ด้วยความร้อนสิ่งสำคัญที่พึงระลึกไว้เสมอคือไม่มีลักษณะภายนอกใดที่แน่นอนตายตัวเช่นสีกลิ่นหรือรูปร่างที่สามารถใช้แยกเห็ดพิษออกจากเห็ดกินได้อย่างแม่นยำการป้องกันที่ดีที่สุดคือการหลีกเลี่ยงการบริโภคเห็ดป่าที่ไม่รู้จักเพื่อลดความเสี่ยงการเจ็บป่วยรุนแรงและการเสียชีวิตจากเห็ดพิษในช่วงฤดูฝนนี้หากมีอาการสงสัยว่าได้รับพิษจากเห็ดเช่นคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องหรือถ่ายเหลวให้รีบไปพบแพทย์ทันทีพร้อมนำตัวอย่างเห็ดหรือภาพถ่ายเห็ดไปให้แพทย์ประกอบการวินิจฉัยเพื่อความรวดเร็วและถูกต้องในการรักษาหากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422พิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี 661-548-0050 หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
8: ์วันนี้เสนอคำว่าสวามิภักดิ์สวามิภักดิ์ประกอบด้วยคำว่าสวามิกับภักดิ์ซึ่งมาจากภาษาสันสกฤตว่าสวามินและภักติสวามินหรือสวามิแปลว่าเจ้าของผู้เป็นใหญ่ผู้เป็นนายภาษาบาลีใช้ว่าสามีส่วนคำว่าภักติหรือภักดีแปลว่าความจงรักความภักดีความเลื่อมใสยิ่งสวามิภักดิ์หรือสามีภักดิ์แปลว่าความจงรักภักดีต่อเจ้านายหมายถึงยอมตนหรือมอบตนให้อยู่ใต้อำนาจเช่นรามเกียรติ์ตอนพิเภกสวามิภักดิ์คือตอนที่พิเภกถวายตัวเป็นข้าจงรักภักดีต่อพระรามในคำกลอนสุภาษิตของพระธรรมศาสตร์สุขเรื่องพิเภกสอนบุตรกล่าวถึงคำสอนของพิเภกที่ให้มีความซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อเจ้านายว่าจงสัตย์ซื่อสวามิภักดิ์รักนายอย่ามองหมายถมทับลับหลัง
7: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royin.com

0: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
4: English please press 1
5: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
6: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
7: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
8: Tab to Read
7: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
8: Play Store และ App Store
9: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
7: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
11: ตอนเสียรังวัด
12: ช่วยด้วย
13: เก้าแต้มเพราะเธอเลยนั่นเนี่ย
12: มันน่ากลัวจริงๆอะเขาไปหรือยังโอ้วิเชียนมาศ
13: นี่ทำอะไรกันน่ะ
12: เมียวตกใจหมดเลย
13: ก็ก้าวแต้มเลยสิไปขโมยปลาเข้ามาฉันแค่อยู่ใกล้ๆเจ้าของปลาก็เลยจะมาเอาเรื่องกับฉันด้วยนะสิ
14: วิเชียนมาศเลยพลอยเสียรังวัดไปด้วยเลย
12: เสียรังวัดคืออะไรหรอ
14: เสียรังวัดก็คือการที่ต้องพลอยได้รับความผิดด้วยหรือพลอยเสียหายไปด้วยในเหตุที่เกิดขึ้นทั้งๆที่ตัวเองไม่ได้ทำความผิดนะสิ
13: แต่ที่ฉันรู้มารัง วัดคือการคำนวณหาพื้นที่ดินหรือหาอาณาเขตที่แน่นอนของดินไม่ใช่หรอ
14: แหมเดี๋ยวนี้วิเชียรมาศมีความรู้เรื่องต่างๆมากขึ้นนะ
13: แน่นอนอยู่แล้วไม่ใช่ก้าวแต้มนี
14: ่คำว่าเสียรังวัดมาจากกฎหมายเก่าแก่ที่ถือว่าทุกคนต้องมีส่วนร่วมกันในการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้ายต่างๆโดยกำหนดระยะทางจากจุดที่เกิดเหตุเป็นศูนย์กลางแล้ววัดระยะออกไปโดยรอบเป็นวงกลมรัศมีประมาณ5เส้นหรือประมาณ200เมตรยังไงล่ะบริเวณที่กำหนดถือเป็นเขตรังวัด
13: อ๋อที่ตัวเราอยู่ใกล้ก้าวแต้มตอนขโมยปลาเราก็อยู่ในเขตรังวัดใช่ไหม
14: ใช่แล้วถ้าอ้างว่าไม่รู้เห็นเหตุการณ์ก็ให้คาดโทษไว้และถ้าไม่ช่วยจับกลุ่มคนร้ายก็ต้องเสียค่าปรับ
13: ถ้าอย่างนั้นตอนเนี้ยเราก็มีหน้าที่ต้องช่วยจับกลุ่มคนร้ายใช่ไหม
14: ใช่แล้ว
12: อย่านะอย่านะเขาขอโทษจะไม่ทำอีกแล้ว

0: พูดถึงเกมก็จะต้องพูดถึงเรื่องของความบันเทิงนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีหลายเกมที่เป็นเกมส่งเสริมการศึกษาด้วยนะครับนะทีมงานเขาก็พยายามที่จะทำให้เรื่องราวของการศึกษาเนี่ยไม่น่าเบื่อไม่น่าที่จะโอ้เดี๋ยวเป็นเรื่องเรียนอีกแล้วอะไรต่างๆเหล่านี้นะเรียกว่าจับเรื่องเรียนมาอยู่กับเรื่องเล่นนะฮะพร้อมๆกันเลยนะฮะยังไงอยากจะเชิญชวนเข้าไปได้เล่นได้ใช้บริการนี้ในเกม for all ของเราเนี่ยนะครับแล้วก็ในช่วงฟุตบอลโลกเนี่ยนะฟุตบอลโลกจะมาแล้วนะฟุตบอลโลกเนี่ยเผยอีกแป๊บเดียวนะเดี๋ยวกลางเดือนหน้านี้มาแล้วนะทาง1414 plus เขาก็จะมีเกมพิเศษให้ร่วมสนุกกันด้วยนะครับนะเรียกว่าเป็นการกระตุ้นการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารนะใครที่ชื่นชอบเรื่องของฟุตบอลชื่นชอบเรื่องของกีฬานี่ติดตามกันได้นะครับสำหรับเกมพิเศษที่จะให้ได้ร่วมสนุกกันในช่วงของฟุตบอลโลกที่กำลังจะมาถึงในเดือนหน้านี้นะครับเอาละครับทีนี้กลับไปที่หนังสือที่นำมาฝากกันนะครับเรื่องราวของตำนานนิทานและตำนานพื้นบ้านยูเครนนะครับ เรียบเรียงโดยอานิสเบตเบนนะฮะแล้วก็แปลเป็นไทยโดยนาตาลีเบนเนตนะฮะวันนี้จะให้ท่านฟังหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องที่โอ้โหเรื่องนี้ใครครอบครองนี้น่าจะรวยน่าดูเลยเพราะว่าชื่อเรื่องว่ารองเท้าแตะทองคำนะรองเท้าแตะด้วยนะครับไปรับฟังกันครับเชิญครับ
1: รองเท้าแตะทองคำกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายแก่และหญิงชราชายแก่มีลูกสาวหนึ่งคนและหญิงชราก็มีลูกสาวหนึ่งคนวันหนึ่งหญิงชราบอกชายชราว่าเจ้าไปซื้อแม่วัวมาตัวหนึ่งเอาไว้ให้ลูกสาวของเจ้าดูแลดังนั้นชายชราจึงไปที่ตลาดและซื้อแม่วัวกลับบ้านหนึ่งตัวฝ่ายหญิงชราก็เอาอกเอาใจลูกสาวของตัวเองและชอบตะคอกใส่ลูกสาวของชายชราอยู่เสมอถึงกระนั้นลูกสาวของชายชราก็เป็นคนดีและขยันขันแข็งในขณะที่ลูกสาวของหญิงชรานั้นเป็นคนเกียจคร้านเธอไม่ทำอะไรเลยนอกจากนั่งเอามือวางไว้บนตักทั้งวันวันหนึ่งหญิงชราพูดกับลูกสาวของชายชราว่านี่แม่หล่อนอยู่ว่างๆก็เอาแม่วัวออกไปกินหญ้าสิแล้วนี่ก็เชือกป่าน2ฟ่อนข้าอยากให้เจ้ากางมันออกทำความสะอาดฟอกสีให้สวยและถักทอให้เป็นผ้าหนึ่งผืนแล้วนำกลับมาบ้านทุกอย่างต้องแล้วเสร็จในเย็นวันนี้นะได้ยินเช่นนั้นหญิงสาวจึงเอาเชือกป่านมาจากหญิงชราจากนั้นจึงต้อนแม่วัวออกไปกินหญ้าณทุ่งหญ้าแม่วัวกินหญ้าส่วนหญิงสาวก็นั่งลงและเริ่มหลั่งน้ำตาแม่วัวไม่เห็นจึงถามหญิงสาวไปว่าบอกข้ามานายหญิงของข้าเหตุใดท่านจึงร้องไห้ภาพประกอบเป็นภาพวาดขาวดำเป็นหญิงในชุดประจำชาติโบราณข้างหญิงมีวัวอยู่หนึ่งเชือกข้างหลังหญิงมีคนอยู่หนึ่งคนกำลังเลี้ยงสัตว์เป็ดอยู่หน้ากระท่อมจบภาพประกอบเหตุใดข้าจึงร้องไห้ไม่ได้แม่เลี้ยงของข้าให้เชือกป่านนี้แก่ข้าท่านสั่งให้ข้าแกะมันออกม้วนเชือกฟอกสีถักทอแล้วนำกลับไปบ้านเย็นนี้อย่าเสียใจไปเลยนายหญิงเจ้าวัวพูดทุกอย่างจะดีขึ้นนอนลงและพักผ่อนเถิดว่าแล้วหญิงสาวจึงนอนลงไปและเมื่อนางตื่นขึ้นมาเธอพบว่าเชือกป่านก็ถูกแก้ออกทั้งหมดม้วนและปั่นเป็นผ้าเนื้อดีอีกทั้งยังฟอกสีจนขาวสะอาดกลายเป็นผ้าผืนงามจากนั้นเธอจึงต้อนวัวสาวกลับบ้านและมอบผ้าผืนนั้นให้กับแม่เลี้ยงของเธอหญิงชรานำผ้าผืนที่ได้ไปซ่อนไว้เพื่อไม่ให้ใครรู้ว่าลูกสาวของชายชราเป็นผู้ทำผ้าผืนนี้วันรุ่งขึ้นหญิงชราพูดกับลูกสาวสุดที่รักของตนว่าลูกสาวตัวน้อยของแม่แม่อยากให้ลูกต้อนแม่วัวออกไปกินหญ้าเถิดนี่คือเชือกฟ่อนแม่อยากให้ลูกแกะฟ่อนเชือกถักทอเป็นผืนผ้าแล้วนำมันกลับมาบ้านเย็นนี้จากนั้นลูกสาวของหญิงชราก็ต้อนแม่วัวออกไปกินหญ้าเธอทิ้งตัวลงนอนบนผืนหญ้าหลับทั้งวัน ไม่ยอมทำงานอื่นใดเลยกระทั่งตกเย็นเธอก็ต้อนแม่วัวกลับทุ่งนาและเอาฟ้อนเชือกเดิมที่ไม่ได้ทำอะไรเลยให้แก่มารดาของตนแม่เธอพูดข้าปวดหัวทั้งวันแดดก็แผดเผาข้าไม่ได้ทำอะไรเลยไม่เป็นไรหญิงชราพูดนอนลงแล้วหลับเสียอีกวันค่อยทำก็ได้เช้าวันต่อมานางจึงเรียกลูกสาวของชายชรานางลูกหมาลุกขึ้นจากเตียงและพาแม่วัวออกไปกินหญ้าได้แล้วแล้วนี่มีฟ้อนดิบอยู่มัดหนึ่งจงคลี่ออกพึ่งลมให้แห้งจงฟอกมันให้ขาวสะอาดถักทอให้งามและนำมาให้ข้าเย็นนี้ว่าแล้วหญิงสาวจึงต้อนแม่วัวออกไปกินหญ้าแม่วัวเมื่อมาถึงก็เริ่มเล็มหญ้าส่วนหญิงสาวนั่งลงใต้ต้นวิลโล่โยนเชือกป่านไว้ข้างๆก่อนจะร้องไห้ออกมาแม่วัวเมื่อเห็นจึงเดินเข้ามาหาและถามว่าบอกข้าสินายหญิงท่านร้องไห้ทำไม

ตกเย็นเมื่อตื่นขึ้นมาฟ่อนดิบก็ถูกถักทอเป็นผืนงามและฟอกอย่างขาวสะอาดพร้อมทำออกมาเป็นเสื้อผ้าสำหรับสวมใส่ได้เลยจากนั้นเธอจึงต้อนแม่วัวกลับบ้านและมอบผ้าผืนนั้นให้กับแม่เลี้ยงจากนั้นหญิงชราก็รำพึงกับตัวเองว่าทำไมลูกสาวของเจ้าลูกหมาคนนี้ถึงทุกอย่างเสร็จได้โดยง่ายแม่วัวตัวนั้นต้องช่วยเธอทำแน่ๆข้ารู้และข้าต้องหยุดมันด้วยตัวข้าเองเจ้าลูกหมาเอ๋ยเช่นนั้นหญิงชราจึงไปหาชายชราและพูดว่าพ่อเอ๋ยท่านช่วยข้าและชำแหละแม่วัวตัวนี้ให้เป็นชิ้นๆเพราะมันทำให้ลูกสาวของท่านทำงานไม่เป็นระหว่างที่หญิงสาวต้อนแม่วัวออกไปกินหญ้าและนอนหลับตลอดวันขณะที่ฝ่ายของชายชราก็บอกกับหญิงชราว่าถ้าอย่างนั้นก็ฆ่ามันเสียเขาพูดเสียงของชายชราเล็ดเข้ามาที่หูของหญิงสาวเธอสะดุ้งตื่นและร้องไห้ด้วยความเสียใจแม่วัวเดินเข้ามาหาเธอและพูดว่าบอกข้ามาเถิดนายหญิงท่านร้องไห้ทำไมจะไม่ให้ข้าต้องร้องไห้ได้ยังไงเธอพูดพวกเขาต้องการฆ่าเจ้าอย่าเสียใจไปเลยแม่วัวพูดทุกอย่างจะดีขึ้นเองเมื่อพวกเขาฆ่าข้าแล้วขอให้แม่เลี้ยงเจ้าช่วยล้างเครื่องในของข้าเมื่อล้างแล้วเจ้าจะพบเมล็ดข้าวโพดอยู่ในนั้นจงปลูกเมล็ดข้าวโพดนี้แล้วจะบังเกิดต้นวิลโลงอกออกมาสิ่งใดที่เจ้าต้องการจงไปที่ต้นวิลโลนี้แล้วร้องขอแล้วเจ้าจะสมปรารถนาดังที่ใจเจ้าต้องการจากนั้นพ่อของเธอก็ฆ่าแม่วัวหญิงสาวไปหาแม่เลี้ยงของเธอและพูดว่าท่านแม่ขอท่านล้างเครื่องในของแม่วัวตัวนี้ให้ข้าหน่อยแม่เลี้ยงตอบเธอไปว่าสั่งข้าราวกับว่าข้าเป็นคนรับใช้เชียวนะพร่ำบ่นแล้วเธอจึงไปล้างเครื่องในของแม่วัวแล้วเธอก็พบเมล็ดข้าวโพดอย่างที่แม่วัวบอกเอาไว้หญิงสาวนำไปปลูกไว้นอกบ้านรดน้ำพรวนดินเล็กน้อยและในเช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อเธอตื่นขึ้นมาก็พบว่ามีต้นวิลโลงอกงามออกมาจากเมล็ดข้าวโพดนี้แต่ใต้ต้นวิลโลนั้นมีบ่อน้ำเล็กๆเย็นและใสเหมือนน้ำแข็งในหมู่บ้านไม่มีน้ำบ่อไหนที่ดีกว่านี้อีกแล้วเมื่อวันอาทิตย์มาถึงหญิงชราพาลูกสาวสุดที่รักของเธอไปโบสถ์แต่กับลูกสาวของชายชราเธอกลับออกคำสั่งและพูดว่าเจ้าตัวดีตั้งไฟให้พร้อมและเตรียมอาหารเย็นและจัดแจงทุกอย่างในบ้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนำเสื้อผ้าทุกตัวไปซักให้เรียบร้อยเมื่อฉันกลับมาจากโบสถ์และพบว่าเธอยังทำงานไม่เสร็จเธอก็เตรียมบอกลาชีวิตที่แสนน่ารักของเธอได้เลยเมื่อสั่งงานแล้วเสร็จหญิงชราและลูกสาวของเธอก็ไปโบสถ์ส่วนลูกสาวของชายชราก็เริ่มก่อไฟและเตรียมอาหารเย็นระหว่างนั้นหญิงสาวไปที่ต้นวิลโลและพูดกับต้นวิลโลว่าต้นวิลโลต้นวิลโลจงออกมาจงปรากฏตัวออกมาเมื่อได้ยินเสียงที่ข้าเรียกจากนั้นต้นวิลโลก็แผลงฤทธิ์มันสลัดใบจนหมดต้นแล้วปรากฏซึ่งสตรีผู้สูงศักดิ์เดินออกมาจากต้นวิลโลสาวน้อยที่รักของข้าท่านปรารถนาสิ่งใดกันหรือเธอกล่าวขอชุดงามให้ข้าขอให้ข้ามีพาหนะและม้าตัวหนึ่งเพราะข้าจะไปยังบ้านของพระเจ้าและทันใดนั้นเองชุดผ้าไหมและผ้าซาตินก็ขึ้นมาอยู่บนร่างของเธอพร้อมรองเท้าแตะสีทองงามอร่ามตาจากนั้นจึงปรากฏซึ่งรถม้าที่พาหญิงสาวไปที่โบสถ์เมื่อเธอเข้าไปในโบสถ์เธอก็กลายเป็นที่ฮือฮาและทุกคนก็พูดว่าโหโหโหนั่นใครกันหนออาจจะเป็นเจ้าหญิงหรือราชินีจากไหนสักแห่งเราต่างไม่เคยเห็นมาก่อนขณะนั้นซาเลวิชเจ้าชายวัยเยาว์ได้มีโอกาสไปยังโบสถ์แห่งนั้นเมื่อเขาเห็นสาวงามในชุดผ้าไหมและซาตินหัวใจของเขาก็เริ่มเต้นแรงเขาไม่สามารถละสายตาจากเธอได้บรรดาแม่ทัพนายกองและข้าราชบริพารผู้ยิ่งใหญ่ต่างก็ประหลาดใจในตัวเธอและตกหลุมรักเธอในทันทีแต่เธอเป็นใครพวกเขา

0: ไม่รู้เมื่อพิธีเสร็จสิ้นเธอก็ลุกขึ้นและนั่งรถม้าออกไปเมื่อกลับถึงบ้านเธอก็ถอดเสื้อผ้าชุดงามออกทั้งหมดแล้วสวมผ้าคีริ้วแทนจากนั้นจึงไปนั่งที่มุมหน้าต่างและมองดูผู้คนเดินออกมาจากโบสถ์หลังจากเสร็จภารกิจแม่เลี้ยงของเธอก็กลับมาด้วยเช่นกันอาหารเย็นพร้อมหรือยังหญิงสาวตอบแม่เลี้ยงเรียบร้อยเย็บเสื้อแล้วหรือยังเสื้อผ้าก็เย็บเสร็จแล้วเหมือนกันจากนั้นพวกเขาก็นั่งลงเพื่อกินอาหารเย็นและเริ่มเล่าถึงหญิงสาวปริศนาที่พวกเขาเห็นที่โบสถ์เมื่อช่วงกลางวันที่ผ่านมาซาเรวิชหญิงชราพูดแทนที่จะกล่าวบทสวดแต่เขากลับมองดูหญิงงามคนนั้นตลอดเวลาเธอช่างสวยงามเสียจริงจากนั้นหญิงชราหันมาพูดกับบุตรสาวของชายชราว่าส่วนเธอแม่ตัวดีเธอคงไม่มีวันได้งามเช่นนั้นหรอกในวันอาทิตย์ต่อมาแม่เลี้ยงและลูกสาวแต่งตัวงามอีกครั้งพร้อมพากันไปที่โบสถ์แต่ก่อนที่เธอจะไปเธอหันมาพูดกับลูกสาวของชายชราว่าแม่ตัวดีไปจุดไฟซะก่อนจะสั่งงานมากมายให้แก่เธอลูกสาวของชายชราทำตามคำสั่งทุกอย่างของแม่เลี้ยงเมื่อแล้วเสร็จเธอก็ไปที่ต้นวิลโลและพูดว่าวิลโลฤดูใบไม้ผลิที่สดใสวิลโลฤดูใบไม้ผลิที่สดใสจงเปลี่ยนข้าจงเปลี่ยนข้าจากนั้นสตรีผู้งามสง่าก้าวออกมาจากต้นวิลโลที่รักที่รักของข้าเจ้าปรารถนาสิ่งใดกันหรือหญิงสาวบอกในสิ่งต้องการให้แก่ต้นวิลโลต้นวิลโลมอบชุดสวยงามให้แก่เธอพร้อมกับรองเท้าทองคำคู่งามจากนั้นเธอจึงออกจากบ้านและตรงไปที่โบสถ์ด้วยรถม้าขนาดใหญ่ซาเรวิชอยู่ที่นั่นด้วยในวันนี้เจ้าชายหนุ่มเมื่อเห็นเธอเขาก็ยืนตัวแข็งทื่อราวกับว่าเท้าของเขามีรากหยั่งลงไปบนพื้นดินและเขาเองก็ไม่สามารถละสายตาจากเธอได้จากนั้นผู้คนก็เริ่มกระซิบกระซาบกันว่าคนที่นี่ไม่มีใครรู้จักเธอเลยหรือไม่มีใครรู้ว่าผู้หญิงรูปงามคนนี้เป็นใครและพวกเขาเริ่มถามกันและกันว่าเจ้ารู้จักเธอหรือไม่เจ้ารู้ไหมว่าเธอผู้นั้นเป็นลูกเต้าเหล่าใครท้ายที่สุดซาเรวิชก็พูดขึ้นมาว่าใครก็ตามที่จะบอกได้ว่าสตรีผู้ยิ่งใหญ่คนนี้คือใครข้าจะให้ทองคำหนึ่งกระสอบแล้วเขาทั้งหลายก็ตามสืบและถามไถ่จนทุกคนต่างกระซิบกระซาบหากแต่ก็ไม่สามารถหาคำตอบได้ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครทั้งนี้ซาเรวิชมีตัวตลกที่อยู่เคียงข้างเขาเสมอและมักจะเป็นผู้สร้างเสียงหัวเราะทุกครั้งที่ซาเรวิชเศร้าดังนั้นตอนนี้เขาก็เริ่มหัวเราะเยาะซาเรวิชหนุ่มและหันไปพูดกับเขาว่ากระหม่อมรู้วิธีที่จะสืบหาข้อมูลของผู้หญิงคนนี้พระเจ้าค่ะทำอย่างไรซาเรวิชถามกระหม่อมจะบอกให้พระเจ้าค่ะตัวตลกพูดให้ท่านวางไม้ไว้บนทางเดินโบสถ์เมื่อเสร็จพิธีเธอจะเดินมาแล้วรองเท้าข้างหนึ่งของเธอจะหลุดออกด้วยความตื่นตระหนกเธอผู้นี้ก็จะรีบออกไปโดยไม่ทันสังเกตรองเท้าข้างหนึ่งของเธอที่หลุดไปได้ยินดังนั้นแล้วซาเรวิชจึงสั่งให้ข้าราชบริพารของเขานำเอาไม้ไปวางไว้ยังจุดที่ตัวตลกบอกไว้ทันทีเมื่อพิธีเสร็จสิ้นหญิงรูปงามก็ลุกขึ้นตามปกติและรีบออกไปเธอสะดุดและทิ้งรองเท้าแตะสีทองไว้ข้างหนึ่งเมื่อเธอกลับถึงบ้านเธอถอดเสื้อผ้าราคาแพงออกและสวมผ้าคีริ้วเหมือนเดิมพร้อมยังยืนรออยู่ที่มุมหน้าต่างรอจนกระทั่งพวกแม่เลี้ยงกลับมาจากโบสถ์เมื่อแม่เลี้ยงและลูกสาวของเธอกลับมาจากโบสถ์พวกเขามีเรื่องมากมายที่คุยกันทั้งประเด็นซาเรวิชหนุ่มตกหลุมรักหญิงสาวเลอโฉมนี้ได้อย่างไรและชาวบ้านไม่อาจหาคำตอบได้ว่าหญิงสาวผู้นั้นเป็นใครมาจากไหนขณะสนทนาทางฝ่ายแม่เลี้ยงก็รู้สึกเกลียดลูกสาวของชายชรามากขึ้น พราะเธอทำงานสำเร็จลุล่วงและดีจนเกินไปทางฝั่งของซาเรวิทก็ไม่ทำอะไรเลยนอกจากสนพระทัยในตัวสาวงามผู้นั้นและประกาศไปทั่วราชอาณาจักรว่าใครทำรองเท้าทองคำหายแต่ก็ไม่มีผู้ใดประกาศตัวเป็นเจ้าของรองเท้าทองคำนี้ด้วยความรักลูกพระเจ้าซาได้ส่งให้ข้าราชบริพารที่ชาญฉลาดเดินทางไปยังทั่วอาณาจักรเพื่อตามหาหญิงสาวผู้เลอโฉมพร้อมรับสั่งว่าถ้าไม่พบเธอผู้นั้นเขากล่าวลูกของข้าคงต้องตรอมใจตายและพวกเจ้าเองก็ต้องตายเช่นเดียวกันดังนั้นเหล่าข้าราชบริพารของพระเจ้าซาจึงตระเวนไปทั่วเมืองและหมู่บ้านต่างๆและวัดขนาดเท้าของหญิงสาวทุกคนด้วยการนำมาเทียบกับรองเท้าทองคำหากว่ารองเท้าเข้าได้กับเท้าใครหญิงผู้นั้นจะต้องได้เป็นเจ้าสาวของซาเรวิชเหล่าข้าราชบริพารต่างไปที่บ้านของเจ้านายและขุนนางทั้งหมดและพ่อค้าที่ร่ำรวยทั้งหมดแต่ก็ไม่เป็นผลเท้าของหญิงสาวทุกคนต่างก็เล็กหรือใหญ่จนเกินไปพวกเขาออกเดินทางไปเรื่อยๆเจอใครก็จับวัดเท้าทั้งหมดและในที่สุดพวกเขาก็เหนื่อยจนแทบจะขาดใจไม่อาจลากเท้าเดินต่อไปได้อีกกระทั่งพวกเขาเห็นต้นวิลโลสวยงามต้นหนึ่งตั้งตระหง่านอยู่ข้างกระท่อมหลังหนึ่งและใต้ต้นวิลโลนั้นมีบ่อน้ำแลดูใสสะอาดพวกเราเข้าไปพักในร่มไม้กันก่อนหนึ่งในนั้นพูดดังนั้นพวกเขาจึงเข้าไปหลบแดดใต้ต้นวิลโลระหว่างนั้นหญิงชราก็เดินออกมาจากกระท่อมเพื่อมาหาพวกเขาแม่หญิงท่านพอมีลูกสาวกับเขาบ้างไหมพวกเขากล่าวว่ามีสิข้ามีลูกสาวเธอพูดท่านมีหนึ่งหรือสองคนพวกเขาถามอันที่จริงก็มีอีกคนหนึ่งเธอพูดแต่เธอไม่ใช่ลูกสาวของฉันเธอเป็นนางตัวดีก้นครัวหน้าตาของเธอน่ารังเกียจมากถ้าอย่างนั้นก็ดีพวกเขาพูดพวกเราจะขอวัดเท้าของพวกเขาด้วยรองเท้าทองคำนี้ได้เลยหญิงชราพูดว่าแล้วเธอจึงหันไปพูดกับลูกสาวคนงามของตนว่าไปเถิดลูกสาวที่รักของแม่ล้างเท้าของเจ้าเสียหน่อยแล้วไปลองสวมรองเท้านั่นซะด้านลูกสาวของชายชรากลับไปหลบอยู่หลังเต่าแลดูเป็นคนยากไร้ที่ไม่ได้ซักผ้าหรือแต่งตัวงามเช่นคนอื่นเขานั่งลงนางตัวดีเธอพูดจากนั้นข้าราชบริพารของพระเจ้าสาก็เข้ามาในกระท่อมเพื่อวัดเท้าและหญิงชราก็พูดกับลูกสาวของเธอว่าเอาเท้าเล็กๆน่ารักน่ารักออกมาหนึ่งในคณะข้าราชบริพารก็เริ่มวัดขนาดด้วยรองเท้าแตะแต่ก็พบว่ามันไม่พอดีกับเท้าเธอเลยแล้วพวกเขาพูดว่าแม่หญิงบอกพวกข้าหน่อยว่าลูกสาวอีกคนของท่านอยู่ที่ไหนโอ้นางคนนั้นน่ะหรือนางเป็นแค่อีตัวแถมแต่งเนื้อแต่งตัวไม่สวยไม่เป็นไรพวกเขาพูดตอนนี้เธออยู่ไหนได้ยินเช่นนั้นเธอก็ออกมาจากหลังเต่าแม่เลี้ยงของเธอก็เร่งเร้าและพูดว่าเร็วเข้าสินางตัวดีจากนั้นพวกเขาก็วัดเท้าเธอด้วยรองเท้าแตะทองคำข้าราชบริพารต่างชื่นชมยินดีและสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าท่านหญิงพวกเขาพูดพวกข้าจะนำลูกสาวคนนี้ของท่านไปอะไรนะเอาไปก็เป็นที่ขำขันของพวกท่านกันนะสิบางทีพวกเขาอาจจะไม่ขำขันกันหรอกนะพวกเขาพูดจากนั้นหญิงชราก็ดุและไม่ยอมปล่อยให้หญิงสาวไปคนแบบนี้จะกลายเป็นมเหสีของพระโอรสพระเจ้าสาได้อย่างไรกันเธอกรีดร้องไม่ว่ายังไงเธอจะต้องมากับพวกเขาพวกเขาพูดไปแต่งตัวซะแม่สาวน้อยโปรดรอสักครู่เธอพูดข้าเองก็เหนื่อยกับสิ่งที่เป็นอยู่เหมือนกันจากนั้นเธอก็ไปที่น้ำพุใต้ต้นวิลโลล้างเนื้อล้างตัวและแต่งตัวด้วยชุดงามและเดินกลับมาด้วยความสง่าและเมื่อเธอเข้าไปในกระท่อมความงามของเธอก็เปล่งประกายจรัสแสงเหมือนดวงอาทิตย์ฝั่งแม่เลี้ยงของเธอเมื่อเห็นเช่นนั้นเธอก็พูดอะไรไม่ออกอีกเลยจากนั้นข้าราชบริพารจึงนำเธอขึ้นรถม้าและขับออกไป ครั้นเมื่อซาเลวิทเห็นเธอเขาก็ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้พ่อเจ้าเอ๋ยเขาร้องโปรดประทานพรแก่เราด้วยเถิดพระเจ้าซาจึงอวยพรและจับเขาทั้งคู่แต่งงานกันด้วยการจัดงานเลี้ยงใหญ่โตและเชิญคนทั้งโลกมาร่วมเป็นสักขีพยานก่อนจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตราบนานแสนนาน
1: พักไว้แค่นี้ก่อนนะครับพรุ่งนี้มาติดตามไม่ใช่พรุ่งนี้นะแหมผมก็เผลออยู่เรื่อยเลยนะศุกร์หน้านะศุกร์หน้ามารับฟังกันต่อนะฮะขอบคุณคุณสุรินทร์ภพวลีธรนะครับอ่านเรื่องนี้เป็นให้เราฟังกันในรูปแบบของหนังสือเสียงนะครับขอบคุณไปอย่างสูงในที่นี้ด้วยนะครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วครับต้องขอขอบคุณทีมงานอาสาสมัครผู้สนับสนุนรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพรุ่งนี้ 19:30 นกลับมาพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02-248-0555

0: ฮะอย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: อาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ก๊าซแก๊สกำลังดูอะไรกันอยู่จ๊ะ
9: ดูข่าวประกาศขึ้นราคาก๊าซครับ
10: อยากขึ้นก็ขึ้นไปเถอะไม่เห็นเกี่ยวกับเราสักหน่อย
8: ทำไมจะไม่เกี่ยวละจ๊ะที่บ้านเราก็ใช้ก๊าซสำหรับหุงต้มอาหารด้วยนี่จ๊ะ
10: ไม่ใช่ค่ะพี่พศบ้านเราใช้แก๊สต่างหาก
8: ก๊าซกับแก๊สก็เหมือนกันนั่นแหละจ้า
9: เหมือนกันอย่างไรครับดีใจงง
8: คำว่าก๊าซกับแก๊สทับศัพท์มาจากภาษาอังกฤษคำเดียวกันคือคำที่เขียนว่า GAS แต่ทับศัพท์การออกเสียงที่แตกต่างกันถ้าเป็นภาษาอังกฤษสำเนียงอเมริกันจะออกเสียงว่าแก๊สแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษสำเนียงอังกฤษจะออกเสียงว่าก๊าซจ้ะ
10: ที่แท้กับแก๊สก็เป็นคำเดียวกันนั่นเอง
8: น้องๆหนูๆอย่าลืมนะครับเราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องสวัสดีครับ

0: ณโรงแรมอันวาเรสจังหวัดบุรีรัมย์โดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์คณะผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรผู้บริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาผู้นำชุมชนนิสิตนักศึกษาประชาชนจากจังหวัดบุรีรัมย์และพื้นที่ใกล้เคียงกว่า300คนเข้าร่วมกิจกรรมประธานรัฐสภากล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อรัฐสภาไทยเชื่อมพลังคนรุ่นใหม่เสริมสร้างเครือข่ายชุมชนนำเสนอวิสัยทัศน์การพัฒนารัฐสภาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงผ่านการเพิ่มช่องทางรับฟังและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนการพัฒนาสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาให้เป็นสื่อสาธารณะที่เข้าถึงประชาชนมากยิ่งขึ้นรวมถึงการปรับปรุงพื้นที่รัฐสภาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และพื้นที่สาธารณะสำหรับประชาชนภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายอาทิการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากสถานศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์การเยี่ยมชมเทศกาลของหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายการเสวนาหัวข้อเปิดใจผู้แทนรับฟังเสียงหมู่เฮาพร้อมกันนี้ประธานรัฐสภาได้เชิญชวนนักเรียนจากสถานศึกษาเข้าร่วมประกวดผลิตคลิปวิดีโอสั้นในหัวข้อประชาธิปไตยในหัวใจเยาวชนเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนรุ่นใหม่ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างยืนชาววิสาปทุมมารายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสเปิดช่องทางพิเศษรับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ให้ครอบคลุมทั้ง13อำเภอ
2: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าที่ประชุมขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40จังหวัดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กำหนดแนวทางเร่งรัดการดำเนินงานในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมสั่งการให้สำนักงานคลังจังหวัดลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร้านค้าและร้านอาหารทั่วไปสมัครเข้าร่วมโครงการพร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงื่อนไขและขั้นตอนการสมัครเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้ประกอบการโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาสขณะเดียวกันธนาคารกรุงไทยทั้ง5สาขาในจังหวัดนราธิวาสได้เปิดช่องทางพิเศษอำนวยความสะดวกในการรับลงทะเบียนผู้ประกอบการที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและเตรียมจัดหน่วยบริการแบบ One Stop Service ออกให้บริการรับลงทะเบียนแก่ผู้ประกอบการร้านค้าและร้านโอท็อปณที่ว่าการอำเภอทั้ง13แห่งนอกจากนี้ได้มอบหมายให้ประสานความร่วมมือกับที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาสสำรวจร้านค้าในหมู่บ้านที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการเพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงมาตรการภาครัฐกระตุ้นการใช้จ่ายและสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพปภิชา นันท์เทพรักษ์ สวท.นราธิวาสรายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเชิญชวนประชาชนซื้อสินค้าฝีมือคนไทยในโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยผ่านช่องทางออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายนนี้นายปรัชญาไพโรจน์กุลมณีผู้อำนวยการกองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยในการเลือกซื้อสินค้ากับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยซึ่งได้รวบรวมสินค้าดีฝีมือคนไทยจาก SME ทั่วประเทศทั้งอาหารสินค้าอุปโภคบริโภคหรือสินค้าชุมชนระดับพรีเมียมโดยสามารถสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ที่Thailand Postmart และ Next Gen Commerce เมื่อซื้อสินค้าขั้นต่ำ200บาทจะได้รับส่วนลดทันที100บาทในการซื้อต่อคนต่อร้านค้าพร้อมรับคูปองส่วนลดตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่23มิถุนายนนี้โครงการไทยช่วยไทยพลัสช่วยกระตุ้นยอดขายทุเรียนสาลิกา GI จังหวัดพังงาได้เป็นอย่างดีผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวได้รับประทานในราคาที่ถูกลง
3: นางสาวอารีรัตน์อักษรเนียมเจ้าของสวนทุเรียนเพ็ญจิตทุเรียนสาลิกา GI อำเภอกระโปงจังหวัดพังงากล่าวว่าสวนทุเรียนของตนได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในร้านค้าตามโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งส่งผลดีต่อยอดขายทุเรียนสาลิกาและมีประชาชนให้ความสนใจสอบถามและซื้อทุเรียนสาลิกาเพิ่มมากขึ้นหากเทียบกับช่วงปกติที่ราคาค่อนข้างสูงโดยทุเรียนตัดราคากิโลกรัมละ150ถึง180บาทพร้อมระบุลูกค้าส่วนใหญ่ให้การตอบรับดีเนื่องจากได้สินค้าทุเรียนสาลิกา GI คุณภาพซื้อได้ในราคาที่ถูกลงหากเทียบกับช่วงที่ไม่มีโครงการไทยช่วยไทยพลัส นอกจากสวนทุเรียนสาลิกาเพ็ญจิตแล้วในพื้นที่อำเภอกระโปงยังมีสวนทุเรียนสาลิกา GI และมังคุดทิพย์พังงา GI ที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยแต่ละสวนจะมีการติดตั้งป้ายสัญลักษณ์การเข้าร่วมโครงการเพื่อให้ผู้สนใจได้รับทราบขณะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาได้จัดทำเส้นทางแผนที่สวนทุเรียนสาลิกาพังงาไว้ที่หน้าเพจ Facebook ททสำนักงานพังงา TAT พังงา Officeชัดชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: อำเภอสุไหงโกลกเร่งสำรวจผู้ตกหล่นสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยเข้าถึงสิทธิอย่างทั่วถึง
4: นายสุปิยันแดบอเลงในอำเภอสุไหงโกลกเปิดเผยว่าอำเภอสุไหงโกลกได้จัดประชุมซักซ้อมการรับรองคุณสมบัติตามเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีผู้ที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่ได้ลงทะเบียนในรอบที่ผ่านมาแก่ผู้เกี่ยวข้องทั้งเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านบัณฑิตอาสาเพื่อแจ้งทำความเข้าใจในการเร่งสำรวจผู้ตกหล่นสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเป้าหมายให้ได้รับสิทธิสำหรับการดำเนินงานแบ่งเป็น2กลุ่มหลักได้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมซึ่งต้องยืนยันสิทธิระหว่างวันที่4ถึง21มิถุนายน2569ผ่าน5ช่องทางที่รัฐกำหนดส่วนกลุ่มผู้ตกหล่นหรือผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์แต่ยังไม่เคยได้รับสิทธิในรอบที่ผ่านมาอำเภอได้มอบหมายให้กำนันผู้ใหญ่บ้านบัณฑิตอาสาและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่สำรวจข้อมูลในทุกหมู่บ้านและชุมชนพร้อมจัดประชาคมรับรองข้อมูลก่อนนำเข้าสู่ระบบทางนี้อำเภอสุไหงโกลกกำหนดให้ทุกหมู่บ้านและชุมชนดำเนินการสำรวจและจัดประชาคมให้แล้วเสร็จภายในวันที่11มิถุนายน2569ก่อนรวบรวมเอกสารส่งมายังที่ว่าการอำเภอในวันที่12มิถุนายน2569เพื่อส่งต่อไปยังจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปวิรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: เช่นเดียวกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงพื้นที่สำรวจประชาชนกลุ่มตกค้างในทุกอำเภอช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่เข้าข่ายได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐอย่างทั่วถึง
5: นายปรีดาสุขใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าจังหวัดได้เน้นย้ำแนวทางดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับกลุ่มที่ได้รับสิทธิ์รายเดิมกว่า 73,000 คนที่ต้องยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางรวมทั้งแนวทางการสำรวจและรับลงทะเบียนประชาชนกลุ่มที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์หรือกลุ่มตกหล่นโดยมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการร่วมกันลงพื้นที่ให้บริการเชิงรุกทั้ง8อำเภอสำรวจผู้เข้าข่ายได้รับสิทธิ์จากฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานและระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางได้ช่วยอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลถึงบ้านเพื่อรวบรวมข้อมูลเข้าสู่กระบวนการรับรองและส่งให้กระทรวงการคลังพิจารณาตามขั้นตอนให้ประชาชนได้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการของรัฐได้อย่างทั่วถึงธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวท.ประจวบคีรีขันธ์รายงาน
6: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: ของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
8: 20นาฬิกา18นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน เปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ในวันนี้ที่เรียกร้องให้ประธานาธิบดีโจเซฟอาอูนแห่งเลบานอนปกป้องประเทศจากการรุกรานของอิสราเอลที่ยังคงดำเนินปฏิบัติการโจมตีกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาพร้อมกันนี้นายอารักชียังปฏิเสธข้อกล่าวหาของประธานาธิบดีอาอูนที่อ้างว่ารัฐบาลอิหร่านกำลังใช้เลบานอนเป็นเครื่องมือในการต่อรองสำหรับการเจรจากับสหรัฐทั้งนี้รัฐบาลอิหร่านเน้นย้ำว่าข้อตกลงสันติภาพใดๆก็ตามที่นำไปสู่การยุติความขัดแย้งกับสหรัฐและอิสราเอลจะต้องเชื่อมโยงกับการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงในเลบานอนด้วยสำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติหรือ OCHA ออกแถลงการที่เตือนว่าสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกที่ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องอาจเป็นอุปสรรคต่อการควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาหลังเกิดเหตุการณ์ที่กลุ่มติดอาวุธเปิดฉากโจมตีในจังหวัดนอร์ทคิวและจังหวัดเซาท์คิวทางตะวันออกของ DR คองโกเมื่อช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย24รายและส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่น OCHA ยังเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเคารพกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศและเปิดทางให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านมนุษยธรรมสามารถเข้าถึงพื้นที่ในจังหวัดนอร์ทคิวและจังหวัดเซาท์คิวได้อย่างปลอดภัยทั้งนี้องค์การอนามัยโลกรายงานว่าพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในประเทศ DR คองโกที่ได้รับการยืนยันแล้ว381รายในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิต64รายนอกจากนี้ยังมีจำนวนผู้ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสดังกล่าวอีก116รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐบาลโปแลนด์เตรียมดำเนินมาตรการห้ามนักเรียนใช้โทรศัพท์มือถือภายในโรงเรียนประถมศึกษาทั่วประเทศทั้งในช่วงพักและระหว่างการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่1กันยายนนี้เพื่อปกป้องเยาวชนจากการติดสื่อดิจิทัลและเนื้อหาที่เป็นอันตรายซึ่งส่งผลกระทบด้านลบต่อสมาธิความสัมพันธ์ทางสังคมและสุขภาพจิตอย่างไรก็ตามมาตรการดังกล่าวจะมีข้อยกเว้นให้นักเรียนสามารถใช้โทรศัพท์มือถือได้ในบางกรณีอาทิการติดตามปัญหาด้านสุขภาพการติดต่อผู้ปกครองในกรณีฉุกเฉินและการใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษาทั้งนี้รัฐบาลหลายประเทศเช่นเนเธอร์แลนด์เกาหลีใต้และอิตาลีต่างสั่งห้ามใช้โทรศัพท์มือถือภายในสถานศึกษาเนื่องจากกังวลถึงผลกระทบต่อสมาธิและพฤติกรรมของนักเรียนขณะที่รัฐบาลบางประเทศได้สั่งห้ามเด็กเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ด้วยเช่นกันต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก VNL 2026สนามแรกแมตช์ที่3ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนทัพนักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยลงสนามพบกับทีมชาติเบลเยียมโดยผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยพ่ายเบลเยียม2-3เซต25-20 25-22 23-25 22-25และ14-16สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมตบลูกยางสาวไทยนัดถัดไปจะพบกับสาธารณรัฐเช็กในวันพรุ่งนี้เวลา 10:30 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กการแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์ระดับเมเจอร์รายการที่2ของปี US Women Open ที่รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาวันที่2โปรแพตตี้ประพังกรทวัฒนกิจตีเกินไป1โอเวอร์พาร์72จากการทำ2เบอร์ดี้แต่เสีย3โบกี้สกอร์รวมเป็น1อันเดอร์พาร์141อยู่ในอันดับ13ร่วมตามหลัง2ผู้นำร่วมคืออลิสันลีโปรอเมริกันและหยินรั่วหนิงจากจีน3สโตรกด้านจีโน่อัตยาทิติกุลมืออันดับ2ของโลกผลงานดีเก็บเพิ่มอีก2อันเดอร์พาร์69จากการทำ5เบอร์ดี้เสีย3โบกี้สกอร์รวมอีเวนต์พาร์142ขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับ17ร่วมได้สำเร็จนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการสรรหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่ว่ากระบวนการสรรหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่ได้เริ่มตั้งคณะกรรมการสรรหาแล้วและคาดหวังว่าจะสามารถสรรหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยให้ได้แล้วเสร็จตามกรอบเวลาภายในวันที่30กันยายนนี้โดยมองว่าผู้ว่าคนใหม่จะมาจากภาคเอกชนหรือภาครัฐก็ได้แต่คาดหวังให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านกีฬาและต้องมีความพร้อมที่จะเริ่มงานทันทีเพื่อสานต่อทุกอย่างให้เดินหน้าต่อเนื่องซึ่งโจทย์สำคัญคือการผลักดันโครงการก่อสร้างสนามกีฬาในพื้นที่ต่างๆที่ยังมีปัญหาอยู่โดยอาจมีการดึงภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬาของไทย ให้กลับมาเป็นผู้นำในอาเซียนและทัดเทียมประเทศชั้นนำในเอเชียอีกครั้งรวมไปถึงการบริหารจัดการเงินกองทุนและโครงสร้างงบประมาณเพื่อสนับสนุนการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติอย่างเป็นระบบต่อไปสหพันธ์ฟุตบอลเยอรมนียืนยันว่าเลนนาร์ดคาวมิดฟิลด์ดาวรุ่งวัย18ปีของไบเออร์นมิวนิกถอนตัวจากทีมชาติเยอรมนีชุดลุยศึกฟุตบอลโลก2026รอบสุดท้ายแล้วเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บระหว่างการฝึกซ้อมจนต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลที่สหรัฐอเมริกาจึงได้เรียกตัวอัสซานอูดาโอโกกองกลางวัย20ปีจากไลป์ซิกมาแทนคาวโดยอูดราโอโก้ลงเล่นให้ไลป์ซิกในซีซั่นที่ผ่านมา20เกมยิง4ประตูกับ4แอสซิสต์ทั้งยังเคยติดทีมอินซีเล็กชุดใหญ่มาแล้ว1นัดในเกมรอบคัดเลือกพบสโลวาเกียเมื่อเดือนพฤศจิกายน2025และยิงได้1ประตูในเกมดังกล่าวแอนโทนีฮัสซันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยนำทีมนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยออกเดินทางสู่สาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อทำการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์ที่จะพบกับจีนหลังเพิ่งอุ่นเครื่องกับคูเวตผลการแข่งขันเสมอมาในเกมแรกโดยก่อนออกเดินทางแอนโทนีฮัสซันเปิดเผยว่าเกมที่ผ่านมาไม่ได้รู้สึกกดดันแต่รู้สึกผิดหวังมากกว่าเพราะไทยควรเก็บชัยชนะเหนือคูเวตแต่ก็ต้องให้เครดิตว่าคูเวตทำผลงานออกมาได้ดีและเป็นทีมที่แข็งแกร่งส่วนทีมชาติไทยก็เป็นเกมที่ได้เห็นฟอร์มการเล่นของแต่ละคนรวมถึงมีความผิดพลาดในเรื่องของการเปลี่ยนตัวนักเตะซึ่งในเกมที่จะพบกับจีนจะเตรียมทุกอย่างให้พร้อมกว่านี้เพื่อเก็บชัยชนะตามที่คาดหวังให้ได้ด้านกฤษฎากาแมนกองกลางของทีมชาติไทยกล่าวว่าแม้จะดีใจที่ทำประตูแรกกับทีมชาติไทยชุดใหญ่ได้แต่ก็รู้สึกผิดหวังกับผลการแข่งขันเพราะทีมไทยต้องการเก็บผลการแข่งขันให้ได้ส่วนเกมต่อไปที่จะพบกับจีนซึ่งเป็นทีมที่แข็งแกร่งก็พร้อมสู้เต็มที่โดยสิ่งที่ต้องแก้ไขคือการเสียสมาธิและเสียประตูเร็วซึ่งต้องปรับกันให้ได้ในเกมหน้าสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทีมชาติไทยจะดวลแข่งกับทีมชาติจีนในวันที่9มิถุนายนนี้เวลา 18:35 นที่จินหัวสปอร์ตเซ็นเตอร์สเตเดียมถ่ายทอดสดผ่านทางไทยรัฐทีวีช่อง32และ YouTube ไทยรัฐสปอร์ตภาณิชย์คาดนาครายงาน
10: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปะวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
11: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน

หรือความดีในกายวาจาและใจนั้นเป็นคุณสมบัติของมนุษย์ผู้ประเสริฐเพราะคนที่มีธรรมะย่อมสามารถพัฒนาตนพัฒนาองค์กรและพัฒนาสังคมให้งอกงามรุ่งเรืองได้อย่างไม่มีวันเสื่อมถอยถ้าเรามีธรรมะเป็นทางประพฤติแล้วจงอย่าเกรงกลัวต่อทุกภัยใดๆเลยเพราะธรรมย่อมจะตามรักษาผู้ประพฤติธรรมเสมือนมีฉัตรคอยกางกั้นมิให้แดดฝนและธุลีละอองต่างๆมาแผ่วผ่านพระโอวาทประทานเนื่องในงานเชิดชูเกียรติจิตอาสา

0: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: ชาติบ้านเมืองจะมีความเจริญมั่นคงได้ก็ด้วยนานาสถาบันอันเป็นหลักของประเทศตลอดจนชาวไทยทุกหมู่เหล่ามีความสำนึกตระหนักในประโยชน์ของประเทศชาติแล้วพร้อมใจกันสร้างสรรค์ประโยชน์นั้นให้บังเกิดงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน

0: เอาเรื่องรายการเพื่อประเทืองอารมณ์ประสมด้วยสาระ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับทุกๆค่ำคืนของวันเสาร์เวลาประมาณตั้งแต่2ทุ่มครึ่งไปจนถึง3ทุ่มก็ได้เวลาที่รายการอ่านเล่าเอาเรื่องจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับโดยที่มีผมวัฒนบุญจับมารับหน้าที่เล่าขานเรื่องราวที่น่าสนใจให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในระหว่างนี้อ่านเล่าเอาเรื่องได้นำเอาวรรณกรรมเรียกกันว่าอิงพงศาวดารจีนที่ชื่อว่าฮ่องสินมาพูดมาคุยให้ท่านผู้ฟังได้ฟังตามคำแนะนำเรื่องราวของฮ่องสินนั้นเรามักจะได้ยินการอ้างถึงในวรรณคดีที่เกี่ยวเนื่องอยู่บ่อยๆจนกระทั่งท่านผู้ฟังรู้สึกว่าบ่อยจนกระทั่งอยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วฮ่องสินมีรายละเอียดของเรื่องเป็นอย่างไรนะครับก็นำมาคุยให้ฟังกันแต่ว่าเราก็จะเห็นได้ว่าความคุ้นของเรื่องนั้นเราไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่ทางนี้ทางนั้นก็คงจะเป็นเพราะว่าพอเวลาที่บรรดาพงศาวดารที่เกิดขึ้นเทวดาที่ปรากฏนามพอเวลาที่เข้ามาอยู่ในวัฒนธรรมไทยแล้วมีการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเสียงไปนะครับแต่ถึงกระนั้นบรรดาศิลปกรรมที่เกี่ยวเนื่องที่อยู่ในศาสนสถานของจีนที่อยู่ในประเทศไทยนั้นก็ยังนิยมนำรูปที่มาจากฮ่องสินมาทำเป็นงานจิตรกรรมบ้างเป็นงานประติมากรรมบ้างอยู่เสมอทีเดียวนะครับเอาละครับก่อนที่เราจะได้ฟังเรื่องฮ่องสินต่อเนื่องก็จะขอเชิญชวนทุกครั้งนะครับที่เราได้เจอกันก็คือว่าถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการที่จะแนะนำรายการไม่ว่าจะเป็นมิติใดนะครับตั้งแต่เรื่องของการที่อยากจะให้เอาอะไรมาเล่าต่อหลังจากที่จบห้องศิลป์ไปแล้วหรือว่าในระหว่างที่ฟังห้องศิลป์อยู่นี่อยากจะให้หาเรื่องอะไรมาคุยกันเสริมนะครับหรืออาจจะไม่เสริมก็ได้เป็นสิ่งที่อยากจะรู้นะครับตลอดเลยจนกระทั่งมีคำถามที่คิดว่ารายการนี้น่าจะหาคำตอบให้ท่านผู้ฟังได้ก็บอกกล่าวกันมามี2ช่องทางในการที่เราจะได้พูดได้คุยแนะนำรายการกันนะครับช่องทางแรกก็คือเขียนจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรถึงกันโดยการจ่าหน้าซองตรงถึงผมเลยนะส่งถึงวัฒนบุญจับแล้วก็ส่งมาที่121ซอยเพชรเกษม9แขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์ก็10600นะครับอีกช่องทางหนึ่งนะครับก็คือใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีเมลซึ่งผมก็จะมีอีเมลแอดเดรสอยู่ที่ bjwatthana bj ก็จัดย่อมาจากนามสกุลบุญจับนี่แหละนะครับพิมพ์ bboy jjapan ติดกับชื่อวัฒนะที่สะกดด้วย wa TANA จดการแอดไซน์นั้นก็ @gmail.com นะ bjwatthana@gmail.com แค่นี้เราก็ได้พูดได้คุยกันแล้วนะครับเอาละเราไปฟังเรื่องราวของห้องศิลป์ต่อกันเลยกันแล้วกันเพราะว่าตอนนี้นะก็คงจะต้องบอกว่ามาเป็นช่วงที่หัวเลี้ยวหัวต่อระดับหนึ่งเหมือนกันของผู้ที่ไม่ถูกกันทั้งสองฝ่ายก็คือในส่วนของซันยีเสงเหมือนกับเป็นคนที่เข้ามามีบทบาทตรงนี้จากการที่โทเฮงซุนนั้นได้รับอาสาออกรบโดยการที่หวังจะเอาชนะการทำศึกให้ครบ3ครั้งแล้วก็บอกว่าถ้าหากว่าชนะศึกแล้วเนี่ยจะยกนางเต็งตันยกให้เป็นภรรยาซึ่งนางเต็งตันหยกที่ว่านั้นก็เป็นลูกสาวของเต็งจิวกงนะครับคราวนี้มันเกิดอะไรขึ้นล่ะเหตุก็คือว่าโทเฮงสุนนั้นถูกทหารเมืองไซกีจับไปได้นะครับแล้วก็มีความคิดว่าโทเฮงสุนเนี่ยจะได้เป็นบุตรเขยเหมือนกับที่ได้ว่ากันเอาไว้ก่อนนะซันยีเซงก็เลยบอกว่าโทเฮงสุนคนนี้เป็นคนที่มีสติปัญญาได้เล่าเรียนวิชาความรู้เป็นศิษย์ของกีริวสุนนะครับแล้วก็มีการบอกว่า เถาเฮงสุนกับนางเต็งตันหยกเนี่ยเกิดมาเป็นคู่กันคราวนี้พอเต็งจิวโก่งได้ฟังดังนั้นก็เกิดละอายใจขึ้นมานะแล้วก็ในส่วนของที่ตั้งใจแต่ต้นเนี่ยการประกาศเช่นนั้นเพียงแต่เป็นการเหมือนกับพูดลอยๆขึ้นมานะแล้วก็พอมีการมาถูกทวงสัญญาอย่างนี้ก็บอกว่าเนี่ยนายของท่านนั้นได้มาว่ากล่าวก็ไม่อยากจะให้เสียวาจานะครับแต่ว่ายังไงยังไงเนี่ยจะขอปรึกษากับลูกสาวซะก่อนถ้าลูกสาวยินยอมพร้อมใจแล้วก็จะยกให้นะครับซึ่งสันงีเสงก็รับคำแล้วก็ลากลับไปเล่าความให้เกียงจูแยกับกีลิวสุนฟังนะพอได้ฟังดังนั้นแล้วเกียงจูแยก็หัวเราะนะซึ่งต้องบอกว่าความคิดของเต็งจูกงนั้นจะปิดปัญญาในส่วนที่วางแผนเอาไว้คงจะลำบากแล้วนะคราวนี้ฝ่ายเต็งจูกงพอสันงีเสงไปแล้วก็ปรึกษากับไทหลวนแล้วก็บอกว่าสันงีเสงเนี่ยมาพูดจาอย่างนี้ว่ากล่าวไปทางนี้จะคิดอุบายประการใดกันดีนะไทหลวนก็บอกว่าพรุ่งนี้ขอให้จัดแจงผู้ที่มีสติปัญญาไปพูดจาล่อลวงเกียงจูแยว่าซึ่งท่านได้สั่งกับสันงีเสงไปอย่างที่ว่าเนี่ยตอนนี้นางเต็งตันหยดยอมแล้วล่ะแต่มีข้อแม้อยู่นิดหนึ่งคือนางเต็งตันหยกเองนั้นยังสงสัยอยู่ด้วยเหตุที่ว่าเกียงจูแยนั้นว่ากันไปก็เหมือนกับเป็นข้าศึกรบพุ่งกันอยู่เกรงว่าซันงีเสงมาว่ากล่าวแล้วจะเป็นกลอุบายจะถือถ้อยคำเป็นเรื่องเป็นราวนั้นยังไม่ได้ดังนั้นก็ให้เชิญเกียงจูแยมาพูดจากันที่ค่ายถ้าอย่างนั้นได้ก็ดูท่าว่าจะเป็นเรื่องที่แน่ก่อนนะครับแต่ถ้าหากว่าเกียงจูแยเข้ามาในค่ายก็คิดว่าตรงเนี้ยจะมาเข้าทางที่เป็นกลอุบายของเราเห็นจะจับตัวได้โดยง่ายเทียบกันว่าเหมือนกับหยิบของลงในลังทีเดียวนะตีจิ้วกงก็เห็นชอบด้วยก็เลยบอกว่าจะจัดผู้ที่อื่นนอกจากว่าตัวของท่านนั้นคงจะเห็นเสียการดังนั้นก็เลยขอร้องให้ไทยหลวนเนี่ยจงไปดำเนินการตรงนี้เองนะครับเพราะคนอื่นนั้นก็คงจะทำได้ไม่สำเร็จแน่ไทยหลวนก็เลยคำนับลาเต็งจิ้วกงขึ้นมาออกจากค่ายพอไปถึงเมืองประตูเมืองไซกีก็ให้นายประตูเนี่ยเข้าไปบอกเกียงจูแยเกียงจูแยแจ้งนั้นก็ดีใจก็บอกกีริวซุนบอกว่าการที่คิดไว้นั้นคงจะสำเร็จเป็นมั่นคงแล้วเกียงจูแยก็เลยให้นายประตูเนี่ยออกไปรับตัวของไทหลวนเข้ามาในเมืองแล้วก็เชิญให้เป็นนั่งในที่อันสมควรแล้วก็ยกโต๊ะมาตั้งเชิญไทหลวนให้กินโต๊ะเสพสุรากันเกียงจูแยก็เลยบอกว่าเราใช้สันงีเสงไปแจ้งความแก่เต็งจิวกงนายท่านด้วยความที่ว่าโทเฮงสุนนายท่านสั่งมาว่าจะปรึกษาลูกสาวก่อนนั้นเราตั้งใจคอยข่าวอยู่พอท่านมานายท่านปรึกษากับนางเต็งตันหยกได้ความประการใดล่ะไทยเลยก็เลยบอกว่านายข้าพเจ้าเนี่ย

ถ้าท่านกับบิดานางจะประนอมกันโดยสุจริตแล้วเชิญท่านไปว่ากล่าวเป็นคำมั่นสัญญาแน่นอนก่อนนางเต็งตันหยกจึงจะยอมอยู่ด้วยโทเหงสุนเต็งจิ้วกงนายข้าพเจ้าเห็นว่านางเต็งตันหยกก็เป็นสาวโทเหงสุนเล่าก็เป็นหนุ่มยังหาภรรยาไม่ได้ควรที่จะปลูกฝังให้เลี้ยงกันตามประเพณีจึงจะให้ข้าพเจ้าเนี่ยมากำหนดงานท่านจะไปเวลาใดนายของข้าพเจ้าจะได้จัดแจงของที่จะจัดเลี้ยงดูท่านเอาไว้คอยท่าเกียงจูใหญ่ก็เลยตอบบอกว่าซึ่งนายท่านให้มาบอกกันนั้นก็ขอบคุณนักแต่การครั้งนี้เป็นการมงคลใหญ่หลวงอยู่จำจะหาฤกษ์วันที่ดีซะก่อนเกียงจูใหญ่ก็แกล้งทำนับนิ้วไปแล้วก็บอกว่านับแต่วันนี้ไป3วันถือว่าเป็นวันที่มีฤกษ์ดีเราจะพาโทเฮงศูนย์ไปทำการมงคลกับนางเต็งตันหยกที่ค่ายเต็งจิวกงท่านจงไปบอกนายท่านให้แต่งโต๊ะเลี้ยงทักแกล้วทหารทั้งสองฝ่ายให้สบายไทหลวนได้ยินดังนั้นก็ดีใจคำนับลากลับมาถึงค่ายเข้าไปแจ้งความตามที่ได้พูดจากับเกียงจูแย่นั้นให้เต็งจิวกงฟังทุกประการเต็งจิวกงได้ฟังแล้วก็หัวเราะแล้วก็บอกว่าการที่เราคิดไว้เห็นจะสำเร็จในครั้งนี้เป็นมั่นคงเต็งจิวกงก็สั่งไทหลวนว่าท่านจงจัดทหาร300ไปคอยอยู่ข้างหลังที่กินโต๊ะถ้าเห็นเกียงจูแย่กับทหารซึ่งตามมากินสุราเมาแล้วเราจะจุดประทัดเป็นสำคัญท่านกับทหาร300จงออกมาล้อมจับตัวเกียงจูแย่ให้จงได้ว่าแล้วก็สั่งเต็งสือที่เป็นผู้บุตรให้คุมทหารไปซุ่มอยู่ที่ประตูค่ายถ้าทหารเกียงจูแย่หนีออกมาก็ให้ฆ่าเสียอย่าให้เหลือแต่สักคนหนึ่งเลยคราวนี้พอถึงวันกำหนดนัดมาถึงเต็งจิวกงก็ให้แต่งโต๊ะสำหรับเลี้ยงคอยเกียงจูแย่อยู่ไทหลวงกับเต็งสือก็ไปซุ่มทหารอยู่ตามที่เต็งจิวกงสั่งทั้งฝ่ายของเกียงจูแย่ครั้นกำหนดวันกับไทหลวงไปแล้วจึงว่ากับกีลือศูนย์บอกว่าเต็งจิวกงให้มาล่อลวงจะให้เราไปค่ายเชื่อว่าหมายจะจับเราครั้นไม่ไปโทเฮงสุนก็จะไม่ได้นางเต็งตันหยกมาเป็นภรรยาจังจะไปช่วยสำเร็จความคิดของโทเฮงสุนโทเฮงสุนพอได้นางเต็งตันหยกมาแล้วจึงจะคิดอุบายให้ไปเกลี้ยกล่อมเต็งจิวกงต่อในภายหลังเห็นว่าเต็งจิวกงจะยอมเข้าด้วยเราเป็นมั่นคงว่าอย่างนั้นแล้วเกียงจูแย่ก็จัดทหารมีฝีมือกล้าแข็ง50คนถือสิ่งของตามธรรมเนียมขอเมียเกียงจูแย่ก็สั่งให้โทเฮงสุนกับเตียวเจี้ยน1อึ่งเทียนหัว1สินกะ1สินเบียน1ไทเตียน1บูเทียน1หลุยจินจู1เรียกกันว่านายทหาร7คนกับทหาร50คนก็เดินทางเข้าไปพร้อมทั้งซ่อนอาวุธไว้ในมือเสื้อเข้าไปในค่ายแต่ว่าโลเฉีย1กิมเฉียหนึ่งบกเฉียหนึ่งหลำจงกวดหนึ่งทั้งสี่นายนี้ให้คุมทหารเร็วไปซุ่มอยู่หลังค่ายแล้วก็บอกว่าถ้าได้ยินเสียงประทัดสัญญาให้ช่วยโทเฮงสุนชิงเอาตัวของนางเต็งตันหยกเอามาให้จงได้ครั้นรุ่งขึ้นเวลาเช้าถึงจะถือว่าเป็นวันที่ตรงกำหนดเอาไว้เกียงจูแย่กับกีหลิวสุนก็พาโทเฮงสุนกับทหารออกจากเมืองไซกีมาถึงหน้าค่ายนายประตูค่ายก็เข้าไปบอกเต็งจิวกงเต็งจิวกงก็ออกไปรับเกียงจูแย่เข้าไปในค่ายแล้วก็เชิญให้นั่งในที่อันสมควรทั้งสองก็คำนับกันตามธรรมเนียมเต็งจิวกงก็ให้ยกโต๊ะมาตั้งเกียงจูแย่ก็ให้กีหลิวสุนกับโทเฮงสุนคำนับเต็งจิวกงแล้วก็บอกว่ากีลิวสุนคนนี้เป็นครูของโทเฮงสุนเต็งจิวกงก็ว่ากับกีลิวสุนบอกว่าข้าพเจ้าได้ยินผู้สรรเสริญออกชื่อท่านมานานอยู่แล้วซึ่งข้าพเจ้ามีได้คำนับเชิญท่านนั้นขออภัยเถอะเต็งจิวกงก็เชิญเกียงจูแย่กับกีลิวสุนกินโต๊ะแล้วก็ให้เลี้ยงดูตะแกล้วทหารที่ตามมาด้วยกันขณะเมื่อเกียงจูแย่นั่งกินโต๊ะอยู่กับเต็งจิวกงนั้นก็คอยระวังตัวอยู่พอได้ยินเสียงทหารของเต็งจิว

0: กงพูดจากันซุบซิบซุบซิบก็รู้ว่าเต็งจิ่วกงเนี่ยซุ่มทหารเอาไว้แล้วคิดว่าจะทำอันตรายแน่ก็เลยเพ่งดูตาของโทเฮงสุนโทเฮงสุนก็คำนับคอยทีอยู่เกียงจูแย่ก็เลยเหลียวมาพยักหน้าให้สินกะสินกะก็จุดประทัดสัญญาทหารของเกียงจูแย่ต่างคนก็ต่างชักอาวุธสั้นออกมาจากกลีบเสื้อลุกขึ้นยืนจะเข้าไปจับตัวของเต็งจิ่วกงเต็งจิ่วกงก็ตกใจวิ่งหนีไปทางประตูค่ายทหารทั้งสองฝ่ายก็รบพุ่งแทงฟันกันไปโอลมานโทเฮงสุนก็วิ่งเข้าไปหลังค่ายอุ้มเอานางเต็งตันหยกหนีออกจากค่ายไปที่เมืองไซกีทหารเกียงจิ่วแย่ก็ไล่ฆ่าฟันทหารเต็งจิ่วกงไปทางประมาณสักพันเส้นเกียงจิ่วแย่เห็นโทเฮงสุนได้นางเต็งตันหยกไปแล้วก็ดีใจก็ตีม้าล่อเรียกทหารทั้งปวงกลับเข้าไปที่เมืองไซกีฝ่ายเต็งจิ่วกงครั้นทหารเกียงจิ่วแย่กลับเข้าไปที่เมืองแล้วก็กลับเข้ามาตั้งค่ายให้ตรวจตราผู้คนทั้งแล้วทหารทั้งปวงว่าล้มตายไปขนาดไหนปรากฏว่าโอ้โหล้มตายไปเป็นอันมากแล้วก็ไปหาบุตรหญิงที่หลังค่ายก็ไม่เห็นพอทหารบอกว่าโทเฮงสุนได้พานางเต็งตันหยกหนีไปแล้วท่านนั้นแหละครับเต็งจิ่วกงรู้ว่าเสียทั้งบุตรสาวเสียทั้งทักแล้วทหารนี่ก็เป็นเพราะแพ้ความคิดอย่างหนักก็เลยเสียใจมากทีเดียวฝ่ายโทเฮงสุนครั้นได้นางเต็งตันหยกเป็นภรรยาแล้วก็ปรึกษากับนางเต็งตันหยกบอกว่าทวนเนี่ยพระเจ้าติวอ๋องมาอยู่ในสัจธรรมหัวเมืองทั้งปวงมาเข้าด้วยพระเจ้าบูอ๋องเป็นอันมากบิดาของเจ้าเนี่ยจะมาทำการสู้รบกับทหารพระเจ้าบูอ๋องเหมือนหนึ่งเอาเนื้อมาสู้กับเสือเรามีความอาลัยถึงบิดาเจ้านะจะมาพลอยตายเสียเปล่าหาต้องการไม่เจ้าจงคิดอ่านว่ากล่าวเชิญบิดามาเข้าอยู่ด้วยพระเจ้าบูอ๋องเถอะจะได้ช่วยกันทำการเอาความชอบสำเร็จราชการในเมืองหลวงบิดาเจ้ากับเราก็จะได้มียศศักดิ์ปรากฏชื่อไปตราบเท่าถึงลูกหลานเจ้าจะเห็นประการใดนางเต็งตันหยกก็คำนับแล้วก็บอกว่าซึ่งท่านว่านี้ก็ด้วยความกรุณาคุณท่านนั้นหาที่สุดไม่ได้แต่ข้าพเจ้านั้นคิดวิตกอยู่ด้วยเพราะเมื่อเกิดรบพุ่งกันขึ้นในค่ายท่านพาข้าพเจ้ามาแล้วอยู่ภายหลังบิดาข้าพเจ้าจะหนีรอดหรือจะตายก็ยังไม่ได้แจ้งความถ้าบิดาของข้าพเจ้ายังมีชีวิตอยู่จึงไปว่ากล่าวให้เห็นด้วยได้ครั้นนี้พอถึงเวลารุ่งเช้าโทเฮงสุนก็เลยพานางเต็งตันหยกไปคำนับเกียงจูแย่เกียงจูแย่ก็บอกนางเต็งตันหยกว่าเราจะจัดแจงกองทัพใหญ่ครั้งนี้ไม้จะยกไปล้อมเมืองจับเต็งจิ่วกงบิดาของเจ้ามาฆ่าเสียแต่เราคิดอยู่ด้วยเจ้าเนี่ยได้มาเป็นภรรยาของโทเฮงสุนเราคิดจะให้หาตัวมาปรึกษาพอเจ้ามาเวลานี้เจ้าจะคิดประการใดนางเต็งตันหยกได้ยินดังนั้นกลัวบิดาจะมีอันตรายจึงคุกเข่าคำนับแล้วก็บอกว่าข้าพเจ้ากับโทเฮงสุนได้คิดอ่านกันว่าจะลาท่านออกไปว่ากล่าวให้บิดาของข้าพเจ้ามาอยู่กับท่านขอท่านจงงดยกกองทัพไปก่อนเถอะถ้าข้าพเจ้าไปว่ากล่าวบิดาไม่ยอมมาท่านจึงค่อยคิดอ่านต่อไปเกียงจูแย่ก็บอกว่าเจ้าจะแกล้งหล่อลวงแต่พอจะได้ไปหาบิดาแล้วจะทิ้งผัวเสียไม่กลับมาหาเราหรือไม่เนี่ยจะเชื่อได้ขนาดไหนนางเต็งท่านหยกก็เลยบอกว่าข้าพเจ้าเกิดมาเป็นหญิงมีผัวแล้วจะให้คิดล่อลวงละผัวเสียเพื่อตีไปอยู่กับบิดาเพื่อนท่านว่านั้นหาไม่ได้ท่านอย่าสงสัยเลยเกียงจูแย่เห็นว่านางเต็งตันหยกว่ากล่าวด้วยสุจริตดูแล้วไม่ได้เป็นกลอุบายก็เลยจัดทหารกำกับนางเต็งตันหยกออกไปนางเต็งตันหยกพอมาถึงค่ายก็เข้าไปคำนับเต็งจิ่วกงผู้เป็นบิดาแล้วก็ร้องไห้บอกว่าวันวุ่นวายขึ้นในค่ายนั้นโทเฮงสุนพาข้าพเจ้าไปเกียงจูแย่ให้ข้าพเจ้ากับโทเฮงสุนนั้นเป็นผัวเป็นเมียกันบัดนี้เกียงจูแย่จัดแจงกองทัพมาจะตีค่ายท่านข้าพเจ้าเกรงว่าท่านจะมีอันตรายเพราะเห็นว่าทักแก้วทหารเมืองไซกีนั้นมีฝีมือเข้มแข็งนักครั้งมาบุ่นไทยสือไปเชิญมอเลฮองพี่น้องสี่คนมาสู้รบกับทหารเมืองไซกี ทหารเมืองไซกีก็ฆ่าเสียสิ้นทั้ง4คนทุกวันนี้พระเจ้าติวอองก็ไม่ได้อยู่ในยุติธรรมหัวเมืองใหญ่น้อยเข้าด้วยกับเมืองไซกีประมาณ3ส่วนแล้วซึ่งท่านจะจัดการรบพุ่งกับทหารเมืองไซกีข้าพเจ้าเองนั้นก็ตกไปอยู่ในเมืองไซกีแล้วขอท่านจงไปเข้าอยู่รับราชการกับเกียงจูแยเถอะพ่อลูกจะได้เห็นหน้ากันสืบไปติงเจี้ยกงได้ฟังนางติ่งตันหยกว่าดังนั้นตรึกตรองการแผ่นดินก็เห็นว่าฝีมือทักแก้วทหารในพระเจ้าติวอองจะต่อสู้ทหารเมืองไซกีไม่ได้ครั้นจะทำการศึกกับเกียงจูแยต่อไปบุตรก็ไปอยู่กับเกียงจูแยแล้วถึงตรงนี้ไม่รู้ที่จะทำประการใดจึงว่าซึ่งเจ้าว่านี้ก็ชอบอยู่จงกลับไปบอกเกียงจูแยเถอะบิดาจะจัดแจงรวบรวมทักแก้วทหารพร้อมแล้วจึงจะยกไปเข้าด้วยกับบูอองให้เกียงจูแยช่วยทำนุบำรุงด้วยนางติงตันหยกได้ฟังดังนั้นก็ดีใจจึงคำนับลาแล้วก็ไปแจ้งความแก่เกียงจูแยให้ทราบทุกประการทั้งฝ่ายเต็งจิวกงก็เกลี้ยกล่อมทหารทั้งปวงพอพร้อมใจกันแล้วก็พากันออกจากค่ายไปถึงหน้าค่ายของเกียงจูแยในประตูก็เข้าไปบอกเกียงจูแยโอ้โหเกียงจูแยพอได้ข่าวก็ดีใจออกไปรับเต็งจิวกงเข้ามาที่ค่ายเชิญให้นั่งในที่สมควรแล้วก็คำนับกันตามธรรมเนียมเกียงจูแยก็บอกว่าซึ่งท่านกับข้าพเจ้ารบพุ่งกันเพราะต่างคนต่างมีเจ้าบัดนี้ท่านรู้พระเจ้าบูอองนั้นมีบุญญาธิการจะได้เป็นกษัตริย์บำรุงแผ่นดินท่านสามีพักทำราชการเป็นข้าเจ้าเดียวกันแล้วการที่ข้าพเจ้าได้เคยทำการให้ท่านนั้นแค้นเคืองแต่หลังนั้นข้าพเจ้าขออภัยด้วยเถอะเก่งอยู่ใหญ่ก็พาเต็งจิวกงเข้าไปเฝ้าพระเจ้าบูอองครั้นทูลแจ้งความทุกประการแล้วพระเจ้าบูอองทรงทราบว่าเต็งจิวกงเข้ามายอมสามีพักก็ยินดีจึงตรัสว่าท่านจงช่วยกันกับเกียงจูแยคิดการกำจัดพระเจ้าติวอองผู้หาสัจธรรมไม่ได้นั้นเถิดเสร็จราชการในเมืองจิวโกแล้วเราจะแต่งให้ท่านเป็นขุนนางผู้ใหญ่ตามสมควรและพระเจ้าบูอองก็จัดแจงเครื่องยศให้เต็งจิวโกงตามตำแหน่งขุนนางผู้ใหญ่แล้วก็ให้คนใช้นั้นยกโต๊ะรวมทั้งสุรามมาตั้งเลี้ยงเกียงจูแยแล้วก็เต็งจิวโกงรวมทั้งทหารทั้งปวงทั้งฝ่ายม้าใช้ซึ่งสืบราชการครั้นรู้ว่าเต็งจิวกงไปเข้ากับเมืองไซกีแล้วก็รีบไปแจ้งความกับฮั่นเอ๋งซึ่งรักษาด่านฮัมจุยกวนฮั่นเอ๋งก็แต่งหนังสือบอกไปถึงเตียวเซียมเตียวเซียมก็พาหนังสือบอกไปกราบทูลพระเจ้าติวอองพระเจ้าติวอองแจ้งความดังนั้นก็ตรัสบอกว่าเต็งจิวกงคนนี้เราก็ชุบเลี้ยงให้เป็นขุนนางผู้ใหญ่ไม่ซื่อสัตย์ต่อเรากลับไปเข้าด้วยข้าศึกถ้าเราตีเบิงไซกีจะจับไอ้กบฏเหล่านี้มาฆ่าเสียให้สิ้นหุยเหลียมก็เลยกราบทูลบอกว่าพระองค์ตัดใช้ขุนนางผู้ใหญ่เป็นแม่ทัพไปก็ไปเข้าด้วยพวกกบฏจะใช้ขุนนางผู้น้อยไปก็เสียราชการขอพระองค์จงใช้เจ้าเมืองกีจิ๋วฮู้เป็นแม่ทัพไปปราบหัวเมืองเห็นจะราบคาบพระเจ้าติวอองก็ทรงเห็นชอบด้วยจึงให้มีหนังสือไปตั้งเอาเซาฮูเจ้าเมืองกีจิวฮูขึ้นเป็นแม่ทัพใหญ่ไปตีเมืองไซกีหุยเหลียมก็คำนับลาออกมาแต่งหนังสือรับสั่งส่งให้ข้าหลวงรีบไปที่เมืองกีจิวฮูฝ่ายเซาฮูเจ้าเมืองกีจิวฮูออกว่าราชการกับขุนนางอยู่พร้อมกันพอนายประตูเข้ามาบอกว่าข้าหลวงถือหนังสือรับสั่งมาแต่เมืองหลวงเสาหูแจ้งนั้นก็พาตัวขุนนางออกไปเชิญหนังสือรับสั่งเข้าไปที่เมืองแล้วก็ตั้งโต๊ะจุดธูปเทียนบูชาแล้วก็ฉีกผนึกออกอ่านพอแจ้งความในหนังสือรับสั่งก็ให้เลี้ยงผู้ถือหนังสือตามธรรมเนียมผู้หนังสือก็คำนับลากลับไปท่านผู้ฟังว่าเสาหูนั้นจะทำการปฏิบัติตามที่ได้รับสั่งมาหรือไม่คงต้องติดตามต่อกันในครั้งหน้านะครับเพราะว่าช่วงเวลาของอ่านเล่าเอาเรื่องวันนี้หมดลงแล้วผมวัฒนบุญจับคงจะต้องขอลาไปก่อนและติดตามห้องสินต่อในครั้งหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ
1: ท่านผู้ฟ ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการอ่านเล่าเอาเรื่องครั้งต่อไปได้ในสัปดาห์หน้าตามวันและเวลานี้

0: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: แถลงการสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่อำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่25พฤษภาคม2569เวลา 15:30 น.ก่อเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนก่อเหตุยิงดาบตำรวจอดุลข้าราชการตำรวจสังกัดสถานีตำรวจภูธรยะรังจนได้รับบาดเจ็บสาหัสและส่งผลให้นางฟาติมะภรรยาซึ่งเป็นครูเสียชีวิตภายในรถยนต์ขณะกำลังอุ้มลูกทารกและรอระบุตรอีกคนหลังเลิกเรียนในพื้นที่อำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีตามที่ได้ก่อเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนก่อเหตุยิงดาบตำรวจอดุลข้าราชการตำรวจสังกัดสถานีตำรวจภูธรยะรังจนได้รับบาดเจ็บสาหัสและส่งผลให้นางฟาติมะภรรยาซึ่งเป็นครูเสียชีวิตภายในรถยนต์ขณะกำลังอุ้มลูกทารกและรอระบุตรอีกคนหลังเลิกเรียนเมื่อวันที่25พฤษภาคม2569ในพื้นที่อำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีนั้นสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้สูญเสียผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมทั้งขอประณามการใช้ความรุนแรงต่อพลเรือนผู้หญิงเด็กและประชาชนผู้บริสุทธิ์ในทุกรูปแบบเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ใช่เพียงตัวเลขของความสูญเสียแต่คือบาดแผลของครอบครัวความหวาดกลัวของเด็กและความเจ็บปวดของผู้คนในสังคมสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้เห็นตรงกันว่าไม่ว่าความเห็นต่างหรือเงื่อนไขใดไม่อาจใช้เป็นเหตุผลในการพรากชีวิตผู้บริสุทธิ์โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็กซึ่งต้องได้รับการคุ้มครองตามหลักมนุษยธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนสากลสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องข้อ1เร่งดำเนินการสืบสวนสอบสวนและนำผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยเร็วข้อ2เพิ่มมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่โรงเรียนชุมชนและพื้นที่สาธารณะข้อ3ร่วมกันยุติวัฒกรรมความเกลียดชังและการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบพร้อมเดินหน้าสร้างสันติสุขด้วยแนวทางสันติวิธีท่ามกลางสถานการณ์ที่เปราะบางและเต็มไปด้วยความสูญเสียสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ขอยืนยันว่าสันติสุขจะเกิดขึ้นไม่ได้หากผู้หญิงเด็กและประชาชนยังต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความหวาดกลัวเสียงร้องไห้ของเด็กในวันที่สูญเสียแม่ไม่ควรกลายเป็นภาพชินตาของสังคมอีกต่อไปสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้26พฤษภาคม2569
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่าน คือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
9: Tab to Read
8: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
9: Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
2: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224

0: พี่ครับพี่รู้ไหมครับว่าสิ้นปีนี้พี่ทินจะเพิ่มเงินเดือนให้กี่เปอร์เซ็นต์ครับ
1: และต้นคิดว่าปีที่ผ่านมาต้นมีผลงานอะไรที่เป็นผลงานชิ้นโบแดงบ้างล่ะเผื่อพี่ทินเขาจะได้ขึ้นเงินเดือนให
0: ้ผลงานชิ้นโบแดงคือผลงานที่น่าสนใจใช่ไหมครับ
2: ไม่ใช่จ้ะชิ้นโบแดงหมายถึงงานหรือผลงานที่มีความดีเด่นจนเป็นที่ยอมรับแล้วก็ได้รับการยกย่องหรืองานที่แสดงให้เห็นถึงฝีมืออันยอดเยี่ยมของต้นแบบนี้นั่นแหละจ้ะเป็นยังไงจ้ะมีกับเขาหรือเปล่า
0: ตอนนี้ผมยังนึกไม่ออกครับแต่ทำไมเขาถึงเปรียบว่าเป็นผลงานชิ้นโบแดงด้วยล่ะครับมันเกี่ยวข้องกันยังไงครับ
1: จำนวนโบแดงมีที่มาจากการประกวดเครื่องโต๊ะจีนสมัยรัชกาลที่4จ้ะเวลาประกวดแล้วของใครดีของใครแปลกพระยาโชติกราชเศรษฐีซึ่งมีความรู้เรื่องเครื่องโต๊ะจีนในสมัยนั้นก็จะนำผ้าแพรสีแดงมาผูกเอาไว้เป็นเครื่องหมายว่าได้รับรางวัลซึ่งต่อมาก็เลยมีการใช้โบแดงแทนแล้วก็นำมาใช้ในการประกวดสิ่งของอื่นๆด้วยนี่ก็เลยเป็นที่มาของจำนวนโบแดงยังไงล่ะจ๊ะ
0: โบแดงหมายถึงงานหรือผลงานที่ดีเด่นจนเป็นที่ยอมรับและยกย่องผมชักไม่แน่ใจแล้วสิครับว่าจะมีหรือเปล่า
1: ถามพี่เหรอพี่คงตอบให้ไม่ได้หรอกสงสัยต้นคงต้องไปถามพี่ทินน่ะว่ามีหรือเปล่า
0: โอเคงั้นผมว่าไปดีกว่า

0: กำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022-48-0555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
7: Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
0: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224

0: Nopadon Story. A life-changing story.
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับแล้วก็วันเสาร์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการผู้ประกอบการวันหยุดหรือ Weekend Entrepreneur นะครับเสาร์นี้จะเอาหนังสืออีกเล่มหนึ่งนะครับมารีวิวให้ฟังเป็นหนังสือเกี่ยวข้องกับการเงินที่ออกมาช่วงถ้าผมจำไม่ผิดนะเป็นช่วงงานสัปดาห์หนังสือนะครับก็คล้ายๆหลายๆเล่มที่ผมได้อ่านในช่วงนั้นนะครับเล่มนี้ชื่อว่าใช้แรงทำเงินให้เงินทำงานนะครับเขียนโดยคุณศิรัทยาอิสระภักดีผมอ่านแล้วได้ข้อคิดมาถึง17ข้อแต่คิดว่าน่าจะใช้เวลา1ตอนของรายการผู้ประกอบการวันหยุดนี่แหละถึงแม้ว่าหนังสือไม่ได้เกี่ยวกับผู้ประกอบการวันหยุดแต่เป็นเรื่องของการจัดการการเงินส่วนบุคคลซึ่งผมว่าคนที่เป็นผู้ประกอบการวันหยุดน่าจะสนใจนะครับเริ่มต้นเลยข้อแรกนะครับเมื่อเจออุปสรรคในชีวิตเนี่ยลองเปลี่ยนอุปสรรคนั้นให้กลายเป็นโอกาสผมว่าข้อนี้อาจจะไม่ได้ตรงๆว่าเป็นการจัดการการเงินเทคนิคอะไรต่างๆแต่ผมว่าเป็นแนวคิดที่ดีเนาะโดยเฉพาะยุคนี้ช่วงเวลานี้ซึ่งสำหรับผมนะผมก็ว่าเป็นช่วงเวลาที่มันมีความเสี่ยงหรือว่ามันมีความเครียดเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการเงินอยู่พอสมควรทีเดียวเราลองมองแบบนี้ฮะคือมันเกิดขึ้นแล้วมันเจออุปสรรคแล้วมันมีโอกาสอะไรซ่อนอยู่เนาะอย่างผมยกตัวอย่างตลาดหุ้นเนี่ยเวลาหุ้นตกมากๆเนี่ยมันเครียดอยู่แล้วล่ะเราถือหุ้นอยู่แต่ทุกครั้งที่วิกฤตผ่านไปเนาะพอถึงเวลาหุ้นมันขึ้นเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าทำไมตอนนั้นเราไม่ซื้อทำไมตอนนั้นเราไม่ทำอย่างนั้นอย่างนี้จริงๆถ้าตอนนี้เจออุปสรรคอะไรนะครับผมเชียร์แล้วกันเนาะเป็นกำลังใจให้ด้วยส่วนหนึ่งก็อีกเชียร์อีกส่วนหนึ่งคือลองถามตัวเองว่ามีโอกาสอะไรซ่อนอยู่ไหมข้อ2นะครับอยากได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างเนี่ยเราต้องทำสิ่งที่แตกต่างผมว่าผู้ประกอบการวันหยุดนะผมโยงเข้าเรื่องผู้ประกอบการวันหยุดด้วยนี่คือสิ่งที่แตกต่างถ้าคุณยังทำงานประจำอยู่แล้วคุณก็ทำงานประจำต่อไปแล้วคุณหวังว่าคุณจะรวยขึ้น10เท่าอ่ะผมว่ามันเป็นความหวังที่มันค่อนข้างยากเพราะว่าคุณทำเหมือนเดิมคุณก็จะได้ผลตอบแทนเหมือนเดิมอ่ะผู้ประกอบการวันหยุดผมไม่ได้การันตีว่าจะรวยขึ้น10เท่าทันทีนะครับแต่อย่างน้อยๆเนี่ยคุณจะต้องได้อะไรกลับมาแน่ๆไม่มากก็น้อยต่อให้คุณไม่ได้เงินเลยสักบาทเดียวคุณก็ได้ประสบการณ์คุณก็ได้ความเข้าใจในการทำธุรกิจเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากได้อะไรที่แตกต่างเนาะก็ต้องทำสิ่งที่มันไม่เหมือนเดิมที่แตกต่างข้อ3เราเป็นเจ้าของชีวิตของตัวเราเองอย่าให้ใครมีอิทธิพลเหนือตัวเราผมบอกมันไม่ได้หรอกเราต้องทำตามคำสั่งคนนู้นคนนี้อันนั้นเข้าใจนะแต่สุดท้ายคนที่ make final decision นั่นคือคนที่ตัดสินใจคนสุดท้ายคือเรานะบางคนเนี่ยใช้เป็นข้ออ้างด้วยซ้ำว่าที่ไม่ได้ทำผู้ประกอบการมันหยุดเพราะจุดๆคนนั้นไม่ช่วยคนนี้ไม่บอกคนนั้นคัดไม่เกี่ยวอยู่กับเราผมไม่ได้บอกห้ามฟังคนอื่นฟังแล้วเราเอามาตัดสินใจข้อ4ความมั่นคงทางการเงินไม่ได้เริ่มจากรายได้ที่สูงครับแต่เริ่มจากใจที่มั่นคงมากพอที่ทำให้เราควบคุมค่าใช้จ่ายได้โดยไม่หวั่นไหวไปกับความอยากได้ความอยากมีคือเรารู้อยู่แล้วฮะสมการของความร่ำรวยหรือว่าความประสบความสำเร็จทางการเงินเนี่ยคือรายได้ลบค่าใช้จ่ายมันต้องเป็นบวกคือมันต้องมีเงินเหลือแต่ไม่ใช่เหลือไว้เฉยๆเหลือแล้วต้องไปลงทุนแล้วลงทุนไม่ใช่มั่วซั่วด้วยลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนเพิ่มขึ้นอีกทางนึงปัญหาคือไม่มีรายได้ไม่มีรายได้คือไม่มีรายได้มันก็แย่อยู่แล้วแต่ว่าบางคนมีฮะแล้วมีเยอะด้วยแต่ปัญหาไม่ได้วัดอยู่ที่รายได้สูงหรือต่ำนะฮะมันเหลือมากหรือน้อยซึ่งมันอยู่ที่การควบคุมค่าใช้จ่ายครับคุณมีรายได้ล้านหนึ่งคุณใช้2ล้านเนี่ยคุณจนกว่าคุณมีรายได้100,000แล้วคุณใช้50,000นะเห็นภาพไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีความอยากได้อยากมีของเราอ่ะมันไม่จำกัดไงถ้าคุณมี1ล้านแล้วคุณใช้2ล้านนั่นคือจบอ่ะคือคุณไปสู่อิสรภาพทางการเงินไม่ได้เลยอ่ะข้อ5ครับลองถามตัวเองว่าถ้าเราซื้อของชิ้นนี้แล้วเนี่ยเราจะหาเงินจากมันได้เท่าไหร่ลองมองในมุมนี้นะครับของหลายๆอย่างเนี่ยมันเป็นของฟุ่มเฟือยพูดตรงๆนะผมบอกในส่วนตัวผมเนี่ยหลายอย่างเนี่ยเป็นของที่มันสามารถทำเงินได้ยกตัวอย่างนะคอมพิวเตอร์เครื่องนี้เราสามารถทำเงินกับมันได้เยอะแยะผมเอามาเขียนหนังสือผมเอามาทำสไลด์เพื่อไปเป็นวิทยากรการสอนเนี่ยอย่างเงี้ยซื้อแล้วคุ้ม แต่ถ้าเกิดไปซื้อเสื้อใหม่1ตัวทำเงินกับมันได้หรือเปล่าถ้ามันทำเงินไม่ได้ผมไม่ได้บอกห้ามซื้อนะแต่ให้เราตระหนักรู้นะนี่คือของฟุ่มเฟือยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่ได้บอกห้ามมีเสื้อใหม่พูดอีกทีนะเดี๋ยวจะตกใจว่าซื้ออะไรไม่ได้เลยเหรอซื้อได้แต่ก็ต้องแบ่งเงินไม่ใช่ว่าซื้อซะโอ้โหเสื้อใหม่วันละตัวอะไรเงี้ย ก็เยอะไปข้อ6ครับการจัดบ้านจะช่วยลดความอยากของเราได้ครับเพราะเราจะเห็นสิ่งของที่เราซื้อมาแต่เราไม่ได้ใช้เผอิญตรงพอดีฮะเมื่อกี้ก็ไปจริงๆเนี่ยผมก็ทำอยู่เป็นประจำนะแต่ทุกครั้งที่ผมจัดกองหนังสือผมจะรู้สึกว่าโหมีหนังสือเยอะมากเลยที่ตอนนั้นซื้อมาอยากอ่านแต่ไม่ได้อ่านแต่สุดท้ายนะผมคิดว่ามันจะมีประโยชน์กับคนอื่นมากกว่านะผมก็จะเอาไปให้สมาชิกบุ๊กคลับของผมเอาไปให้สมาชิกแฮปปี้เนสคลับของผมเอาไปให้ลูกศิษย์เอาไปให้คนรู้จักอันนั้นเขาน่าจะมีประโยชน์กว่าการที่จะทิ้งกองดองแล้วผมมั่นใจว่าถ้าวันหนึ่งผมอยากอ่านเล่มนี้มากๆผมหาอ่านได้เพราะฉะนั้นจัดบ้านนี่จริงๆทำให้เราแบบลดความอยากลงนะเพราะว่ามันมีของหลายอย่างเลยที่เราซื้อมาแล้วเราไม่ค่อยได้ใช้ข้อ7ให้ลองทำหลายๆอย่างครับแล้วค่อยๆตัดช้อยออกไปเรื่อยๆโดยเพราะช่วงแรกๆของชีวิตเราหลังจากจบการศึกษาคุณยังมีทางเลือกเยอะคุณไปทำงานที่นี่ไม่ชอบเนี่ยคุณออกมาได้คุณสามารถเลือกทำผู้ประกอบการมันหยุดอันที่1อันที่2อันที่3แล้วไม่ชอบคุณเลิกได้ค่อยๆตัดช้อยดีกว่าคุณจะไม่ทำอะไรเลยข้อ8ครับคู่แข่งของเราคือใครรู้ป่ะครับอย่างผู้ประกอบการมันหยุดเนี่ยคิดว่าคู่แข่งมันคือใครป้าที่มาขายของเหมือนกับเราอย่างนี้ป่ะไม่ใช่ครับมันคือตัวเราในอดีตพูดง่ายๆอีกแบบนึงก็คือคุณไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครคนนั้นเขาทำงานทำไมเงินเดือนเยอะกว่าคุณไม่ต้องไปสนใจเขาหรอกเงินเดือนเขาจะเท่าไหร่คนนี้ตอนเรียนหนังสือเกรดน้อยกว่าเราทำไมตอนนี้ทำธุรกิจรวยกว่าเราปล่อยเขาไปไม่เกี่ยวดีใจกับเขาด้วยก็ได้เราขอให้เป็นตัวเราในเวอร์ชันที่ดีขึ้นจากเมื่อวานนี้ก็พอแล้วข้อ9รู้จักจับผิดตัวเองมนุษย์มีแนวโน้มจะอวยตัวเองเนาะมีแนวโน้มจะชอบคิดว่าตัวเองถูกเสมอไม่ครับบางอย่างอ่ะเราก็ผิดยอมรับผิดจับผิดตัวเองแต่ก็ไม่ได้ถึงกับขนาดว่าเป็นนางเอกหรือเป็นพระเอกว่าทุกอย่างฉันผิดคนเดียวเธอถูกเสมอไม่ใช่อย่าไปดราม่าขนาดนั้นการจับผิดตัวเองเนี่ยมันคือการสอนตัวเองให้ตัวเองเนี่ยดีขึ้นเก่งขึ้น

ต่างอ่ะออกไปสู่คนข้างนอกหมดเนี่ยคุณข้อหนึ่งคือคุณแก้เขาไม่ได้ด้วยข้อสองคือคุณจะไม่สามารถพัฒนาตัวคุณได้เลยเพราะว่าไม่ใช่ความผิดคุณเนี่ยจับผิดตัวเองหน่อยอันที่มันส่งผลเศรษฐกิจไม่ดีรู้ว่าส่งผลแต่คุณแก้ไม่ได้ไม่เป็นไรเอาอันที่คุณแก้ได้ก็คือตัวคุณเองนั่นแหละข้อ10มืออาชีพคือคนที่รู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำชอบอันนี้ครับคุณเป็นผู้ประกอบการวันหยุดนี่คุณเป็นมืออาชีพหรือไม่เป็นมืออาชีพไม่ได้วัดกันที่คุณได้จบปริญญาเอกด้านนั้นหรือเปล่าไม่เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวข้องเลยว่าคุณมีประสบการณ์เป็นผู้ประกอบการมาแล้ว20ปีหรือเปล่าไม่เกี่ยวมืออาชีพคือคุณรู้ว่าอันนี้คุณควรทำอันนี้คุณไม่ควรทำอ่ะผมยกตัวอย่างนะเขียนมืออาชีพอะไรคุณชอบคิดว่าคำว่ามืออาชีพคุณมักจะคิดว่าต้องเป็นนักเขียนรางวัลซีไรต์อะไรอย่างนี้ป่ะไม่ใช่ครับใครก็ตามที่คุณรู้ว่าอันนี้ควรเขียนอันนี้ไม่ควรเขียนอย่างคุณรู้ว่าการไปก๊อปปี้งานคนอื่นแล้วมาเป็นงานของตัวเองไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องนี่คุณมืออาชีพแล้วนะคุณรู้แล้วนะว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำ11การทำงานก็คือการใช้ชีวิตในรูปแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่า work life balance จริงๆมันไม่มีจริงถ้าในมุมนี้เพราะ work มันคือ life ไม่ได้บอกว่าชีวิตเราต้องมีแต่ work แต่ work เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตพักผ่อนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตการเล่นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตดังนั้นชีวิตมันประกอบด้วยหลายมิติการทำงานก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเพราะนั้นคุณกำลังทำงานอยู่คุณกำลังใช้ชีวิตอยู่ครับอย่าไปคิดว่านี่คืองานแล้วคุณต้องใช้ชีวิตนอกจากงานจริงๆแล้วถ้าคุณสามารถทำให้การทำงานคุณมีความสุขได้ชีวิตคุณก็จะมีความสุขละสมมติคุณทำงานวันละ8ชั่วโมงคุณก็จะได้เวลาความสุขเพิ่มขึ้นวันละ8ชั่วโมง12ครับมีรายได้มากเท่าไหร่ไม่สำคัญเท่ากับว่าเราได้เก็บก่อนใช้ได้หรือไม่ก็เมื่อกี้พูดไปแล้วนะครับคุณมีรายได้เป็นล้านคุณใช้2ล้านคุณติดหนี้เดือนละล้านนะวิธีการเก็บเงินจริงๆหนังสือหลายเล่มก็พูดถึงขอพูดย้ำอีกทีฮะคุณชอบใช้สมการว่ารายได้มีเท่านี้เอาไปใช้จ่ายก่อนเอาไว้เหลือแล้วค่อยเก็บสมการนี้มักจะทำให้เราไม่เหลือฮะเพราะเงินมันมีนะเดี๋ยวเราก็ใช้ไปเรื่อยๆวิธีการคือรายได้มีเท่านี้เก็บไปเลยเท่าที่คุณตั้งใจสมมติคุณรายได้ 50,000 คุณเก็บไปเลย 20,000 แล้ว 30,000 คุณค่อยใช้อันเนี้ยส่วนใหญ่คุณจะเก็บได้13นะครับการมีอิสรภาพทางการเงินไม่ได้แปลว่าวันไม่ต้องทำอะไรนะครับแต่แปลว่าเรามีสิทธิ์ที่จะทำหรือไม่ทำอะไรแต่ก่อนผมก็เคยคิดแบบนั้นนะครับแล้วบางทีหนังสือหรือว่าภาพแต่ก่อนมันไม่มี AI อะไรนะมันมีรูปหน้าปกหนังสือพอพูดถึงอิสรภาพการเงินเนี่ยเจ้าต้องมีรูปชายหาดไปนอนเล่นชายหาดจริงๆไม่ใช่ครับผมเชื่อว่าหลายคนมีอิสรภาพการเงินแล้วก็ยังทำงานอยู่เพียงแต่ว่ามันจะเป็นการทำงานไม่เหมือนกับก่อนมีอิสรภาพการเงินก่อนมีอิสรภาพการเงินเนี่ยมันคือต้องทำไม่ทำไม่มีกินแต่หลังมีอิสรภาพทางการเงินเนี่ยเขาก็ทำงานแต่เป็นการทำงานที่ความรู้สึกว่าถ้าฉันเบื่อเมื่อไหร่ฉันก็หยุดได้แต่จริงๆเขายังทำนะแล้วผมเชื่อว่าการทำงานมันทำให้ชีวิตมีความหมายด้วยนะถ้าไปนั่งชายทะเลแหมบางคนบอกอยากอยู่ชายทะเลเปล่าๆคุณอยู่ได้แหละถ้ามันเป็นไปเที่ยว3วัน5วันน่ะถ้าคุณอยู่เป็นปีๆผมว่าคุณเบื่อถ้าคุณไม่ทำอะไรเลยนะวันๆเดินทะเลอย่างเดียวอ่ะเบื่อเชื่อดิ14นะครับถึงแม้ว่าตอนนี้เรามีอิสรภาพทางการเงินแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าสิ่งนี้จะอยู่กับเราไปตลอดเราต้องรู้จักรักษาความมั่งคั่งผมอธิบายคำว่าอิสรภาพทางการเงินนิดนึงคำว่าอิสรภาพทางการเงินแปลว่าคุณมีเงินมากพอที่มันจะไปสร้างผลตอบแทนทำให้คุณเนี่ยไม่ต้องทำงานคุณก็อยู่รอดมันมีคำอยู่2คำคือ active income กับ passive income อ่ะขออธิบายนิดเดียวจริงๆผมว่าหลายท่านรู้อยู่แล้ว active เนี่ยคือคุณต้องเอาเวลาคุณไปแลกเอาแรงคุณไปแลกเช่นคุณต้องไปทำงานในบริษัทคุณถึงจะได้เงินเดือนมาถ้าคุณหยุดทำงานบริษัทปุ๊บเงินเดือนคุณหายเป็น0นี่คือ active passive มันคือเงินที่คุณได้มาโดยที่คุณไม่ต้องเอาเวลาคุณไปแลกเช่นคุณทำงานบริษัทเป็น active income คุณได้ income มาหากค่าใช้จ่ายคุณเหลือเดือนละ 20,000 บาทคุณไปซื้อหุ้นปันผลสะสม
สิ้นปี

0: ปีเขาปันผลมาให้คุณถามว่าระหว่างปีคุณต้องไปทำงานอะไรเพิ่มเติมไหมครับไม่ต้องครับเพราะว่าเงินที่คุณเอาไปซื้อหุ้นปันผลเนี่ยมันออกดอกออกผลคือได้เงินปันผลกลับมานึกออกไหมครับอย่างเงี้ยก็เรียก passive income อิสรภาพเป็นการเงินคือไอ้ passive income นี่แหละไอ้เงินที่มันไม่ได้ไปยึดโยงกับเวลาของเราหรือพลังงานของเราเนี่ยเงินตรงเนี้ยมันมากกว่าค่าใช้จ่ายที่คุณต้องใช้แล้วเช่นสมมุติว่าคุณต้องจ่ายเดือนละ 50,000 แต่คุณมีหุ้นปันผลที่มันปันผลให้คุณเดือนละ 60,000 เนี่ยแปลว่าคุณไม่ต้องไปทำงานบริษัทน่ะคุณก็ได้เดือนละ 60,000 60,000 60,000 60,000 เนี่ยแต่คุณใช้จ่ายแค่ 50,000 น่ะแปลว่าคุณสบายแล้วนี่คือ passive income นี่คืออิสรภาพทางการเงินไม่ทำงานก็ได้นอนเล่นๆดูทีวีทั้งวันก็มีเงินเข้ามาเพราะว่ามันมาจากสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ของคุณแต่ประเด็นข้อ14ที่ผมเล่าก็คือว่าอย่าไปคิดว่าสิ่งนี้จะอยู่กับเราตลอดวันนี้คุณมีอิสรภาพทางการเงินคุณมีหุ้นปันผลแล้วก็ปันผลใครจะไปรู้ครับวันหน้าบริษัทนั้นมันเจ๊งอะมันไม่ปันผลให้คุณอะหายนะครับแต่ค่าจ่ายคุณยังมีนะครับเพราะฉะนั้นอย่าประมาทคุณต้องรักษาความมั่งคั่งกระจายความเสี่ยงลองดูซิว่าบริษัทนี้ยังมั่นคงหรือเปล่าหรือว่าคุณควรเอาเงินไปลงทุนตรงไหนคือมันต้องคิดมันไม่ใช่แบบภาษาอังกฤษเรียกว่า set for life คือแบบฉันจะมีเงินจาก passive income ตลอดกาลมันไม่เป็นแบบนั้นมันต้องดู15ครับความสุขไม่จำเป็นว่าต้องไปถึงจุดสูงสุดแต่เป็นการแบ่งปันให้กับคนรอบข้างระหว่างทางอันนี้ผมก็ชอบการตั้งเป้าหมายทางการเงินเนี่ยผมไม่ได้ต่อต้านเลยนะครับคุณอยากมีเงินพันล้านคุณตั้งไปแต่มันไม่ได้หมายความว่าคุณต้องได้พันล้านคุณถึงจะมีความสุขได้ไม่ครับระหว่างทางที่คุณจะเดินไปถึงเงินพันล้านคุณเห็นคนที่เขาเดือดร้อนคุณยื่นมือเข้าไปช่วยไม่จำเป็นต้องให้เงินก็ได้นะครับช่วยเหลือทางอื่นนี่แหละครับคือความสุขผมพูดอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันจริงๆพูดอยู่เสมอความสุขคือ journey ครับเจอร์นี่คือเส้นทางเดินในชีวิตเราครับเพราะว่าเราใช้ชีวิตเรา 99.99% เลยครับอยู่บนเส้นทางครับเพราะฉะนั้นถ้าทุกวันคุณแฮปปี้คือชีวิตคุณแฮปปี้โดยที่ไม่จำเป็นด้วยซ้ำว่าคุณจะถึงเป้าหมายที่คุณตั้งไว้หรือเปล่าผู้ประกอบการวันหยุดนะคุณอาจจะมีเป้าหมายบอกอยากได้เงิน10ล้านจากผู้ประกอบการวันหยุดแต่ถ้าเกิดทุกวันที่คุณทำผู้ประกอบการวันหยุดคุณทำด้วยความสนุกคุณทำด้วยความสุขต่อให้ไม่ถึง10ล้านผมก็คิดว่าเป็นสิ่งที่คุ้มค่าแล้วที่คุณได้ทำผู้ประกอบการวันหยุดข้อ16ครับถ้าเราทำวันนี้ดีต่อไปอนาคตเราก็จะดีครับแล้วเมื่อพรุ่งนี้มาถึงเนาะสิ่งที่เราทำวันนี้ก็จะเป็นอดีตที่ดีเหมือนกันแปลว่าการทำดีนะวันนี้เนี่ยมันหนึ่งคือมันช่วยอนาคตดีเช่นวันนี้คุณออกกำลังกายอนาคตคุณจะเป็นคนแข็งแรงแล้วเมื่ออนาคตคุณวันถึงวันนั้นคุณเป็นคนแข็งแรงคุณจะย้อนกลับไปว่าในอดีตเราได้ออกกำลังกายอดีตเราเป็นอดีตที่ดีจังเลยนะเพราะนั้นการทำวันนี้ที่ดีมากๆการเงินก็เช่นเดียวกันวันนี้คุณอดออมคุณมีเงินเหลือคุณไปลงทุนอนาคตคุณรวยแน่แล้วเมื่อถึงวันนั้นอนาคตวันพรุ่งนี้มาถึงคุณมีเงินมากขึ้นคุณมองย้อนกลับไปคุณรู้สึกว่าโหอดีตคุณดีจังเลยนะที่คุณทำงานอดออมเก็บเงินลงทุนเพราะฉะนั้นข้อ17ซึ่งเป็น conclusion ก็คือปัจจุบันคือช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดเพราะอดีตคุณทำอะไรได้ปะไม่ได้อนาคตคุณมาถึงยังทำอะไรได้ไหมในอนาคตไม่ได้คุณทำได้ตอนไหนตอนนี้ครับก็เป็นหนังสือที่ดีเล่มนึงนะครับจริงๆมีอีกหลายเรื่องเลยนะครับแต่ว่าผมก็มาฝากในรายการผู้ประกอบการวันหยุดนะครับใช้แรงทำเงินให้เงินทำงานนะครับคุณศิรัทยาอิสระภักดีนะครับลองไปหาอ่านกันได้นะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในตอนถัดไปครับสวัสดีครับ
1: Nopadon Story A Life Changing Story

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองประจำปี2569เพื่อเสริมสิริมงคลต่อบ้านเมืองสร้างความสุขสมบูรณ์แก่ประชาชนและสืบสานประเพณีที่มีมาแต่โบราณที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนางวิยดานราดิศรนายกเหล่ากาชาติจังหวัดเชียงใหม่นำหัวหน้าส่วนราชการประชาชนร่วมพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ประจำปี2569เพื่อความเป็นสิริมงคลต่ออายุบ้านเมืองอายุประชาชนขอพรให้ประสบแต่สิ่งดีๆและสร้างความสุขสมบูรณ์แก่อาณาราษฎรทั้งมวลถือเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่โบราณโดยพิธีสืบชะตาเมืองได้กำหนดจัดขึ้นทั้งหมด10จุดบริเวณประตูเมืองทั้ง5ประตูได้แก่ประตูท่าแพประตูเมืองเชียงใหม่ประตูแสนปุงประตูสวนดอกและประตูช้างเผือกนอกจากนี้ยังมีบริเวณทั้ง4แจงเมืองได้แก่แจงกูเฮืองแจงหัวลินแจงสีภูมิแจงกระตั้มและสะดือเมืองและที่บริเวณอนุสาวรีย์สามกษัตริย์กลางเวียงเชียงใหม่ซึ่งถือเป็นศูนย์กลางของเมืองโดยมีการจุดพลุให้สัญญาณพิธีจากบริเวณกลางเวียงเพื่อส่งสัญญาณให้การประกอบพิธีพร้อมกันทุกจุดบริเวณโดยรอบเมืองเชียงใหม่มีพระสงฆ์ร่วมประกอบพิธีทางนี้นครเชียงใหม่สร้างขึ้นโดยพญามังรายพร้อมอัมมาศถวยราชทั้งหลายซึ่งพญารามคำแหงมหาราชแห่งนครสุโขทัยและพญางามเมืองแห่งนครพะเยาผู้เป็นปิยสหายให้คำปรึกษาซึ่งนครแห่งนี้สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช1838ถึง1839ขนานนามว่านพบุรีศรีนครพิงเชียงใหม่เป็นราชธานีแห่งอาณาจักรล้านนาในอดีตซึ่งเป็นศูนย์กลางแห่งวัฒนธรรมประเพณีและเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของภาคเหนือนครเชียงใหม่สร้างขึ้นด้วยลักษณะของการวางผังเมืองให้สอดคล้องกับชัยภูมิและความเชื่อทางโหราศาสตร์คือคัมภีร์มหาทักษาประกอบด้วยบริวารเมืองอายุเมืองเดชเมืองศรีเมืองมูลเมืองอุตสาหเมืองและกาลกินีเมืองคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนน โปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนรับผิดเพราะลงชื่อให้เบิกเสื้อและอุปกรณ์กีฬาโดยไม่มีการแข่งขันจริงคดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฟ้องว่านายจันทร์ขณะที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้เสนอโครงการขอรับการสนับสนุนเสื้อและอุปกรณ์กีฬาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีโดยนายจันทร์ได้ลงลายมือชื่อในใบเบิกพัสดุจนเป็นช่องทางให้หัวหน้าส่วนอำนวยการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นผู้เสนอและรับผิดชอบโครงการจัดซื้อเสื้อกีฬาใช้เอกสารไปเบิกจ่ายเสื้อและอุปกรณ์กีฬาโดยไม่ชอบเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้องจึงมีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดและได้มีคำสั่งให้นายจันทร์ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อมานายจันทร์เสียชีวิตลงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจึงยื่นฟ้องทายาทของนายจันทร์ต่อศาลปกครองศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการกระทำของนายจันทร์เป็นการกระทำที่ขาดความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลพึงมีตามวิสัยและพฤติการและย่อมจะรู้ระเบียบกฎหมายของท้องถิ่นและขั้นตอนวิธีการในการเบิกจ่ายพัสดุของทางราชการเป็นอย่างดีว่าเมื่อไม่มีการแข่งขันกีฬาแล้วย่อมไม่สามารถลงนามเบิกจ่ายพัสดุอุปกรณ์กีฬาดังกล่าวได้ซึ่งหากได้ใช้ความระมัดระวังก็อาจจะป้องกันมิให้เกิดความเสียหายได้การขาดความระมัดระวังเช่นว่านั้นจึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงอันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีนายจันทร์จึงต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนของตนแต่เมื่อนายจันทร์ถึงแก่ความตายกองมรดกของผู้ตายได้แก่ทรัพย์สินทุกชนิดรวมทั้งสิทธิหน้าที่และความรับผิดต่างๆจึงตกทอดแก่ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะทายาทโดยธรรมโดยที่หน้าที่ความรับผิดในผลแห่งละเมิดของนายจันทร์ไม่มีกฎหมายหรือโดยสภาพเป็นการเฉพาะตัวของนายจันทร์โดยแท้ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องรับผิดในผลแห่งละเมิดที่นายจันทร์ได้ก่อขึ้นต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: ตู้บริจาคนี่ติดการพนันมาเนี่ยเนี่ย
1: เหรออ
0: ุ้ยจะมาเหรออีกนี่ไม่ใช่ยักษ์ไฮโลนี่มันยักษ์ยอกเงินวัดนะเนี่ย

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สอปตร่วมถวายสัตย์แสดงความจงรักภักดีเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเมื่อวันที่3มิถุนายน2569เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้มอบหมายให้ผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณกรุงเทพมหานครเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในเวลา 7:00 น.ณบริเวณท้องสนามหลวงนายณัฐพงษ์สุวรรณรัตน์รองเลขาธิการสอปต.พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่กลุ่มประสานงานคณะรัฐมนตรีและราชการส่วนกลางเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลดังกล่าวโดยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยถวายผ้าไตรและเครื่องไทยธรรมแด่สมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะรวม10รูปก่อนนำผู้เข้าร่วมพิธีร่วมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน149รูปภายหลังเสร็จสิ้นพิธีนายณัฐพงษ์สุวรรณรัตน์พร้อมคณะได้เดินทางไปลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังต่อมาในเวลา 17:00 น.ดร.นายแพทย์สมหมายบุญเกลี้ยงผู้ช่วยเลขาธิการสปต.ได้รับมอบหมายให้เข้าเฝ้ารับเสด็จตามหมายกำหนดการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังจากนั้นเวลา 17:30 น.พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่กลุ่มประสานงานคณะรัฐมนตรีและราชการส่วนกลางเข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มทองพานพุ่มเงินและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลณเวทีใหญ่ท้องสนามหลวงโดยมีนายกรัฐมนตรีและภริยาเป็นประธานถวายเครื่องราชสักการะและประกอบพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้เนื่องในวาระอันเป็นมหามงคลของปวงชนชาวไทย
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ 022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
10: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
3: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224
11: สารคดีเกษตรชุดเกษตรร่วมใจรับมือภัยแล้งตอนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นับเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อประเทศไทยโดยเฉพาะภาคปศุสัตว์เพราะเป็นวัตถุดิบหลักในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์แต่ทุกวันนี้ประเทศไทยยังคงผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ที่มีอัตราการขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นทุกปีจึงต้องพึ่งพาการนำข้าววัตถุดิบทดแทนเช่นข้าวสาลีและนำข้าวเมล็ดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากต่างประเทศข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นอีกหนึ่งพืชทางเลือกที่น่าสนใจการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นอกจากใช้ปริมาณน้ำน้อยยังให้ผลตอบแทนสูงเมื่อเทียบกับการทำนาปรังโดยมีระยะเวลาการเพาะปลูกสั้น100วันถึง110วันมีความต้องการใช้น้ำในการเพาะปลูก700ถึง800ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ซึ่งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จะแบ่งฤดูการปลูกเป็น2รุ่นคือรุ่นที่1เกษตรกรจะปลูกช่วงเดือนมีนาคมถึงตุลาคมเก็บเกี่ยวผลผลิตช่วงเดือนกรกฎาคมถึงมกราคมและรุ่นที่2ข้าวโพดหลังนาปลูกช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์เก็บเกี่ยวผลผลิตช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคมของทุกปีโดยพันธุ์ที่แนะนำคือพันธุ์นครสวรรค์3และพันธุ์ลูกผสมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สามารถปลูกทดแทนการทำนาปรังเพื่อลดปริมาณการใช้น้ำช่วยสร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกรในพื้นที่โดยเกษตรกรที่วางแผนจะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ควรมีการรวมกลุ่มแบบระบบแปลงใหญ่ซึ่งจะทำให้เกษตรกรสามารถบริหารจัดการร่วมกันวางแผนการผลิตนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีความหลากหลายมาประยุกต์ใช้เพื่อให้สามารถลดต้นทุนการผลิตเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตรวมทั้งมีการเชื่อมโยงตลาดทำให้ผลผลิตที่ได้มีตลาดรองรับที่แน่นอนสร้างรายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืนอีกด้วยแหล่งนี้มีทางรอดรู้ทันเข้าใจเกษตรกรไทยร่วมใจรับมือภัยแล้ง

0: จุ่มหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: อุทยานแห่งชาติศรีลานาออกประกาศผ่อนปรนการเข้าใช้พื้นที่อุทยานแห่งชาติหลังสถานการณ์ไฟป่าและปัญหาหมอกควันในพื้นที่เริ่มคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกตินายอานนท์กุลนินหัวหน้าอุทยานแห่งชาติศรีลานาเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ในช่วงหน้าแล้งระหว่างเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมของทุกปีมาเกิดปัญหาไฟป่าส่งผลให้เกิดหมอกควันและค่าฝุ่น PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมสุขภาพประชาชนการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่อีกทั้งยังเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะโลกร้อนรัฐต้องใช้งบประมาณและกำลังเจ้าหน้าที่จำนวนมากในการป้องกันและควบคุมสถานการณ์ซึ่งในปัจจุบันสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและค่าฝุ่น PM 2.5 ได้ลดลงและกลับเข้าสู่ภาวะปกติอุทยานแห่งชาติศรีลานาจึงประกาศผ่อนปรนให้ประชาชนที่อาศัยหรือประกอบกิจการในพื้นที่อุทยานแห่งชาติรวมถึงนักท่องเที่ยวสามารถเข้าใช้พื้นที่บางส่วนได้ตามปกติทั้งนี้พื้นที่ที่ได้รับการผ่อนปรนครอบคลุมตำบลในอำเภอพร้าวอำเภอแม่แตงและอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่โดยอนุญาตให้เข้าใช้พื้นที่นันทนาการกลางแจ้งพื้นที่บริการเพื่อการท่องเที่ยวการศึกษาวิจัยและพื้นที่แปลงสำรวจการถือครองตามมาตรา64แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2562ได้ตามปกติมีผลตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569เป็นต้นไปโดยการดำเนินกิจกรรมต่างๆภายในเขตอุทยานแห่งชาติยังคงต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2562อย่างเคร่งครัดพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ตอนหนังสือ
9: พี่พศครับทำไมพี่คนนั้นเขาต้องตั้งใจอ่านหนังสือขนาดนั้นล่ะครับ
8: อ๋อก็คงใกล้สอบแล้วละมั้งไปตั้งใจอ่านหนังสือขนาดนั้นแล้วทั้งสองคนรู้ไหมว่าคนที่ชอบอ่านหนังสือมากๆเขาเรียกว่าอะไร
10: ไม่รู้ค่ะ
8: เขาเรียกว่าหนอนหนังสือจ้ะพวกหนอนหนังสือเนี่ยจะชอบอ่านหนังสือเป็นชีวิตจิตใจอ่านได้ทั้งวันอ่านหนังสือได้ทุกประเภทรอบรู้ทุกเรื่อง
11: งั้นถ้าเราสองคนอยากเรียนเก่งๆก็ต้องเป็นหนอนหนังสืออ่านหนังสือทั้งวันใช่ไหมคะพี่พศ
8: พี่ว่าทั้งสองคนไม่ต้องถึงขนาดเป็นหนอนหนังสือหรอกถ้าอยากเรียนเก่งก็ต้องตั้งใจเรียนในห้องเรียนกลับมาบ้านก็ทบทวนบทเรียนเท่านี้ทั้งคู่ก็จะเรียนเก่งแล้ว
10: เข้าใจแล้วค่ะ
8: จำไว้นะครับเราควร

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เสริมแกร่งสสอ.อสม.สงขลาก่อติดเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่ที่โรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานางสาวปริญดาปาราเร่รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเป็นประธานเปิดโครงการสร้างเสริมสุขภาพประจำปีงบประมาณ2569กิจกรรมพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพประชาชนในการป้องกันโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่โดยมีข้าราชการบุคลากรและเครือข่ายด้านสาธารณสุขเข้าร่วมอบจ.สงขลาได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเพื่อพัฒนาความรู้ทักษะและศักยภาพของบุคลากรสาธารณสุขเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอาสาสมัครสาธารณสุขแกนนำสุขภาพและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดสงขลาให้มีความพร้อมในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพการอบรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่12จังหวัดสงขลาในการส่งวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์โรคอุบัติใหม่แนวโน้มการระบาดของโรคติดต่อระบบเฝ้าระวังโรคในชุมชนตลอดจนบทบาทของบุคลากรสาธารณสุขและอาสาสมัครในการป้องกันและควบคุมโรคนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมฝึกปฏิบัติและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเดินหายใจโรคที่มียุงเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้าและโรคเลปโตสไปโรซิสเพื่อเสริมสร้างความพร้อมในการเฝ้าระวังแจ้งเตือนและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขได้อย่างทันท่วงที
2: จบข่าววินุลัสสีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อเสียงพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อเสียงพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
10: Tab to Read
9: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
10: Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
3: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081 616 3224

0: พี่ทินคะ
1: ตกใจหมดเลยน้องหนู
0: พี่ทินกำลังทำงานยุ่งอยู่หรือเปล่าคะ
2: อ
0: ๋
2: อใช่พี่กำลังทำงานอย่างสนุกสนานอยู่เลยมีอะไรเหรอจ๊ะ
0: คืออย่างนี้ค่ะบริษัทข้างๆเราเขามาชวนบริษัทเราไปแข่งขันฟุตบอลด้วยต้นเดือนหน้าพี่ทินสนใจไหมคะ
1: ฟุตบอลเหรอน่าสนใจเหมือนกันนะบริษัทเราก็เคยได้ถ้วยรางวัลได้แชมป์มาเหมือนกันนะเฮ้ยแต่ไม่ได้ซ้อมกันหลายปีแล้วเราจะแข่งกับเขาไหวเหรอ
0: ถ้าอย่างนั้นถ้าลงแข่งตอนนี้สงสัยแพ้หมดรูปแน่ๆเลยค่ะ
1: หมดรูปเหรอ
0: หมดรูปหมายถึงยับเยินเสียหายไม่เหลือเขาเดิมที่เคยมีเคยเป็นมาก่อนค่ะ
1: แพ้หมดรูปเลยเหรอ
0: ใช่ค่ะหมดรูปเลยเพราะเท่าที่หนูทราบมานะคะบริษัทที่เขามาท้าเราไปแข่งขันฟุตบอลเขามีพนักงานเป็นนักฟุตบอลอาชีพตั้งหลายคนนะคะเราแพ้หมดรูปแง่ๆ
2: เอาอย่างนี้เรามีเวลาเกือบตั้ง1เดือนพี่ว่านะพนักงานของเราก็มีฝีมือกันอยู่แล้วเรานัดซ้อมกันหนักๆรับรองว่าไม่แพ้หมดรูปแน่นอน
0: แต่หนูว่าถ้าพี่ทินซ้อมอยู่แต่กับคอมพิวเตอร์อย่างเดียวรับรองเราแพ้หมดรูปแน่ๆค
1: ่
0: ะ
1: อะไรพี่ทำงานอยู่ซ้อมอะไรคอมพิวเตอร
0: ์ยังจะปฏิเสธอีกหนูเห็นนะคะว่าพี่ทินแอบเล่นเกมแข่งฟุตบอลอยู
2: ่งั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวสัปดาห์หน้านัดประชุมใหญ่กับพนักงานทุกคนเลยเตรียมตัวซ้อมใหญ่เราจะต้องทวงตำแหน่งแชมป์ของเราคืนมาให้ได
0: ้ Yes
2: แต่ตอนนี้พี่ขอซ้อมบนคอมพิวเตอร์ต่อ

0: ทยุ1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ที่อาคารนิทรรศการ1อุทยานหลวงราชพฤกษ์ตำบลแม่เหี่ยอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลณราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนางวิยดาณราดิศรนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่นำผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจและพระสงฆ์นิกรชาวเชียงใหม่ทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน49รูปถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชินีเมื่อวันที่1พฤษภาคม2562ณพระที่นั่งอัมพรสถานและเมื่อวันที่4พฤษภาคมพ.ศ. 2562ได้ทรงรับการสถาปนาพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีนับเป็นสมเด็จพระบรมราชินีองค์ที่8แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสนองพระราชปณิธานในการสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริครอบคลุมทั้งด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนงานสังคมสงเคราะห์และการสาธารณสุขอันก่อให้เกิดประโยชน์แก่พระสงฆ์นิกรชาวไทยอย่างกว้างขวางทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มและพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในช่วงเย็นวันนี้เวลา 17:30 นเป็นต้นไปณอาคารนิทรรศการ1อุทยานหลวงราชพฤกษ์ตำบลแม่เหี่ยอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่จึงขอเชิญชวนพระสงฆ์ที่กรทุกหมู่เหล่าร่วมแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันคมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้า เอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ตอนคู่ข้าง
9: แม่ก้าวแต้มไปเอาถุงเท้าใครมา
10: ของใครก็ไม่รู้ตกอยู่ที่พื้น
11: เห็นถุงเท้าของพี่ไหมหายไปข้างหนึ่ง
12: ไม่เห็นจ้ะ
11: ว้าต้องหาคู่ใหม่มาใส่แล้วล่ะ
12: เอ๊ะทำไมเมื่อกี้พี่เก่งเรียกถุงเท้าเป็นคู่กับข้างล่ะ
13: ถุงเท้าต้องมีสองข้างรวมกันก็เรียกว่าคู
12: ่แล้วมีอะไรเป็นคู่อีกล่ะ
13: ก็มีรองเท้าตะเกียบช้อนส้อมโอ้ยอีกเยอะแยะคู่หมายถึงของสองสิ่งที่ใช้ด้วยกันหรือประกอบกันข้างหมายถึงส่วนใดส่วนหนึ่งของสิ่งที่เป็นคู
14: ่แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: านนี้แล้วเนี่ย
1: จะไม่แค้นได้ยังไงโดมทุกงวดเลย
0: โดนก็รวยอ่ะสิ
1: มันโดมกินนะสิไม่มีจัญญา

0: ก็ดูสิเนี่ยยังเขียวอยู่เลยเนี่ย
1: ต้องไม่ใช่ปานแล้วเหรอ
0: ไม่ใช่แล้วโดนเตะ
1: สมควรแล้วล่ะเนี่ยเหรอกินเนื้อเขาอยู่เรื่อยเลยเนี่ยเหรอ
0: เอาแล้วมันลองยังไงแล้วน่ะ
1: ลองอย่าง
0: น
1: ี้
0: ต

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สอปตจับมือยูนิเซฟประเทศไทยเดินหน้าสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กข้ามพรมแดนไทยมาเลเซียมุ่งพาเด็กกลับบ้านอย่างปลอดภัยพร้อมยกระดับระบบช่วยเหลือคนไทยในต่างแดนณห้องราชพฤกษ์บุงหารายาสถานเอกอัครราชทูตณกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดการประชุมเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการคุ้มครองเด็กข้ามพรมแดนไทยมาเลเซียโดยมีนายปิยะสิริวัฒนวรางกูลเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นประธานการประชุมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐของไทยสถานเอกอัครราชทูตณกรุงกัวลาลัมเปอร์สถานกงสุลใหญ่ณเมืองโกตาบารูและเมืองปีนังผู้แทนกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงการต่างประเทศอาสาสมัครคนไทยในประเทศมาเลเซียตลอดจนองค์กรภาคประชาสังคมและองค์กรระหว่างประเทศในประเทศมาเลเซียเข้าร่วมกว่า50คนการประชุมแบ่งออกเป็น2ช่วงสำคัญโดยช่วงแรกเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับองค์กรภาคประชาสังคมในประเทศมาเลเซียกว่า8องค์กรนำโดยหัวหน้าแผนกคุ้มครองเด็กองค์การยูนิเซฟประเทศมาเลเซียพร้อมองค์กรเครือข่ายที่ทำงานด้านการคุ้มครองเด็กต่างชาติในประเทศมาเลเซียเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์กลไกการช่วยเหลือเด็กและแนวทางการดูแลคุ้มครองเด็กที่ประสบปัญหาข้ามพรมแดนส่วนช่วงที่2เป็นการประชุมหารือระหว่างหน่วยงานภาครัฐของไทยและเครือข่ายอาสาสมัครคนไทยในมาเลเซียเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กและครอบครัวไทยที่ประสบปัญหาในต่างประเทศรวมถึงการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานร่วมกันและการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคนไทยในประเทศมาเลเซียให้สามารถเป็นกลไกสำคัญในการเข้าถึงและช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาได้อย่างทันท่วงทีการประชุมครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของการสร้างระบบคุ้มครองเด็กข้ามพรมแดนไทยมาเลเซียที่มุ่งเน้นการทำงานเชิงบูรณาการการคุ้มครองสิทธิเด็กและการสร้างกลไกความร่วมมือที่เข้มแข็งเพื่อให้เด็กและครอบครัวคนไทยที่ประสบปัญหาในต่างประเทศได้รับการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น. โท ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันTab to read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
10: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
3: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224
11: รายการรู้รักภาษาไทยกับหนูเอ่ยตอนมือไม่พายเอาเท้าราน้ำตุ้ยนายอย่ามัวแต่เล่นเกมสิเราสองคนอาจจะต้องพิมพ์รายงานส่งคุณครูพรุ่งนี้นะโอ้ยรออีกแป๊บนึงนะเอ้ยเฮ้ยอ้าวตุ้ยนายเล่นเกมจนคอมพิวเตอร์เราพังแล้วรายงานก็ไม่ได้ทำแถมยังต้องถูกคุณแม่ดูอีกนายเนี่ยมือไม่พายเอาเท้าราน้ำจริงๆเลยนะเราเล่นเกมคอมพิวเตอร์นะไม่ได้พายเรือแล้วจะว่าเรามือไม่พายเอาเท้าราน้ำได้อย่างไรอ่ะมือไม่พายเอาเท้าราน้ำเป็นสำนวนหมายถึงไม่ช่วยทำแล้วยังขัดขวางการทำงานของผู้อื่นเปรียบกับเวลานั่งเรือไปด้วยกันนอกจากจะไม่ช่วยพายแล้วยังเอาเท้าราน้ำทำให้เรือไปได้ช้าเข้าไปอีกเหมือนอย่างนายไงล่ะแทนที่นายจะมาช่วยเราทำรายงานแต่กลับมาเล่นเกมแถมยังทำคอมพิวเตอร์พังอีกแล้วทีเนี้ยเราจะทำรายงานได้ยังไงอ่ะ

0: ทยู1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองประจำปี2569เพื่อเสริมสิริมงคลต่อบ้านเมืองสร้างความสุขสมบูรณ์แก่ประชาชนและสืบสานประเพณีที่มีมาแต่โบราณที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนางวิยดานราดิศรนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่นำหัวหน้าส่วนราชการประชาชนร่วมพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ประจำปี2569เพื่อความเป็นสิริมงคลต่ออายุบ้านเมืองอายุประชาชนขอพรให้ประสบแต่สิ่งดีๆและสร้างความสุขสมบูรณ์แก่อาณาราษฎรทั้งมวลถือเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่โบราณโดยพิธีสืบชะตาเมืองได้กำหนดจัดขึ้นทั้งหมด10จุดบริเวณประตูเมืองทั้ง5ประตูได้แก่ประตูท่าแพประตูเมืองเชียงใหม่ประตูแสนปุงประตูสวนดอกและประตูช้างเผือกนอกจากนี้ยังมีบริเวณทั้ง4แจงเมืองได้แก่แจงกูเฮืองแจงหัวลินแจงสีภูมิแจงกระตำและสะดือเมืองและที่บริเวณอนุสาวรีย์สามกษัตริย์กลางเวียงเชียงใหม่ซึ่งถือเป็นศูนย์กลางของเมืองโดยมีการจุดพลุให้สัญญาณพิธีจากบริเวณกลางเวียงเพื่อส่งสัญญาณให้การประกอบพิธีพร้อมกันทุกจุดบริเวณโดยรอบเมืองเชียงใหม่มีพระสงฆ์ร่วมประกอบพิธีทางนี้นครเชียงใหม่สร้างขึ้นโดยพระยามังรายพร้อมอำมาตย์ถวยราชทั้งหลายซึ่งพระยารามคำแหงมหาราชแห่งนครสุโขทัยและพระยางามเมืองแห่งนครพะเยาผู้เป็นปิยสหายให้คำปรึกษาซึ่งนครแห่งนี้สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช1838ถึง1839ขนานนามว่านพบุรีศรีนครพิงเชียงใหม่เป็นราชธานีแห่งอาณาจักรล้านนาในอดีตซึ่งเป็นศูนย์กลางแห่งวัฒนธรรมประเพณีและเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของภาคเหนือนครเชียงใหม่สร้างขึ้นโดยลักษณะของการวางผังเมืองให้สอดคล้องกับชัยภูมิและความเชื่อทางโหราศาสตร์คือคัมภีร์มหาทักษาประกอบด้วยบริวารเมืองอายุเมืองเดชเมืองศรีเมืองมูลเมืองอุตสาหะเมืองและกาลกินีเมืองคมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนน โปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ตอนอนุรักษ
9: ์พี่เก่งเมื่อวานนี้ก้อยไปทัศนศึกษามาคุณครูพาไปวัดหนึ่งเก่ามากเลยคุณครูบอกว่าสร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1แน
10: ่คงเก่าหน้าดูเลยนะแล้วไม่ผุๆพังๆไปหมดแล้วเหรอ
9: ไม่หรอกเขาอนุรักษ์ไว้อย่างดีเชียวแหละอนุรักษ์คำนี้ฟังเพราะดีนะแล้วมันแปลว่าอะไรหรออ
10: นุรักษ์ก็คือรักษาไว้ให้คงเดิมวัดที่พี่ก้อยไปมานี้เขาคงต้องรักษาหรืออนุรักษ์ไว้ถึงได้มีสภาพดีมาจนถึงเดี๋ยวนี้ไง
9: อย่างน้ำในคลองใกล้ๆบ้านเราเนี่ยคงไม่มีใครอนุรักษ์ละสิถึงได้ดำปี๋อย่างนี้
10: ก็นั่นน่ะสิไม่ช่วยการอนุรักษ์น้ำถึงได้เสียไงอนุรักษ์คือการรักษาไว้ให้คงเดิมให้คงอยู่ในสภาพที่ดีและมีคุณค่าเราจึงควรอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้อยู่ดีตลอดไป
7: และพบกันใหม่นะคะรู้รักภาษาไทย
11: อยู่เสมอว่าถ้าทำเองก็คงรวยเองแต่เพื่อนฝูงไม่ค่อยดีญาติมิตรไม่ค่อยให้ไม่ค่อยดีแม้หากเราบอกคนอื่นแต่เราไม่ได้ทำเพื่อนฝูงและญาติมิตรผู้ทำก็ย่อมดีและรวยแต่ตัวเราเองก็ยังจนอยู่เมื่อเป็นเช่นนี้ถ้าเราถือโอกาสว่าเราทำด้วยให้ญาติเพื่อนฝูงมิตรทำด้วยย่อมได้ชื่อว่าเราก็พร้อมเขาก็พร้อมเราก็รวยเขาก็รวยแม้อยู่ร่วมกันก็เป็นปัจจัยเกื้อกูลซึ่งกันและกันได้อาศัยความดีส่วนนี้จึงพยายามพิจารณาหลักที่พุทธเจ้าตรัสไว้ว่ามิตรดีสหายดีเพื่อนดีดีกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในข้อวัดปฏิบัติจึงกล่าวในที่ว่าอิตายะสุขายะโลกัมปายะที่เน้นในลักษณะจริกังภิกขเวจรถาผู้ชนะหิตายะผู้ชนะสุขายะผู้ชนะโลกัมปายะก็เน้นเพื่อการไปคนละหนละแห่งแต่ไปเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ไปเพื่อหมู่เพื่อคณะไปเพื่อสงเคราะห์ชาวโลกพระพุทธเจ้าของเรานั้นรับสั่งอยู่อย่างนี้เพื่อเห็นว่าเราทุกคนในฐานะเป็นพุทธบุตรพุทธธิดาเราซึ่งเป็นอุบาสกอุบาสิกาผู้ซึ่งปฏิญาณตนว่ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในหัวใจเมื่อมากำหนดเลือกได้ในคำสั่งสอนพุทธเจ้าก็จึงถือโอกาสส่วนนี้ทำความดีให้ปรากฏในรูปแบบที่เราควรจะทำได้เรื่องของกินของถ่ายของพักผ่อนหลับนอนส่วนอื่นใดเป็นสมบัติของคนโดยทั่วไปแต่ถ้าเราจะเพิ่มความขยันให้ปรากฏขึ้นในใจของเราส่วนนั้นแลได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิตเข้าใจดีว่าความดีนั้นคนดีทำได้ง่ายความชั่วน่ะคนชั่วทำได้ง่ายซึ่งในขณะเดียวกันถ้าใจคนชั่วทำดีก็คงสุดยากแม้ถ้าใจคนดีทำชั่วก็คงสุดลำบากเมื่อเป็นเช่นนี้ก็มาสำรวจอยู่ในใจเจ้าของว่าเรานั้นมีอะไรซึ่งต่างจากคนอื่นที่เป็นอยู่โดยทั่วไปถ้าเรายังไม่เห็นความต่างด้วยความดีแล้วแสดงว่าเรานั้นต้องเพิ่มต้องเสริมต้องเติมต้องแต่งให้มากขึ้น365วันที่ถูกกำหนดก็คงต้องขยับด้วยผลงานที่ปรากฏ ที่เป็นส่วนที่พึงทำได้ด้วยประโยชน์ส่วนตนประโยชน์ส่วนใหญ่สิ่งใดที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่แม้หากจะเดือดร้อนบ้างนิดหน่อยก็คงต้องทำความเป็นธรรมในใจของแต่ละคนถึงจะเกิดขึ้นในรูปแบบของการช่วยกันเกื้อกูลกันส่งเสริมกันใจก็จะค่อยเย็นลงได้ง่ายเพราะมองโลกในแง่ดีอยู่ตลอดเวลาว่าเขากับเรานั้นก็คงต้องพึ่งพาอาศัยกันไปเขากับเรานั้นก็คงจะต้องพึ่งพากันอยู่อย่างนี้แหละเมื่อเราต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเราก็คงต้องมองโลกในแง่ของว่าเขากับเรานั้นก็คงต้องมีโอกาสจังหวะซึ่งเป็นไปด้วยศีลด้วยธรรมที่เหมาะสมถูกต้องจะได้เกื้อกูลซึ่งกันและกันวันเวลาที่มีจังหวะอยู่ดังกล่าวนี้จึงนับได้ว่าเป็นผู้ซึ่งสมบูรณ์ด้วยการเกิดมาเป็นมนุษย์มีเช่นเดียวกับทุกคนอาศัยแต่ว่าเพิ่มความอดทนอาศัยแต่ว่าเพิ่มความขยันแม้ที่สุดมีความรักตนเป็นที่ตั้งจึงพยายามเอาความดีใส่ตนได้ทุกรูปแบบอันไม่ขัดต่อธรรมต่อวินัยไม่ขัดต่อกฎเกณฑ์กติกาอันไม่ขัดต่อกฎหมายบ้านเมืองเป็นที่ตั้งสิ่งที่พยายามเพื่อขนขวายให้เกิดให้มีขึ้นจึงต้องทำจึงต้องใฝ่ใจในสิ่งเหล่านี้แล้วจะได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่น่ารักที่ไหนเมื่อไรอย่างไรก็เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาที่ไหนเมื่อไรอย่างไรก็เป็นที่ยอมรับนับถือของมวลหมู่มนุษย์โดยทั่วไปจากจิตใจที่มุ่งมั่นต่อคุณงามความดีเป็นหลักจึงเป็นการมองโลกในส่วนที่ว่าโอกาสมีจังหวะดีสิ่งแวดล้อมให้ถ้าเรายังหาโอกาสเช่นนี้ทำดีไม่ได้มันก็คงจะต้องอยู่อย่างคนที่อยู่โดยทั่วๆไปความต่างของคนของสัตว์ความต่างของความเป็นมนุษย์จากความเป็นคนก็คงจะยากลำบากที่จะกล่าวได้เมื่อเป็นเช่นนี้จึงพยายามอบรมชี้แนะว่ากล่าวตักเตือนเพื่อเห็นที่มาที่ไปว่าเรามาจากความไม่มีอะไรแม้สุดท้ายเราก็จะกลับอย่างคนไม่มีอะไรจึงถามในใจว่าตอนที่เรามีโอกาสจังหวะเราได้ทำอะไรบ้างหรือว่าเรารอวันรอเดือนรอปีรอเลิกยามสามตานาทีให้มันมีโอกาสเลิกผานาทีดีถึงจะทำถ้าเช่นนั้นก็เป็นกรรมเฉพาะตนแม้ที่สุดก็ตกต่ำด้วยความมั่นใจและแน่ใจว่าอนาคูลาจะกรรมมันตาเอตัมมังคารมุตตัมมังการก้าวหน้าหรือสำเร็จนั้นต้องฝากไว้จากสิ่งที่เราทำการงานที่ไม่ปล่อยโอกาสให้มันเสียหลักเรียกว่าไม่ทิ้งงานทิ้งการไม่ทิ้งภาระของสังคมไม่ทิ้งประโยชน์ตนประโยชน์หมู่คณะเราก็พยายามทำส่วนนี้ให้มันเพิ่มขึ้นให้เสร็จโดยเร็วถ้าเสร็จได้อนาคูลาจะกรรมมันตาถ้าเราทำงานให้เสร็จสิ้นลงได้ด้วยเหตุปัจจัยที่ถูกกำหนดแม้เร็วกว่านั้นก็ไม่เสียหายอะไรผลย่อมปรากฏคือเราตั้งอยู่ด้วยความไม่ประมาทความก้าวหน้าความสำเร็จความเป็นมงคลของชีวิตจึงไม่ต้องถูกหยิบยื่นด้วยผู้หนึ่งผู้ใดจากใจที่เราเข้าใจส่วนนี้จึงพยายามทำทุกรูปแบบอันที่จะยังประโยชน์ตนและประโยชน์ส่วนใหญ่ให้เกิดขึ้นมีขึ้นได้ถ้าประโยชน์ตนได้ประโยชน์ส่วนใหญ่เสียมันก็ยังทำขาวไม่ได้คือยังทำดำอยู่ถ้าประโยชน์ตนก็ได้ประโยชน์ส่วนใหญ่ก็ได้นั่นคือทำขาวเป็นธาตุแห่งความบริสุทธิ์ผุดผ่องจากใจที่มุ่งต่อความดีอาศัยความจริงใจอาศัยความมีน้ำใจพอจริงใจมีน้ำใจแล้วสิ่งที่ทำก็จึงมีลักษณะรับผิดชอบตัวเองและรับผิดชอบหมู่คณะจากวันเดือนที่ทุกคนเห็นแล้วจากปีที่ทุกคนมีอยู่ก็รู้ว่าสามีก็มีความต่างภรรยาก็มีความต่างแม้แต่บุตรธิดาก็มีความต่างความเปลี่ยนแปลงในสามีภรรยาก็มีความต่างอยู่ตลอดเวลาแม้ที่สุดเข้าใจว่าก็อยู่อย่างคนที่เข้าใจไปก็ต้องไปอย่างคนที่เข้าใจเพราะมาไม่พร้อมกันก็คงต้องกลับไม่พร้อมกันส่วนความคิดอ่านก็ย่อมมีได้ในเรื่องต่างๆสุดท้าย70ปียังมีเรื่องหย่าร้าง50ปีก็ยังมีเรื่องหย่าร้างแม้ที่สุดยังมีเรื่องที่ต้องฆ่ากันหรือทำลายกันได้ในรูปแบบต่างๆมนุษย์นั้นซึ่งก็ถือว่าเป็นสัตว์ผู้ประเสริฐที่สุดแต่ความประเสริฐที่สุดของมนุษย์ก็ทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งไม่น่าจะมีไม่น่าจะเป็นแต่สิ่งเหล่านี้กิเลสตัณหาอวิชชาครอบงำใจมนุษย์ในส่วนหนึ่งจึงตกอยู่ได้ที่นั่งลำบาก จึงทำอะไรซึ่งสัตว์โดยทั่วไปก็ทำไม่ได้แต่มนุษย์นั้นทำได้เกินกว่าสัตว์ทั้งที่เป็นฝ่ายดีทั้งที่เป็นฝ่ายเสียเมื่อเป็นเช่นนี้หากเราทุกคนได้มากำหนดไว้ในใจว่าชีวิตของพวกเรานั้นเป็นมณะอุตสาห์จริงหรือไม่ใจสูงหรือไม่ถ้าใจสูงจริงนั้นมีลักษณะนิ่งเป็นเฉยเป็นหยุดเป็นแม้ที่สุดวางตัวเองได้เหมาะสมตามการตามยุคตามสมัยการแก้ไขปรับปรุงตัวเองก็จะมีอยู่ทุกเวลาส่วนของร่างกายยังต้องอาบน้ำดูแลรักษาเช้าสายบ่ายเย็นดึกๆส่วนของใจนั้นยิ่งมีความจำเป็นอยู่ทุกขณะลมหายใจเข้าออกถ้าไม่บอกไม่เตือนไม่สอนตัวเองทุกขณะลมหายใจเข้าออกได้โอกาสที่จะพลาดจากคุณงามความดีย่อมมีอยู่ตลอดเวลาก็อยู่แล้วมาแล้วเป็นแล้วหากเราไม่เผลอไม่ขาดสติเราก็คงเอาความจริงของชีวิตนี่เพิ่มขึ้นด้วยคุณงามความดีทุกรูปแบบจากวันเดือนที่ทุกคนเข้าใจมืดกับแจ่มกลางวันกับกลางคืนจึงถือเอาว่าสิ่งนี้เป็นสมบัติของทุกคนแล้วและทุกคนก็พึงพยายามถือเอาส่วนนี้ให้ทำให้เกิดได้มีขึ้นในรูปแบบของการอยู่ร่วมกันใช้ชีวิตร่วมกันเดินทางร่วมกันก็จะเข้าใจได้แล้วว่ามันต่างกันมากถ้าไม่มีความตั้งใจเจตนาหั่งกัมมังวดามิเรากล่าวว่าเจตนาเป็นที่ตั้งของกรรมถ้าไม่มีความจงใจตั้งใจแล้วมนุษย์มันมีความต่างกันมากดังที่รู้ว่าสามีภรรยานั้นสามีไปเกิดเป็นสุนัขแต่ภรรยาไปเกิดเป็นมนุษย์เพื่อนต่อเพื่อนคนหนึ่งไปเกิดเป็นหนอนอีกคนหนึ่งก็ไปเกิดเป็นเทวดาทั้งที่อาจารย์เดียวกันเมนเดียวกันวัดเดียวกันบ้านเดียวกันมุ้งเดียวกันอาหารโรงครัวเดียวกันอะไรเดียวกันแต่คนหนึ่งก็ไปเกิดเป็นหนอนอีกคนหนึ่งก็ไปเกิดเป็นเทวดาสามีก็ไปเกิดเป็นมนุษย์สามีก็ไปเกิดเป็นสุนัขภรรยาก็ไปเกิดเป็นมนุษย์ความเป็นมนุษย์และสุนัขก็อยู่อย่างนั้นแหละนี่คือความต่างตามที่มีโอกาสจังหวะเท่ากันขั้นไม่เร่งไม่ขนขวายไม่เพียรไม่พยายามจริงจังเราก็คงจะต้องตกเป็นทาสแห่งอำนาจซึ่งเรียกว่าอำนาจมืดคืออวิชชาความไม่รู้จริงอวิชชาความไม่รู้จริงนั้นทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นตกอยู่ด้วยความมืดบอดโดยที่นึกเอาเข้าใจว่าน่าจะใช่คิดว่าน่าจะได้คิดว่าน่าจะเป็นสุดท้ายก็ตกที่นั่งลำบากอวิชชาคือความไม่รู้จริงของใจตัณหาคือความทะเยอทะยานอยากไม่มีที่สิ้นสุดอุปทานคือการยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่มีอยู่จนลืมความมีเหตุมีผลจนลืมความจริงในส่วนที่ถูกกำหนดสมมติชั่วครู่ชั่วยามไม่ได้นึกว่าเราจะอยู่ได้ไม่นานอาจจะเผลอไปว่าเรายังหนุ่มเรายังแข็งแรงเรายังเป็นคนที่มีอะไรซึ่งยังไม่จำเป็นนักสุดท้ายก็กลายเป็นเรื่องของความยึดมั่นถือมั่นสำคัญผิดหลงผิดในความเป็นอยู่ของชีวิตการกระทำใดๆจึงเสียหลักได้ง่ายความหมายของการอยู่จึงบอกว่าถูกอวิชชาความไม่รู้ครอบงำใจถูกตัณหาคือความทะเยอทะยานอยากครอบงำใจถูกอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นสำคัญผิดจนมองไม่เห็นว่าตัวเราเองนั้นก็มีสิทธิ์ที่จะตายได้ทุกเมื่อตัวเราเองนั้นก็มีสิทธิ์ที่จะจากได้ทุกเมื่อแม้ความเปลี่ยนแปลงหน้ามือเป็นหลังมือก็มีได้ทุกเมื่อถ้าเราเผลอไปเราก็คงมองไม่เห็นในสิ่งเหล่านี้การกระทำก่อภพก่อชาติเมื่อเรายังมีการส่อแสวงหาด้วยการกระทำคำพูดแม้แต่ความคิดถ้าเรายังมีการส่อแสวงหาอยู่อย่างนี้ไม่มีที่สิ้นสุดการวกไปเวียนมาการวกว่าวนอยู่อย่างนี้ก็คงเป็นอยู่อย่างนี้นั่นแหละเรียกว่าไม่มีที่สิ้นสุดเป็นวัฏจักรการหมุนเวียนอยู่อย่างนี้ร่ำไปการที่ท่านทั้งหลายมาอยู่และมาปฏิบัติกันก็มุ่งวิวัตตะคือการไม่เวียนว่ายตายเกิดด้วยอำนาจของฐานศีลภาวนาด้วยอำนาจแห่งความละเอียดของศีลสมาธิปัญญาแม้ที่สุดด้วยอำนาจแห่งคุณงามความดีที่มุ่งปฏิบัติอันจะเกิดประโยชน์ใหญ่หลวงแก่หมู่แก่คณะส่วนนี้แลได้ชื่อว่าเป็นไปเพื่อวิวัตตะคือการทำการเกิดให้น้อยลงทุกโทษเวรภัยก็จะได้น้อยลงอาศัยว่าเอาดีชนะสุดท้ายเมื่อดีด้วยเหตุด้วยผลดีด้วยความละเอียดของดีดีด้วยความรอบครอบของดีอันว่าบุญกุศลคุณงามความดีนั้นย่อมปรากฏอยู่ในรูปแบบต่างๆขวนขวายพยายามให้เกิดให้มีขึ้น ตั้งใจดีแล้วพยายามให้เกิดให้มีขึ้นเมื่อมีการลักษณะขนขวายพยายามดีให้เกิดให้มีขึ้นได้ใจดวงนี้จิตดวงนี้ย่อมถึงซึ่งหลักคือแก่นแท้ของศาสนาอันจะเป็นที่มาที่ไปของความดีได้ในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อใจนั้นบอกลักษณะเหตุผลใจนั้นบอกลักษณะเบื้องต้นทำกลางที่สุดใจนั้นบอกลักษณะของการหยุดการก่อกรรมทำเข็ญหยุดสร้างเวรสร้างกรรมก็อยู่ที่ใจที่เราเข้าใจในสิ่งที่เราทำคำที่เราพูดครั้นเมื่อเรารู้ตัวทั่วพร้อมเข้าใจในพฤติกรรมที่เราเป็นอยู่ใจนี้ย่อมสร้างเหตุผลให้กับใจเราได้ทุกสิ่งทุกอย่างสงบน้อยก็เข้าใจได้น้อยสงบมากก็เข้าใจได้มากแม้รูปแบบของความสงบอย่างไรก็พึงให้เกิดให้มีขึ้นใจของเราให้รวมเป็นหนึ่งให้ได้เมื่อจิตใจเรารวมตัวเป็นหนึ่งได้แม้จะน้อยจะมากก็ถือว่าเป็นการสร้างเหตุแห่งความดีให้ปรากฏขึ้นในอยู่ในการอยู่เป็นมนุษย์ที่สุดของคำว่ารู้ไม่ได้เข้าใจไม่ได้เรียกว่าไม่มีที่ไหนที่จะปิดบังธรรมนั้นย่อมปรากฏเป็นธรรมในใจทุกแง่ทุกมุมในเรื่องของศีลของธรรมจึงต้องอาศัยความละเอียดของใจเมื่อใจได้ฝึกฝนอบรมในรูปแบบที่เราท่านทั้งหลายฝึกกันอยู่จะนั่งอย่างไรจะนอนอย่างไรจะเดินอย่างไรจะยืนอย่างไรจะมีความเป็นอยู่ในลักษณะอย่างไรขอให้สติสัมปชัญญะรู้เด่นเห็นชัดในความเปลี่ยนแปลงของตนเองแม้จะสงบน้อยสงบมากแม้จะวางได้น้อยวางได้มากก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทุกคนต้องทำให้เกิดมีขึ้นก็รู้ว่าใจเมื่อไม่ส่งไปข้างนอกพลังของใจย่อมมีได้ในบุคคลนั้นๆพลังแห่งความคิดย่อมมีอยู่ในบุคคลนั้นๆการเสียสละในส่วนลึกของใจก็จะเสียสละได้ในบุคคลนั้นๆอาศัยธรรมะปฏิบัติซึ่งทำไม่หยุดพูดไม่หยุดคิดไม่หยุดที่สุดแห่งความตั้งใจที่จะให้หลุดพ้นจากสิ่งที่มีอยู่ย่อมเป็นสิ่งที่ไม่สุดวิสัยและไม่เหลือวิสัยสำหรับบุคคลที่ตั้งใจดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติคำว่าหลุดพ้นจากกองทุกข์ย่อมมีได้ในหมู่ในคณะผู้ซึ่งมีความเพียรความพยายามไม่มีที่สิ้นสุดแม้จะหัวไม่ดีแต่อาศัยความขยันฆ่าแม้ฐานะไม่ดีแต่อาศัยความอดทนและขยันเป็นที่ตั้งแม้จะมาจากภาวะฐานะอย่างไรแต่ถ้ามีความใฝ่ใจใส่ใจที่จะรับผิดชอบตนและรับผิดชอบหมู่คณะย่อมเป็นการปรับภาวะฐานะให้สูงขึ้นได้ด้วยความจริงใจในส่วนที่มีอยู่ด้วยความแน่ใจในส่วนที่เป็นอดีตหากปัจจุบันทำไม่หยุดไม่ย่อนการปรับเปลี่ยนฐานะของสังคมก็ปรับเปลี่ยนได้ขอให้เป็นไปด้วยความตั้งใจขอให้เป็นไปด้วยความจริงใจขอให้เป็นไปด้วยความพยายามไม่หยุดไม่หย่อนทำนั้นย่อมมีผลกับทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งรู้อยู่แก่ใจว่าถ้าทำใดถ้าไม่ทำไม่พูดไม่คิดสิ่งนั้นก็ได้แต่ว่าสักแต่เป็นธรรมแม้ที่สุดประโยชน์ที่จะพึงเกิดพึงมีในหมู่ในคณะก็ไม่มีอาศัยความดีความงามของทุกคนที่พยายามถือโอกาสอันดีโอกาสที่มีอยู่เท่ากันสร้างสรรค์สังคมในส่วนที่มีอยู่ครอบครัวไปสู่สถาบันและก็มากขึ้นตามวันเวลาที่มีอยู่สุดท้ายหมู่คณะเราก็จะได้ชื่อว่าเป็นคลื่นกระทบฟังเพชรนั้นก็พูดอยู่เสมอว่าไม่มากแต่ว่ามีราคามากกว่าพลอยทั้งหลายหลายกรรมพลอยนั้นก็รู้ว่าอยู่มีอยู่ไม่มากแต่ก็มีราคามากกว่านินนั้นก็รู้อยู่ว่ามีไม่มากแต่ก็มีราคามากกว่าหินทั่วไปครูบาอาจารย์ท่านจึงเตือนอยู่ตลอดเวลาให้ฝึกสมาธิให้ได้ถ้าสมาธิลงตัวได้รวมลงได้เย็นลงได้ส่วนอื่นใดก็พลอยดีได้ทุกเรื่องทุกอย่างส่วนอื่นใดก็มีผลในทุกสิ่งทุกอย่างขอให้สมาธิรวมตัวลงได้บริกรรมเฉยๆก็ได้เพ่งเฉยๆก็ได้น้อมนึกให้เห็นเด่นชัดในสิ่งที่เรานึกอยู่เฉยๆก็ได้แม้จะเป็นการตั้งใจฟังแล้วคิดตามอยู่ก็ได้หากจะอยู่ดูรู้ลมหายใจเข้าอยู่ดูรู้ลมหายใจออกด้วยกิริยาบทต่างๆทำความจริงแจ้งให้เกิดขึ้นในสิ่งนั้นๆก็จะได้ชื่อว่าทำละเอียดทำสุขุมทำเยือกเย็นสิ่งที่ออกมาจึงมีผลคือรอบครอบสุขุมรัดกุมชัดเจนในสิ่งที่ทำคำที่พูดประโยชน์ตนประโยชน์หมู่คณะก็จะสมแล้วที่ทุกคนเสียสละเวลาให้โอกาสกับตนเองมาวัดวาศาสนาคุณงามความดีใดๆก็จะปรากฏได้ในหมู่ในคณะเป็นเช่นนี้ จึงขออนุโมทนาในบุญกุศลคุณงามความดีที่ทุกขันทุกคนเสียสละซึ่งมุ่งเพื่อการอยู่ได้ของสังคมตนก็มีอยู่แล้วก็แบ่งให้หมู่ให้คณะอันจะเป็นการรักษาน้ำใจกันไว้ได้อันจะเป็นการสร้างประโยชน์ส่วนใหญ่ให้เกิดมีขึ้นได้อันจะเป็นการสร้างแนวร่วมคือความผูกพันเพื่อประโยชน์ร่วมกันให้ดีได้ด้วยกันสุดท้ายของใจก็คือจะหมดซึ่งความตนีขี้เหนียวส่วนนี้แลได้ชื่อว่าเป็นฐานะของใจที่ทุกคนพยายามถือเอาโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และมาปีใหม่ทำประโยชน์อันใหญ่หลวงให้เกิดขึ้นกับใจได้จึงขออนุโมทนาในส่วนร่วมรับผิดชอบกันทั้งที่เป็นอดีตและปัจจุบันหากเป็นธรรมเป็นวินัยแล้วหากเป็นบุญกุศลคุณงามความดีแล้วขอจงผลักดันความตั้งใจของทุกคนให้ได้ผลแห่งที่สุดของที่สุดคือเบื้องต้นก็ขอให้ศีลละเอียดขึ้นท่ามกลางก็ขอให้ใจแน่วแน่มากขึ้นแม้ที่สุดองค์ภาวนาคือปัญญาขอจงเป็นไปเพื่อกำหนดได้ในเหตุแห่งทุกข์ที่แท้จริงในทางที่จะนำไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ที่แท้จริงแม้ข้อวัดปฏิบัติที่มีอยู่ประจำวันก็พึงตรวจตาในองค์สัมมาปฏิบัติอันมีศีลสมาธิปัญญาให้ละเอียดขึ้นอำนาจวาสนาบารมีของแต่ละคนก็จะเต็มได้โดยเหตุผลดังที่กล่าวมานี้ที่มีทุกข์ก็ขอให้พ้นทุกข์ที่มีสุขก็ขอให้มีสุขยิ่งขึ้นไปตั้งใจไว้อย่างนี้ทุกครั้งทุกคราวไปก็จะได้ชื่อว่าเป็นบุญเป็นกุศลกับทุกคู่ทุกคน
12: ลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงธรรมโดยพระเทพวิมลยานหลวงพ่อถาวรกิตตถาวโรวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
13: หายไปในวันหนึ่งหายไปหนึ่งวันถ้ามันออกเดินทางวันที่1มันจะต้องถึงวันที่3หมายไปในวันที่2พอมันขึ้นเครื่อง6ทุ่มที่นิวยอร์กแล้วมันก็มาสว่างที่อลาสก้าพอเลยไปอีกสักนิดหนึ่งมันก็กลายเป็นตอนบ่ายแล้วนะพอกลับมานิดนึงมันก็เป็นตอนเย็นอีกนิดหนึ่งก็กลายเป็นตอนเช้ามาถึงนี่อีกล่ะก็เลยหายเป็นหนึ่งวันเอาความเพลิดเพลินกับเวลาใจเราก็เหมือนกันถ้าได้ทำโน่นทำนี่ทำนั่นมันเพลิดเพลินไปมันก็เลยเกิดความรู้สึกว่าเวลานี้มันฆ่าตัวมันตลอดเวลาแต่ก็ประโยชน์จะพึงได้มันก็พอคุ้มกับการจากไป1อาทิตย์2อาทิตย์เพราะเป็นเหตุเป็นผลในการเดินทางเพื่อสังคมที่เราอยู่ร่วมกันการเปลี่ยนแปลงในสังคมนั้นพูดถึงเรื่องของความตั้งใจปล่อยใจสงบใจสงัดใจละเอียดลงไปแล้วความเปลี่ยนแปลงในตัวเรามันก็เกิดขึ้นความเปลี่ยนแปลงในตัวเรามันเกิดขึ้นจากใจที่นิ่งที่สงบที่เย็นเพราะมันรู้ตื้นลึกหนาบางหยาบละเอียดซึ่งความจริงนั้นๆที่ปรากฏอยู่เมื่อเรารู้แน่แก่ใจอย่างนี้การปฏิบัติของเราก็มีผลและให้ผลตามความเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างอาศัยใจมีหลักพอใจมีหลักแล้วการปฏิบัติของเราก็เข้าจุดหมายปลายทางที่ง่ายเหมือนกับการวิ่งเรือแข่งเรือกันเรียกว่ามีเป้าหมายมีจุดหมายแม้ระยะทางจะค่อนกิโลครึ่งกิโล1กิโลแต่เป้าหมายที่ความชัดเจนมันมีอยู่ผู้พลายก็พลายอย่างความขมักขม้นและตั้งใจจะพลายถึงเป้าหมายนั้นๆชั่วอึดใจเดียวก็ถึงเป้าหมายปลายทางที่ตั้งไว้ชั้นใดอันความจริงภายในจิตในใจของเราก็เหมือนกันคอยมีจุดหมายปลายทางที่แท้จริงถ้าเรามีจุดหมายปลายทางที่แท้จริงแล้วมันง่ายและก็มันง่ายเสียทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเหตุและผลเป็นอย่างนี้ การปฏิบัติของเราจึงดูเป็นการง่ายไปหมดการปฏิบัติของเราจึงดูสะดวกไปหมดเพราะเรามีเป้าหมายของการไปเคยไปวัดมาวัดเคยไปที่ทำงานมาบ้านเคยไปที่บ้านมาทำงานเคยไปที่ทำงานกลับไปบ้านปากจากบ้านมาวัดออกจากวัดไปที่ทำงานหัวใจที่มีเป้าหมายที่แน่นอนชัดเจนนั้นย่อมเป็นหัวใจที่ดิ่งถึงความสำเร็จเป็นความสำเร็จที่เราตั้งใจกันไว้เมื่อเหตุเป็นอย่างนี้การฝึกการปฏิบัติใดๆของเราแต่ละคนจึงมุ่งผลแห่งความเป็นเลิศเนี่ยคือความสำเร็จสำเร็จด้วยการกระทำสำเร็จด้วยคำพูดแม้แต่สำเร็จด้วยความคิดอันมีผลต่อความสำเร็จทางสังคมที่เป็นอยู่นั่นคือใจมุ่งความสุขความสงัดภายในจิตใจของตนเมื่อจิตใจสงบเมื่อจิตใจสงัดเมื่อจิตใจปราศจากมลทินโทษจิตดวงนี้ใจดวงนี้ย่อมถึงซึ่งความสำเร็จภายในใจของตนเรียกว่าไม่คล้องไม่แวะเรียกว่าไม่แวะไม่คล้องไม่ขัดเมื่อใจเราฝึกใจเราหัดใจเราขัดเกลาด้วยหลักเหตุหลักผลด้วยหลักศีลหลักธรรมใจดวงนี้ก็จะนำพาความเป็นหนึ่งให้เกิดขึ้นกับตัวเราการเฝ้าฝึกปฏิบัติจึงเป็นจุดหมายปลายทางที่เราตั้งใจเรียกว่าเรามีเป้าหมายทิศทางที่แน่นอนเป้าหมายของเราอยู่ตรงไหนชาติปีตุกขาการเกิดเป็นทุกข์ชราปีตุกขาความแก่เป็นทุกข์มรณะปีตุกขังความตายเป็นทุกข์ยำปีชังลาปฏิตำปีตุกขังสิ่งที่หวังไม่ได้ดังใจเป็นทุกข์เมื่อเป็นอย่างนี้เราก็มาจับจุดตรงนี้จิตของเราจะค่อยละเอียดขึ้นว่าทุกข์เพราะการเกิดแท้ๆถ้าไม่เกิดจะไม่ทุกข์นัตถิอาชาตัสสาทุกขังทุกข์ย่อมมีหรือทุกข์ย่อมไม่มีกับคนที่ไม่เกิดการมาฝึกการมาปฏิบัตินี้ก็จึงเป็นการมุ่งให้ใจของเราแต่ละคนนั้นกลายออกจากอำนาจการเกิดเพราะใจเมื่อมันสงบลงไปแล้วมันเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นเวรเห็นภัยในการเกิดของตัวเองเมื่อมันเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นเวรเห็นภัยในตัวเองแล้วใจมันก็ละเอียดขึ้นมาตรงนี้แล้วแล้วการปฏิบัติซึ่งเป้าหมายเราค่อนข้างจะชัดเจนทุกมันคืออะไรทุกมันก็เกิดจากสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาซึ่งไม่อยากให้เปลี่ยนแปลงแต่มันก็เปลี่ยนแปลงทั้งที่เปลี่ยนแปลงโดยธรรมชาติทั้งที่เปลี่ยนแปลงโดยอำนาจกิเลสมันเปลี่ยนแปลงไปตามสมมุตินั้นๆอยู่ตลอดเวลาร่างกายของเรานี่ก็เหมือนกันมันเป็นเหตุแห่งความทุกข์ที่แท้จริงภาราเวปัญจขันธามันเป็นภาระเป็นภาระตั้งแต่เช้าจดเย็นเย็นจดสว่างเรียกว่ามันเป็นภาระเมื่อมันเป็นภาระแล้วเราจึงรู้ต้นตอว่ามันเป็นเหตุแห่งความทุกข์ที่แท้จริงภาระเวทุกขังโลเกไม่มีอะไรนะเกินกว่าการรับผิดชอบตัวเองที่มันเป็นภาระไม่มีที่สิ้นสุดถึงบอกว่าน่าเบื่อในสังขารของตัวเองน่าเบื่อจำเจซ้ำซากอันเก่านี้แหละยังเก่านี้แหละแม้ว่าเราจะแปรงฟันอย่างดีแม้ว่าเราจะฟอกสบู่ชนิดดีแม้ว่าเราจะทำอะไรจะประเสริฐเลิศยังไงในร่างกายนี้แต่ความจริงมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นเลยจะเนียนจะขาวจะดำจะแก่จะเฒ่าด้วยเหตุปัจจัยของมันอยู่ความจริงมันทนได้ยากเหลือเกินทนได้ยากทนได้ลำบาก เมื่อมันทนได้ยากทนได้ลำบากแล้วอะไรมันเกิดขึ้นนั่นแหละได้ชื่อว่าเหตุแห่งทุกข์ที่แท้จริงซึ่งคำไปหาจุดหมายปลายทางว่าความอยากกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเป็นความอยากที่ไม่มีที่สิ้นสุดนัตถิตัณหาสมานัตถีแม่น้ำออกว่าใหญ่สุดใหญ่กว่า3ใน4ของโลกแต่ก็ไม่สู้ความต้องการของมนุษย์ซึ่งไม่มีขอบเขตไม่มีขอบข่ายสันตุถีปรมังสุขขังถึงบอกผู้ที่มีขอบมีเขตมีจุดหมายปลายทางจึงมีความสุขล้นข้อนี้นั้นจึงไม่ได้สงสัยเราไม่สงสัยในเรื่องเหล่านี้ในแนวปฏิบัติเราจึงอยู่จุดนี้ตรงนี้ว่าเราปฏิบัติเพื่อต้องการให้เห็นสัจธรรมของชีวิตที่ไหนเมื่อไรตรงไหนก็กายกับใจเป็นที่ตั้งของเหตุของผลเมื่อกายกับใจเป็นที่อยู่ของเหตุของผลแล้วที่นั่นเมื่อนั่นนั่นแหละคือความจริงมันปรากฏขึ้นด้วยเหตุแห่งความอยากนั้นนั้นซึ่งมันก็ชัดเจนอยู่กับตัวเราตลอดเวลาพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าถ้าเรามีความเข้าใจแล้วมันเป็นเศรษฐีในความเข้าใจแต่ถ้าเราไม่เข้าใจมันก็ไม่ได้เป็นเศรษฐีอะไรหรอกเศรษฐีที่แท้จริงคือเศรษฐีที่ความเข้าใจระยะสั้นระยะยาวและกำหนดสิ้นสุดของเราลงไปความหมายของใจนั้นมันรู้อยู่ตรงนั้นแหละเพื่อขาดเพื่อเหลือไม่มีอะไรเราเกินความเป็นจริงในร่างกายของเรานี้จะรักษาได้เงินร้อยล้านพันล้านมันก็เปล่าประโยชน์เพราะมันตายก่อนตายมามากแล้วแล้วมันแก่ก่อนแก่มามากแล้วเราจะดูจากผมเรามันเริ่มงอกขึ้นทีละเส้นสองเส้นเราจะดูจากกระดูกกระเดี่ยวเรามันเริ่มสึกก่อนทุกเรื่องทุกอย่างไปแล้วแต่เราจะดูความเหี่ยวย่นของผิวหนังของเรามันบอกลักษณะเสื่อมโทรมขยะวยะธรรมาสังขาราอยู่ตลอดมันถึงซึ่งความเป็นสัจธรรมคือเสื่อมคือสิ้นด้วยกฎเกณฑ์ของธรรมชาติทั้งที่เปิดเผยและไม่เปิดเผยแต่ด้วยความจริงของเรานั้นมันไม่ปรากฏอยู่ในใจเราจิตมันไม่สงบเมื่อจิตใจเรามันไม่ได้สงบจริงจังเป็นเรื่องเป็นราวแล้วเหตุผลนั้นๆมันก็ไม่มีอะไรที่ทำให้เราดีขึ้นเหตุผลนั้นๆมันไม่มีอะไรที่ทำให้เราดีขึ้นสะดวกขึ้นความจริงมันปรากฏอยู่อย่างนี้ความเป็นธรรมนั้นมันปรากฏอยู่อย่างนี้ในหลักปฏิบัติจึงมุ่งความละเอียดมุ่งความรอบคอบมุ่งความมีเหตุมีผลมุ่งคำว่าอยู่และอยู่ทนได้โดยความเข้าใจของแต่ละคนจิตจึงสงบจิตจึงสงัดและจิตจึงหลุดพ้นจากอำนาจนั้นๆที่เป็นอยู่ด้วยความเข้าใจอย่างนี้การปฏิบัติของเราจึงมีเป้าหมายที่แท้จริงมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการปฏิบัติจึงยึดหลักความจริงคือสัจธรรมนิพพิทาความเบื่อหน่ายในธาตุขันธ์ของตัวเองวิราคะการไม่ติดอยู่กับธาตุขันธ์ของตัวเองค่อยรู้แล้วว่าวิราคะเนี่ยมันเกิดจากการไม่ยึดติดอยู่กับตัวเองนิพพิทาความเบื่อหน่ายไม่ใช่เบื่อของเก่าอยากได้ของใหม่ไม่ใช่ความเบื่อหน่ายในธาตุขันธ์ของตัวเองซึ่งดูแล้วมันจำเจมันซ้ำซากทุกวันวิราคะธรรมมันเกิดขึ้นกับใจของเราพอวิราคะธรรมมันเกิดขึ้นภายในจิตในใจของเราได้แล้วคราวนี้รู้วิราโคเศรษฐโธธรรมานังวิราคะธรรมเป็นธรรมมันประเสริฐยิ่งแต่มันต้องจริงจากใจที่เกิดขึ้นด้วยความเบื่อเบื่อมันไม่รู้จักจบเช้าสายบ่ายเย็นทำยังไงมันก็ไม่จบมันเบื่อกับธาตุขันธ์ของตัวเองนั่นแหละจิตมันถึงจะเกิดนิพพิทาวิราคะในจิตเสร็จแล้วมันก็ไม่หลงติดในสมมุติเรียกว่าสมมุติพอไม่หลงติดในสมมุติที่ถูกกำหนดว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นเขาเป็นเราโดยธาตุแท้แล้วส่วนอื่นใดในโลกกระทำมันก็ตัดไปจิตมันก็ก้าวไปสู่ความจริงของความบริสุทธิ์ในใจเจ้าของเรียกว่าวิสุทธิธรรม สุดท้ายมันก็ดิ่งลงไปแห่งความสงบระงับกับทุกเรื่องที่เกิดขึ้นมันมีความสงบอยู่ในตัวมันเองมันมีความสงัดอยู่ในตัวมันเองเมื่อมันมีความสงบสงัดอยู่ในตัวมันเองแล้วมันก็ชี้ลงไปในความจริงนั้นๆที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องที่เราเข้าใจเวนิพิทาวิราคะวิมุตติวิสุทธิสันติซึ่งเป็นธรรมที่เกิดจากเจโต

เกิดความเป็นอริยสัจในตัวเอง3รอบเรียกว่า12 4 3 12มันเกิดขึ้นในความรู้สึกของเรามันไล่ลงไปในความเป็นทุกขสัจจังนิโรธสัจจังสมุทัยสัจจังเรามองเห็นแล้วมันเห็นจริงเห็นจังขึ้นกับใจว่าทุกขสัจจังนิสมุทัยสัจจังนิโรธสัจจังมันเห็นมรรคสัจจังในหัวใจของเราว่าผิดหรือถูกดีหรือไม่ดีควรหรือไม่ควรจำเป็นหรือไม่จำเป็นมันก็เกิดความถ่าแท้ขึ้นในใจของเราแต่ละคนคราวนี้แหละมีผลต่อการยอมรับใจเรามันยอมรับตัวเองขึ้นมาอ๋อเหตุแห่งทุกข์เรียกว่าสมุทัยสัจจังซึ่งเป็นความจริงที่ปรากฏที่เป็นกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาจึงมีเขามีเรามีหญิงมีชายเป็นทุกขสัจจังเรียกว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นสมบัติของทุกคนโรคภัยไข้เจ็บก็เป็นสมบัติของทุกคนสัตว์บกสัตว์น้ำก็มีโรคภัยไข้เจ็บเหมือนกันจนขยับเลื่อนขึ้นไปไม่มีที่สิ้นสุดนิโรธสัจจังเราก็มานั่งดูด้วยปัญญาที่เฝ้าฝึกกันอยู่อย่างนี้เฝ้าดูสังเกตอยู่เฝ้าดูสังเกตอยู่อ๋อความจริงมันปรากฏอยู่กับทุกคนอยู่แล้วไม่เป็นโรคก็ตายไม่จำเป็นจะต้องเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตไม่จำเป็นต้องเป็นมะเร็งเป็นเอดส์ไม่จำเป็นต้องเป็นโรคอะไรต่ออะไรทอดเดอร์โรคตับโรคไตโรคอะไรทั้งหมดไม่จำเป็นต้องเป็นโรคมันก็ตายอยู่แล้วความจริงมันปรากฏอยู่ในหัวใจเราข่าวนี้นะแต่พอเราย้อนดูไปมรรคสัจจังพอนิโรธสัจจังมันเป็นตัวปัญญาพอกำหนดไปตัวมรรคสัจจังมันก็บอกว่าเออมันจริงนะแต่อย่างไรเรามาย้อนยุคกลับไป10ปี20ปี30ปีเราทำอะไรบ้างแต่เมื่อความดีมันปรากฏโดดเด่นว่าเราได้ทำคุณแห่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เราทำคุณประโยชน์ต่อสังคมมากมายซึ่งหลายคนไม่มีโอกาสได้ทำคราวนี้ใจมันผูกอยู่กับความดีพอใจมันผูกอยู่กับความดีมันก็เป็นมรรคสัจจังความรู้สึกมันก็โปร่งใสขึ้นในใจอ๋อถ้าอย่างนั้นมันมองตรงไหนดูตรงไหนมันมีความดีล้วนๆที่ปรากฏขึ้นกับตัวเรามันเป็นความจริงคำสัตย์ล้วนๆที่เกิดขึ้นในตัวเราเห็นจริงเห็นจังในแนวปฏิบัติมันเป็นสัจธรรมในใจเราผู้ฝึกผู้ปฏิบัติแล้วความจริงด้วยเหตุด้วยผลมันก็เกิดขึ้นเราดูออกเลยว่าอะไรมันเป็นมรรคสัจจังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาวายามะสัมมาชีวะสัมมาสติสัมมาสมาธิเราดูย้อนความจริงของชีวิตเราพอมาถึงจุดนี้มันได้ประโยชน์เยอะแยะคนหลายๆคนไม่มีโอกาสได้ทำอย่างเราแต่เราได้ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อบ้านเพื่อเมืองนี้เราได้ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อสังคมนี้คราวนี้มันเป็นมรรคสัจจังเป็นสัมมาอาชีพที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเรามันเป็นการหล่อเลี้ยงด้วยความดีนั้นๆที่เกิดพอถึงจุดนี้มันก็วางเกิดวางแก่วางเจ็บวางตายเพราะไม่ได้มายึดติดอยู่กับเรื่องไม่เป็นเรื่องจะเกิดจะแก่จะเก็บจะตายยังไงนะเฉยๆเพราะความดีเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงหัวใจเพียงพอคราวนี้พอใจมันย้อนถึงความดีได้แล้วขอโทษเถอะโรคไปใครเจ็บมันก็ค่อยเบาค่อยบางค่อยจืดค่อยจางไปอะไรต่ออะไรมันก็เปลี่ยนแปลงมันเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเพราะความเป็นสัจจะในหัวใจนั้นมันเกิดขึ้นเมื่อมีสัจจะในหัวใจดีแท้จริงมันเกิดขึ้นแล้วธรรมก็เป็นธรรมศีลก็เป็นศีลผลก็เป็นผลต่อการฝึกการปฏิบัติความละเอียดความมั่นใจความแน่ใจในตัวเองมันชัดเจนขึ้นเห็นทางเห็นแนวทางเห็นทิศทางอันเป็นการกรอบตัวเองลงไปในความดีแท้ๆอ๋อดังนั้นก็อยู่ได้ด้วยความดีเป็นสัมมาทิฏฐิทีนี้มันก็ไม่ได้มาห่วงอะไรทีนี้พอจิตมันไม่ห่วงอดีตอนาคตความดีมันเต็มอยู่โรคภัยไข้เจ็บมันก็ค่อยหายไปความดีมันช่วยได้อย่างอื่นช่วยไม่ได้แหละบางคนสบายใจแล้วทุกอย่างมันก็ดีไปหมดพอไม่สบายใจกังวลปริพเทศทุกอย่างมันก็เหี่ยวก็เฉา

0: โรคภัยไข้เจ็บที่มันมีปัญหาเพราะใจมันไม่มีหลักพอใจมันมีหลักแล้วมันบอกอ๋อโทษแต่ตายก็ได้อยู่ก็ได้อย่าว่าแต่ตับไตไส้พุงจะพังต่อให้พังอีกกี่ไตมันก็ไม่ได้เดือดร้อนจะป่วยกล่าวไปใหญ่ในเรื่องไม่เป็นเรื่องจิตพอมันถอนจากอำนาจตัวยึดทิฏฐิอัตตาแล้วมันบอกอ๋ออาศัยมานานแล้วพึ่งมานานแล้วได้ประโยชน์มากแล้วและใช้ประโยชน์ได้มากแล้วคราวนี้ใจมันยอมพอจิตใจมันยอมแล้วปัญญามันก็เกิดขึ้นพอปัญญามันเกิดขึ้นแล้วเราก็มองเห็นความเป็นธรรมเป็นศีลกับตัวเราอ๋อตรงนี้เองในรูปแบบของการปฏิบัติจึงเป็นการกำหนดดูรู้เข้าใจชัดจริงชัดเจนในใจเจ้าของการปฏิบัติของเราทุกคนที่อยู่ที่มาที่ไปก็ละเอียดขึ้นที่เรามากำหนดอยู่ในกายในจิตในเวทนาในธรรมมันก็ง่ายดูกายจิตดูกายเวทนาจิตธรรมมันง่ายจิตมันก็ม้วนอยู่ตรงนี้แหละสมาธิมันก็ม้วนดูกายดูเวทนาดูจิตดูอารมณ์ของตัวเองอยู่ตลอดเวลาพอสติสัมปชัญญะมันดูกายเวทนาจิตธรรมอารมณ์เจ้าของแล้วจิตมันก็เป็นธรรมล้วนๆเกิดขึ้นกับตัวเราไปไหนมันจะไปที่ไหนไม่ต้องถามเรามรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งมีหน้าตาอย่างไรสักกทาคามีมรรคสักกทาคามีผลโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลอนาคามีมรรคอนาคามีผลอรหันตมรรคอรหันตผลเราจึงไม่ได้มีความรู้สึกกับสิ่งเหล่านี้ถ้าเราปฏิบัติเราจึงไม่เรียกร้องว่าใครจะรับรองใครจะไม่รับรองใครจะรู้หรือใครจะไม่รู้พอจิตมันเข้าถึงจุดนี้แล้วมันมีความสงบสงัดอยู่ในตัวมันเองเพราะมันเป็นธรรมที่มีความสมบูรณ์อยู่ในตัวของมันแล้วเจโตวิมุตต์กำหนดด้วยหลักบริกรรมหรือการเพ่งเช่นบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธหรือหายใจเข้ากำหนดว่าพุทหายใจออกว่าโธหรือไม่ก็นั่งเพ่งรูปฟังเสียงอย่างเดียวปัญญาวิมุตต์ก็คือการกำหนดเดินปัญญาไปเรื่อยๆซึ่งกล่าวถึงทุกขสัจจังสมุทัยสัจจังเห็นแล้วนิโรธสัจจังมรรคสัจจังแล้วขยับขึ้นไปสู่นิพพิทาวิราคะวิมุตติวิสุทธิสันติมันเกิดขึ้นในจิตของเราเองนั่นแหละทีนี้ปัญญามันก็จะมาเดินอยู่ในกายเวทนาจิตธรรมตรงนี้แหละเราเข้าใจอ๋อการปฏิบัติเนี่ยบอกว่าไม่ได้เรื่องยากฟังจนเกิดความแน่ใจดูจนเกิดความมั่นใจจิตมันก็เป็นธรรมวิจยะมันก็เป็นความละเอียดในการกำหนดนั้นๆเป็นปัญญารัมภะปารภด้วยปัญญาตลอดเวลาวิริยะลัมภะปารภด้วยความเพียรตลอดเวลาพอมีช่องแล้วจิตมันก็เดินหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนจนมันมีความรู้สึกโดดเด่นในหัวใจเราอ๋อการปฏิบัติเป็นอย่างนี้การเข้าถึงมรรคผลในทางปฏิบัติเป็นอย่างนี้การวางลงปลงได้มันเกิดขึ้นเป็นอย่างนี้จิตมันสลัดออกจากอำนาจอัตตาทิฏฐิมันเกิดขึ้นมันเหลือแต่ความว่างในจิตของเราตลอดนี่แหละเรียกว่าถีติภูตังมันเกิดขึ้นกับผู้ฝึกผู้ปฏิบัติคราวนี้เราจึงไม่ได้สงสัยในเรื่องไม่เป็นเรื่องอยู่ก็ได้ไปก็ได้ไม่ได้มีอะไรเท่านั้นโรคภัยไข้เจ็บมันก็หนักเป็นเบาเบามันก็หมดไปได้อาศัยด้านแห่งความจริงที่ปรากฏอยู่ในหัวใจของแต่ละคนจึงมีผลต่อการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นเฝ้าอยู่เฝ้าดูเฝ้าสังเกตเมื่อเฝ้าอยู่เฝ้าดูเฝ้าสังเกตแล้วผลต่อการปฏิบัติก็จะทำให้เรามีเหตุมีผลมากขึ้นทำให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นทำให้เรารู้เรื่องตัวเองมากขึ้นธรรมมันก็เป็นธรรมศีลมันก็เป็นศีลมากขึ้นในรูปแบบของการปฏิบัตินั้นจึงเป็นความละเอียดเป็นความรอบคอบเป็นความสุขุมในใจของตนเองนี่เขาเรียกว่าจิตเข้าถึงสัจธรรมเห็นแล้วอนัตตามาจากน้ำมาจากดินมาจากลมมาจากไฟมาจากอากาศผสมประสานเข้าด้วยธาตุแห่งความมีเหตุปัจจัยเพียงพอจึงมาเป็นก้อนเลือดก้อนเนื้อไปเป็นตัวเป็นตนเป็นปัญจสาขาเท้าสองมือสองศีรษะหนึ่งซึ่งรวมมาจากอะไรมาจากพืชพันธัญญาหารจิตวิญญาณที่มาครองร่างด้วยความดีความชั่วก็ก่อกันไปด้วยการเสพเครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัยอาหารการกินยารักษาโรคสารพัดที่เราจะเสพเรียกว่าเสพเข้าไปจนหลงนะบางทีก็เป็นเขาเป็นเราเป็นหญิงเป็นชายความจริงแล้วมันก็มาอยู่รวมกันเหมือนดังต้นเสาทั้งต้นพอทุกข์ก่อไปส่วนหนึ่งเป็นหินส่วนหนึ่งเป็นทรายส่วนหนึ่งเป็นเหล็กทุกข์ก่อไปแล้วมันไม่มีอะไรนะร่างกายตัวตนก็ดังเดียวกันการกำหนดอยู่อย่างนี้จึงเป็นการกำหนดในหลักของการปฏิบัติเพื่อที่จะคลายอัตตาตัวเองคือถือตัวถือตนสำคัญผิดตัวเองเกิดขึ้นตัวใหญ่ก้มไม่ลงหมอบไม่เป็นคานไม่เป็นพอมันหมดตัวนี้แล้วมันก็จะหมดตัวอื่นแหละสักกายทิฏฐิวิกิกิจฉาสีลปัตตปรมาตรูปราคะอรูปราคะวีระรูปราคะอรูปราคะมานะทิฏฐิอวิชชามันทำลายตัวนี้ลงไปจิตมันก็มีธาตุแห่งความเป็นศีลเป็นธรรมทีนี้มันเป็นของแท้ทีนี้พอเป็นของแท้มันก็เป็นของที่บริสุทธิ์ล้วนๆไม่ก่อทุกข์ก่อโทษก่อเวรก่อไปไม่ก่อความหายนะให้กับผู้หนึ่งผู้ใดจิตดวงนี้จึงเข้าถึงความเป็นสัจธรรมในการปฏิบัติจึงอยู่ตรงนี้ซึ่งทุกคนก็มุ่งมาเพื่อการปฏิบัติส่วนจะได้ผลแก่ไหนอย่างไรก็อยู่ที่ความตั้งใจพอเราตั้งใจอย่างไรแล้วมันง่ายพอเราตั้งใจยังไงมันสะดวกพอเราตั้งใจยังไงมันง่ายมันสะดวกไปหมดแล้วมันจึงได้ชื่อว่าถีติภูตังมันเกิดขึ้นกับใจเราความเป็นธรรมในใจมันเกิดขึ้นทุกเรื่องทุกขณะอาศัยการเฝ้าฝึกปฏิบัติอยู่อย่างนี้จึงทำให้เราวางอัตตาตัวตนได้ง่ายใครจะยังไงใครจะไม่อย่างไรก็ไม่มีอะไรเพราะเราไม่เป็นอะไรอยู่แล้วเรารู้ว่าเรามีธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมันมารวมตัวกันมันมาถือมันมายึดมันมาติดมันมาครองด้วยจิตวิญญาณเรียกว่ากายกับใจเมื่อเราไม่หลงตัวนี้ตัวอื่นมันก็ไม่หลงมันปลงตัวเองขึ้นอ๋อก็คือกันนั่นแหละเขากับเราไม่ได้ผู้พิเศษต่างกันขอโทษกินถ่ายเกิดตายกามเกียรติกินเหมือนกันอะไรๆก็เหมือนกันนั่นแหละถ้าไม่ใช่วิสัยของความเป็นปราชญ์เป็นบัณฑิตไม่มีอะไรที่ต่างกันเลยเมื่อเป็นเช่นนี้แนวของการฝึกการปฏิบัติจึงชี้ลงไปชัดลงไปในใจของตนเองจึงเข้าถึงอวัตถีติภูตังทันทีธาตุแห่งความบริสุทธิ์มันเกิดขึ้นเมื่อมีธาตุแห่งความบริสุทธิ์เกิดขึ้นเราก็ได้เหตุได้ผลในหลักของการปฏิบัติบริกรรมเฉยๆดูลมเฉยๆเพ่งเฉยๆฟังเสียงเฉยๆจิตมันก็จะสงบระงับลงด้วยหลักของการฝึกการปฏิบัติ
1: รายการเจริญธรรมทาง MCOT News FM 100.5 ออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 2:00 นถึง 4:00 นได้ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกัน
2: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวปุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
3: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ในชีวิตเราต้องเผชิญกับ108ข่าวร้ายในแต่ละวันแต่เราเลือกได้ว่าจะจมอยู่กับมันหรือใช้มันเป็นบทเรียนทุกความล้มเหลวมีความหมายทุกวิกฤตมีทางออกเสมอรายการที่จะนำเสนอข่าวร้ายด้วยมุมคิดบวกและให้แนวทางที่เป็นแรงบันดาลใจเตรียมเริ่มต้นสัปดาห์อย่างมีพลังฟังข่าวร้ายกลายเป็นดีทุกเช้าวันอาทิตย์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.M-Cord News FM 100.5
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
6: The Legend's Tale
1: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์กโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
7: ห้านาฬิกาสองนาทีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวหน้าหนึ่งประจำเช้าวันอาทิตย์ที่7มิถุนายน2569นะครับเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและผมภูเบศสุนีครับ
8: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ตรงกับแรม7ค่ำเดือน7ปีมะเมียนะคะคุณผู้ฟังสามารถแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็นกันมาได้ผ่านเพจ MCOT News FM 100.5 หรือว่าทาง LINE @นะคะ @MCOTNews ก็ได้ค่ะว่าวันนี้สนใจข่าวเรื่องอะไรหรือสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ของท่านเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับในพื้นที่ห้วยขวางกรุงเทพมหานครวันนี้ก็ปกตินะคะแต่รู้สึกว่าร้อนอบอ้าวนิดนึง
7: ฟ้าเปิด
8: ฟ้าเปิดค
7: ่ะยังไม่มีฝนมานะครับ
8: ค่ะ
7: เอาเป็นว่าไปลุยกันที่ข่าวแรกกันเลยนะครับเริ่มต้นจากมะเลเดลีนิวส
8: ์เดลีนิวส์นะคะของคุณเบสนะคะ
7: สืบรอยนิ้วแฝงจากรถพ่วงฆ่าน้ององุ่น7ขวบพี่สาววัย14ถุงคลุมหัวยัดตู้อ้างทะเลาะวอนน้าแบกศพทิ้งแม่หัวใจสลายฝีมือลูกและน้องชายปิดฉากคดีฆาตกรรมน้ององุ่นหมกศพคาสวนยางพาราที่แท้พี่สาวต่างพ่อลงมือสังหารโหดเปิดปากรับชนวนสังหารฉุนทะเลาะมีปากเสียงครับ
8: ของมติชนเป็นเรื่องของอนุทินขึ้นเวทีเวียดนามวันนี้ถกอาเซียนฟิวเจอร์ลุยดีลพลังงานสะอาดมหาดไทยเร่งนโยบาย 5+ พักประชาชนซัดกรองคนจนแสวงโชว์คะแนนรอบ3ปีลุ้นกกต.ชี้ขาดต่อสัญญาวิโรจน์อัดสสร.สีน้ำเงินค่ะ
7: แฉระบบอากงกินดาฝ่ายโยธาฟาดปี10ล้านชัดชาติโต้วุ่นมีทุจริตจริงคงตายแล้วคริสแฉระบบอากงในกทมเรียกเก็บเงิน4โลแลกแต่งตั้งสำนักงานเขตแถมกินกระจายสู้สูบส้วมบ่อดักไขมันตู้หยอดเหรียญครับ
8: คริสแฉอีกระบบอากงต่อสักปัดเอี่ยวสวยแต่งตั้งผอ.ป้อมปราบโต้จ่าย4ล้านชัดชาติควงแสนดีขึ้นรถแห่ค่ะ
7: ครับคลังไม่สนดราม่าพ่อแม่ลดภาษีอดได้บัตรคนจนกล้าลูกไร้เลี้ยงดูจริงถูกเชือดรีดย้อนหลังเมินเสียงค้านคลังเดินหน้าเกณฑ์ใหม่ลูกลดหย่อนภาษีตัดสิทธิ์บัตรคนจนพ่อแม่เปิดทางยื่นอุทธรณ์18ถึง31กรกฎาคมครับ
8: คลังงัดภาษีติดลบหรือระบบสวัสดิการจ่อใช้ใน2ปีช่วยแบบพุ่งเป้าเช็คสถานะ 400,000 บัตรคนจน
7: ซาอุดิล่มสหรัฐโจมตีอิหร่านถล่มสถานีเรดาร์4จุดยับ IRGC ยิงขีปนาวุธโต้โลกจับตาสหรัฐอิหร่านการเจรจาถึงทางตันเท ที่ปรึกษาโมตบาชี้อยู่ที่ทรัมป์ต้องการแบบไหนหึมหากยังปิดล้อมเศรษฐกิจพร้อมลากสงครามขยายวงกว้างไปไกลกว่าอ่าวเปอร์เซียครับ
8: พรรคประชาชนแนวรัฐบาลคิดรอบคอบกลไกภาคบังคับอันคลอสสสพรรคประชาชนเตือนรัฐบาลอนุทินอย่าพลาดท่าเข้าสู่กระบวนการประนีประนอมภาคบังคับหรืออันคลอสแนะตั้งทีมกฎหมายโลกสู้แม่ทัพภาคที่ทัพภาคที่2เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมปราสาทตาควายค่ะ
7: จับบิ๊กบอสแก๊งคอลเซ็นเตอร์กลางกรุงครับสั่งต้มตุ๋นทั่วโลกหอบพันล้านเยนหนีซุกคอนโดหรูหนีไม่รอดครับรองหวานพลตำรวจเอกทัชชัยผนึกกำลังตำรวจญี่ปุ่นลากคอบิ๊กบอสหัวหน้าใหญ่แก๊งคอลเซ็นเตอร์ญี่ปุ่นคาคอนโดย่านทองหล่อหลังหนีหมายจับซ่อนตัวในไทยก่อเหตุตุ๋นเหยื่อศูนย์พันล้านเยนชี้เป็นตัวการใหญ่สั่งเครือข่ายต้มตุ๋นระดับโลกโยงใยขบวนการค้ามนุษย์บังคับคนทำงานในกัมพูชาครับ
8: พาดหัวสุดท้ายของมติชนพาณิชย์ร่วมตม.ล้างทุนจีนห้วยขวางพบบริษัทนอมินีไทยบริษัทเถื่อนโผล่หลายแห่งกระทรวงพาณิชย์จับมือตม.ลุยกวาดล้างทุนจีนย่านห้วยขวางส่อนอมินีผิดหลายกระทงพบ4บริษัทใช้ที่อยู่เดียวกันเจอร้านจีนบริษัทปริศนาเพียบ
7: มีภาพข่าวนะครับ2ภาพสุดท้ายจาก Daily News ครับภาพแรกเป็นทหารหน่วยเฉพาะกิจโคกสูงจับกุมชาวกัมพูชาครับขณะลักลอบเดินข้ามแดนช่องทางธรรมชาติเพื่อข้ามมาทำงานในฝั่งไทยที่บริเวณรอยต่อบ้านศิลารัฐพัฒนาอำเภอโนนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วนะครับสภาพนี้ก็คือชาวกัมพูชาหอบกระสอบสัมภาระนะครับแล้วก็กระเป๋าเป้เนี่ยเดินทางมาตามป่าเขานะครับลัดเลาะเข้ามาเพื่อที่จะเข้าฝั่งไทยแต่ก็มีเจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยสกัดเอาไว้ได้นะครับอีกภาพนึงเป็นภาพนักท่องเที่ยวพากันฮือฮาครับพบปลิงสีชมพูหรือว่าปลิงหนามชมพูจำนวนมากถูกคลื่นซัดเกยชายหาดสวนสนคาดเกิดจากอิทธิพลในพายุในทะเลรุนแรงพัดหลุดเข้าชายฝั่งที่ตำบลเพอำเภอเมืองระยองครับ
8: ค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกนะคะที่กระทรวงการคลังเปิดเผยยอดการลงทะเบียนบัตรคนจน2วันที่ผ่านมาก็คือวันที่4กับ5มิถุนายนนะคะตอนนี้ทะลุ 8.8 ล้านรายแล้วค่ะคุณอัธพลอัฐวรเดชนะคะรองปลัดกระทรวงการคลังในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลังก็บอกว่าสถิติเชิงลึกหลังเปิดรับลงทะเบียนยืนยันสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เนี่ยนะคะในช่วง2วันแรกก็คือวันที่4ถึง5มิถุนายนที่ผ่านมาปิดระบบตอนประมาณ24นะ
9: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
10: สัมภากรสุงไหงโกลกเตือนผู้ค้าออนไลน์ต้องยื่นภาษีให้ถูกต้องเลี่ยงเสี่ยงโทษตามกฎหมายสัมภากรอำเภอสุงไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสแจ้งเตือนผู้ประกอบการออนไลน์ให้ศึกษาและปฏิบัติตามกฎหมายภาษีอย่างเคร่งครัดหลังปัจจุบันการค้าขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ได้รับความนิยมมากขึ้นทั้ง Shopee Lazada TikTok Facebook Marketplace และช่องทางออนไลน์อื่นๆนางสาวนูรามาเจ๊แวร์สรรพากรอำเภอสุงไหงโกลกเปิดเผยว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้ผู้ประกอบการจำนวนมากหันมาทำธุรกิจออนไลน์ซึ่งข้อมูลรายได้จากการค้าขายผ่านแพลตฟอร์มต่างๆอาจถูกส่งมายังกรมสรรพากรโดยตรงจึงขอให้ผู้ประกอบการตรวจสอบรายได้และดำเนินการด้านภาษีให้ถูกต้องเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตพร้อมย้ำว่าการหลีกเลี่ยงภาษีมีความผิดตามกฎหมายผู้ประกอบการที่มีข้อสงสัยสามารถติดต่อขอคำแนะนำได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งใกล้บ้านหรือโทร1161ศูนย์บริการข้อมูลสรรพากรในวันและเวลาราชการ
11: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
9: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
12: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
13: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเ พื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
14: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
15: English please press 1
16: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
17: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
18: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
19: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
18: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
20: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224

0: สิโตได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: Subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: มหาวิทยาลัยแม่โจ้ขับเคลื่อน Green Office จัดกิจกรรม Green Synergy ปรับวิถีออฟฟิศเพื่อโลกที่ยั่งยืนเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกวันที่5มิถุนายน2569ที่ห้องสายน้ำผึ้งสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่รองศาสตราจารย์จักรพงษ์พิมพิมลรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นประธานเปิดกิจกรรม Green Synergy ปรับวิถีออฟฟิศเพื่อโลกที่ยั่งยืนภายใต้โครงการสำนักงานสีเขียวประจำปีงบประมาณ2569เพื่อร่วมรณรงค์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกและยังเป็นการผสานความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกองค์กรในการร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมโดยมีคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวบุคลากรนักศึกษาและผู้แทนจากหน่วยงานภาคเอกชนเข้าร่วมกิจกรรมรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้กล่าวว่าปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ทุกคนต้องร่วมมือกันการขับเคลื่อนโครงการสำนักงานสีเขียวไม่เพียงช่วยให้เกิดการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่าแต่ยังเป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและปลอดภัยต่อสุขภาพของบุคลากรทุกคนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทำงานจะเป็นพลังสำคัญที่ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ไปสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนและการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคตพร้อมกันนี้ได้มีการส่งมอบวัสดุรีไซเคิลและอุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมได้แก่การส่งมอบฝาขวดพลาสติกจำนวน 86,020 ฝาให้แก่โครงการกรีนโรดเพื่อนำไปรีไซเคิลเป็นโต๊ะและเก้าอี้มอบให้แก่โรงเรียนที่ประสบอุทกภัยซึ่งเป็นความร่วมมือกับเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว9แห่งการส่งมอบพลาสติกสะอาดจำนวน15กิโลกรัมให้แก่วิทยาลัยพลังงานทดแทนเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการแยกส่วนหรือกลั่นปรับปรุงคุณภาพสำหรับใช้เป็นน้ำมันเครื่องยนต์ทางการเกษตรการมอบเสื้อจากขวดพลาสติกตามโครงการขวดแลกเสื้อของสำนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อเปลี่ยนขยะขวดพลาสติกเป็นเสื้อรักโลกและการส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์เก่าสภาพดีให้น้องจำนวน20เครื่องโดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทชิชางคอมพิวเตอร์ประเทศไทยจำกัดเพื่อส่งเสริมการใช้ซ้ำทรัพยากรไอทีอย่างเห็นคุณค่าพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
8: ์วันนี้เสนอคำว่าพริบพรีคำว่าพริบพรีเขียนพอพานรอเรือสระอีบอใบไม้พอพานรอเรือสระอีเป็นชื่อเมืองเพชรบุรีในสมัยโบราณคำนี้มีปรากฏในเอกสารและวรรณคดีโบราณเช่นนิราศเมืองเพชรของสุนทรภู่มีข้อความตอนหนึ่งว่าพอแดดร่มลมชายสบายจิตเที่ยวชมทิศทุ่งทางกลางวิถีทั่วประเทศเขตแคว้นแดนพริบพรีเหมือนจะชี้ไปไม่พ้นแต่ต้นตาลชื่อเมืองพริบพรีเอกสารบางฉบับเรียกว่าเพชรพรีดังปรากฏในเรื่องสั้นเรื่องยังไงอีฉันถึงได้เป็นอีสาวทึนทึกของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ดังข้อความที่แม่หงตัวเอกหญิงในเรื่องกล่าวกับคุณตุ้ยพ่อไม้ลูกติดว่าเขาช่างพูดปากละหวานยิ่งกว่าน้ำตาลปี๊บเพชรพรีขึ้นไปเสียอีก
7: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royin.go.th